ได้ปัญญาได้การพิจารณาได้ละเอียดอ่อนหลายชั้นเหลือเกินทำอะไรจะไม่หยาบคายฉะนั้นจึงว่าสมาธิเนี่ยจำเป็นที่ต้องนำเอามาใช้กับตัวเราเราสังเกตเลยคนไหนทำบางครั้งเผลอเรารู้ว่าคนนี้ขาดสมาธิคนนี้ใจลอยคนนี้ใจลอยคนนี้กังวลคนนี้ไม่ตั้งใจแสดงว่าคนนั้นไม่มีสมาธิในการทำงานแต่คนไหนทำงานละเอียดอ่อนทำปราณีทำอะไรไม่เคยหลงลืมทำอะไรไม่บกพร่องตั้งใจทำเรารู้ว่าคนนั้นทำงานด้วยสมาธิพูดด้วยสมาธิกินด้วยสมาธิเดินด้วยสมาธินอนด้วยสมาธินั่งด้วยสมาธิบุคคลนั้นจะเป็นปกติสมาธินี่ทำให้บุคคลนั้นเป็นปกติมากขึ้นคนที่ไม่มีสมาธินี่คนผิดปกติอย่างเช่นคนโกรธเขาเนี่ยผิดปกติไหมโยมเมื่อวานนี่เห็นหน้าตายิ้มแย้มตอนนี้วันนี้ทำไมโกรธผิดปกติเลยใช่ไหมเมื่อวานพูดดีวันนี้พูดไม่ดีเนี่ยผิดปกติแหละแสดงว่าบุคคลนั้นไม่มีสมาธิแล้วแล้วเมื่อคนเราถูกความไม่สงบรบกวนนะโยมนะเกิดอะไรเข้ามาสิงใจอารมณ์อะไรเข้ามาสิงใจเพียงครั้งเดียวโยมวุ่นวายไปทั้งวันเมื่อตัวเองวุ่นวายทำให้คนอื่นวุ่นวายด้วยนะหาเรื่องคนอื่นด้วยแล้วก็เบียดเบียนตนเองด้วยแล้วก็แถมเบียดเบียนคนอื่นให้เร่าร้อนด้วยแต่ถ้าคนเรามีสมาธิสักคนเดียวอย่างที่ว่าเป็นผอ.เนี่ยมีสมาธิสักคนเดียวทำให้โรงเรียนสงบหมดเลยเย็นหมดทั้งโรงเรียนเลยทุกคนสบายใจหมดตอนนี้เราก็คงไม่อยากจะฝึกแต่ที่จริงเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับตาโยมไอ้ที่นั่งหลับตาเนี่ยเราฝึกเพื่อให้จิตของเราเนี่ยหัดเป็นหนึ่งหัดเข้าฌานเพื่อให้มันมีพลังนะแล้วจะได้นำเอาสมาธิเนี่ยไปใช้ในเวลาเราลืมตาเดินให้รู้นั่งให้รู้นอนให้รู้กินให้รู้คิดนึกให้รู้ไอ้ที่ทำเพื่อหลับตาเนี่ยเพื่อให้เห็นใจตัวเองให้ชัดเห็นลมให้ชัดเห็นใจชัดแล้วจะได้นำความรู้สึกที่ถูกต้องเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าจะได้มีสมาธิตลอดวันบุคคลเรามีสมาธิก็มีปัญญาได้คนเราถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะหาสมาธิไม่ได้คนไม่มีสมาธิจะหาปัญญาไม่ได้ตามหลักพุทธศาสนาอย่างนั้นจะลองทำกันไหมโยมฮะลองไหมคนไหนเคยทำบ้างยกมือสิเคยทำไหมยกมือสิอะไรไม่ยกมือเลยยกนิดเดียวฮะแสดงก็คิดว่าสมาธิไม่จำเป็นต้องไปใช้ในโรงพยาบาลนึกว่าคิดงั้นหรือเปล่าหรือไม่มีเวลาทำสมาธินี่ไม่จำเป็นจะต้องนั่งหลับตาโยมเดินเนี่ยโยมลองนึกสิว่าเท้าขวาก้าวไปเท้าซ้ายก้าวไปโยมนึกนับไปเรื่อย19 29ถ้าโยมจำได้แล้วต่อไปโยมจะสงบจะไม่เป็นคนฟุ้งซ่านจะเป็นคนเดินไม่ใจร้อนแล้วโยมทำอะไรโยมก็หยิบวางก็รู้หยิบก็รู้วางก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้โยมหัดทำอย่างเงี้ยหยิบก็รู้วางก็รู้รู้หยิบรู้วางรู้นั่งรู้เดินเนี่ยแล้วต่อไปโยมจะเป็นคนไม่ใจร้อนจะเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีเหตุมีผลเวลาจะพูดเนี่ยถ้าโกรธเราไม่พูดหัดด้วยโกรธไม่พูดโกรธต่อไปโยมจะไม่โกรธเลยจะไม่พูดไม่ว่าใครเลยนี่ก็เรียกว่าฝึกสมาธิในการพูดโกรธแล้วไม่พูดเฉยไปก่อนโกรธแล้วไม่พูดเฉยถ้าโยมหัดไปได้สักปีครึ่งปีต่อไปโยมจะพูดเพราะและโยมจะไม่โกรธใครและจะไม่มีวาจาหยาบเลยและที่หัดหยิบวางมีสติต่อไปโยมจะไม่มีอารมณ์กระแทกโน่นกระแทกนี่เพียงโน่นเพียงนี่จะไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวจะเป็นคนทำอะไรนิ่มนวลละเอียดอ่อนจะไม่มีอารมณ์ร้ายกับการทำงานเลยนี่เขาเรียกว่าสมาธิในการตอนนั้นเดินก็เดินเดินก็เหมือนกันเราฝึกเดินอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะเป็นคนใจเย็นใช่ไหมจะแสดงว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยทำให้งามทำให้เรียบร้อยทำให้ประณีตทุกสิ่งทุกอย่างมาควบคุม

0: ตัวเราหมดเลยมาสร้างสรรค์ตัวเราให้ดีหมดเลยคล้ายมาปรับปรุงตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมโยมเปลี่ยนวิธีทางชีวิตตัวเองได้โยมเหมือนคนหนึ่งเขามาจากสุโขทัยมาหามาสองครั้งมาเมื่อ5 ปีก่อนมาครั้งเขาไม่เจอก็กลับมาหามาหาตมามา2 วันมาอีกทีมา5 คนพาแม่แก่มาด้วยก็ไม่เจอก็กลับไอ้ตัวคนเนี้ยอยู่ให้ได้รอพอตกเย็นก็เจอเขาบอกแม่ผมมา2 ครั้งแล้วให้เจอท่านเขาเนี้ยพยายามอยู่ให้เจอผมฟังรายการวิทยุท่านมาผมเมาครับผมไม่ทำอะไรนอนไม่หลับผมก็บิดวิทยุบิดไปบิดมาตอน3 ทุ่มได้ยินเสียงท่านพูดเอ๊ะมันฟังแล้วสบายหูผมก็ฟังเรื่อยๆผมไม่รู้ผมเลิกเมาไว้เมื่อไรเลยผมกินเก่งเหมือนกันผมเลิกเมาไปไม่รู้เลยผมก็เลยฟังมาเนี่ย5 ปีแล้วผมยังฟังเลยฟังนอนฟังนั่งฟังแล้วก็ไม่เป็นคนบอกที่บ้านอะทำนาก็ไม่ค่อยได้เพราะมันแรง2-3 ปีแล้วแต่แกก็ไม่ขาดธรรมะแกมาได้โยมอยู่นครสวรรค์มาที่วัดเมืองนนท์ได้ไอ้คนอยู่ที่ใกล้ๆวัดยังเมาอยู่เลยเขาไม่ฟังธรรมะมันยังเมาก็ไม่เลิกเมาจนตายก็มีฮะอันนี้ว่าธรรมะเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองได้ใช่ไหมแค่ฟังแล้วสบายหูนั่นว่าเอ๊ะพระองค์นี้พูดแล้วกูฟังรู้เรื่องพระองค์นี้พูดแล้วไม่ว่าคนขี้เมาไม่ดีอย่างเงี้ยคือพยายามแก้ไขให้คนเมาเป็นคนดีเขาฟังไปบอกไม่รู้ว่าเลิกตอนไหนธรรมะเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอย่างโยมวันนี้ไม่มีเวลาจะมาบรรยายได้ทั้งหมดในเรื่องที่เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางที่สุขสบายบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็มียศมีตำแหน่งบางคนก็มีการศึกษาดีขึ้นไปจากคนที่มีธรรมะเนี่ยมีแต่การเจริญขึ้นเขาเรียกว่าดี7 ชั่วโคตรนะคนที่ไม่เอาธรรมะในโยมขี้โกรธขี้เกียจอิจฉาริษยาพยายามอยู่ที่ไหนก็แตกแยกให้เขาแตกแยกสามัคคีกันไม่สร้างสรรค์สังคมพวกนี้เลว7 ชั่วโคตรลูกหลานมันก็เอาอย่างมันก็ตามแม่ตามพ่อมันอีกนะเหมือนยังเศรษฐีจมไม่ลงเลยโยมประเภทที่จมไม่ลงเห็นไหมไอ้เพื่อนประเภทที่จมไม่ลงเนี่ยจนจนหมด7 ชั่วโคตรกินต้องกินให้ดีๆขี่รถต้องขี่ยี่ห้อดีๆอยู่ดีๆทำอะไรดีแต่ขี้เกียจพยายามจะให้เขายกย่องตัวเองเป็นใหญ่อยู่เรื่อยแต่งตัวก็ต้องให้เป็นอาเซียผลที่สุดจน7 ชั่วโคตรตรงนี้ก็เรียกจมไม่ลงมันก็ต้องจมอยู่นั่นเองฮะประเภทที่พยายามเอาธรรมะขยันมันเพียรทำเหมือนคนชาวยิวแต่มาเห็นแล้วซึ้งใจพวกชาวยิวขนาดเป็นเศรษฐีอยู่ในลอนดอนแล้วยังแต่งตัวเป็นคนจนอยู่เลยโยมไอ้ลูกน้องแต่งตัวโก้กว่าแต่มันจนกว่าไอ้ลูกน้องที่มาทำมาเนี่ยแต่งตัวสั้นหล่อทุกคนแต่ไอ้ตัวเท่าแก่เนี่ยใครมองไม่ออกว่ามันเท่าแก่หรือเปล่าเขามีธรรมะในใจเขาไอ้คนก็ไม่จำเป็นเขาต้องแต่งให้สวยหรอกโยมทุกคนก็มุ่งไอ้คนนั้นคนเดียวมันก็รวยอยู่นั่นเองฮะแต่ไอ้ลูกน้องเนี่ยแต่งซะเฟี้ยวแล้วมันก็ยิ่งจนใหญ่เลยไอ้คนนั้นเขาไม่ต้องแต่งอะไรเขาก็มีความสุขเขาก็รวยทุกคนก็ยอมรับเขาก็เรียกว่าคนรู้จักธรรมะนำเอามาใช้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองจากอารมณ์ร้ายเป็นอารมณ์ดีจากทุกข์ใจเป็นสุขใจจากความวุ่นวายกลายเป็นความสงบจากความเดือดร้อนกลายเป็นร่มเย็นถ้าเรามีธรรมะแล้วจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่ถึงที่เจริญที่ดับทุกข์ได้ฉะนั้นที่ทุกวันนี้ปัญหาสังคมที่โลกที่เมืองไทยเราเกิดขึ้นทุกวันนี้เพราะทุกคนล้าหลังธรรมะทุกแห่งที่มีปัญหาเพราะยังไม่ได้นำธรรมะไปใช้โยมที่จนก็เนี่ยจนเนี่ยจะมาดูวิเคราะห์แล้วที่จนไม่ใช่อะไรจนเพราะไม่มีธรรมะทั้งหมดเลยคนไทยเราเนี่ยทรัพยากรสูงสุดดีที่สุดในโลกแหละแต่คนไทยเราเนี่ยไม่มีธรรมะจึงได้จนแต่พอมาพัฒนาธรรมะปุ๊บคนไทยเราพ้นความจนเลยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยพ้นความจน อาจารย์คนหนึ่งมาอาตมาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยอาตมานะพอดีที่วัดเนี่ยก็เอาเสื้อผ้ามาให้หลายๆกระสอบผ้าใหม่ๆนั้นอาตมาบอกเอาไปไหมมาบอกว่าไม่เอาหรอกเราก็แจกลองแจกคนรวยดูบ้างเขาแจกคนจนเยอะแล้วนะเราลองแจกคนรวยมาเห็นเป็นอาจารย์มาวิทยาลัยบอกโยมเอาไหมเสื้อผ้านี้จะอาตมาแจกไม่เอาบอกไม่เอาผ้าใหม่แล้วเนี่ยบอกไม่เอาบอกให้เอาไปแจกคนจนบอกเมื่อก่อนเนี่ยหนูจนมาก่อนพอพูดถึงเรื่องนี้ใครน้ำตาไหลเลยบอกเมื่อก่อนเนี่ย จนพ่อแม่ก็จนแล้วก็เสียพ่อแม่ไปตัวเองก็ไม่จะพึ่งใครก็ได้ทุนจากมูลนิธิเนี่ยให้เด็กยากจนได้เรียนดีไอ้ตัวเองเนี่ยได้เรียนติดต่อกันมาจึงได้มาเป็นอาจารย์ถึงสอบได้เรียนดีตลอดมาแล้วมาเป็นอาจารย์แล้วก็พ้นความจนเพราะไอ้ความจนเนี่ยแล้วตัวเองก็มีธรรมะอยู่ในใจทำบุญทำกุศลตลอดเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเด็กที่ยากจนไม่มีอะไรเลยเนี่ยมาพ้นความจนได้แกพอพูดถึงว่าเราเอาเงินเนี่ยรวบรวมมูลนิธิของพุทธอเนกประสงค์เนี่ยให้กระเด็ดปี100กว่าทุนแล้วก็ติดตามไปจนกว่าจะเรียนจบแล้วก็สามเณรบวชภาคดูร้อนเนี่ยร่วม300คนเนี่ยเราก็พิจารณาว่าคนไหนจนเราก็สึกไปแล้วเราก็ให้ทุนกระเด็ดที่มาบวชเนี่ยให้จนเรียนจบเพราะเราสงสารรู้ว่าคนบ้านนอกหรือคนที่เด็กบางคนเนี่ยต้องการอยากจะเรียนแต่ไม่มีโอกาสจะเรียนถ้ามีคนอุปถัมภ์เนี่ยเขาจะเป็นคนดีคือเราต้องการเอาธรรมะเนี่ยสร้างคุณธรรมกับเด็กคนเราถ้ามีคุณธรรมนะเขาก็สามารถจะไปช่วยตัวเองและบ้านเมืองได้คนเรานะถ้าเรียนเก่งๆหัวใบๆเนี่ยแต่ไม่มีคุณธรรมนะโกงบ้านเมืองด้วยทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนด้วยเขาก็เลยพอพูดถึงเรื่องทุนเนี่ยเขาน้ำตาไหลเลยก็เลยฟักมา500บาทมาช่วยทำทุนเด็กอีกเขาบอกเขาจนเขานี่ไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กเรียนทุน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นประกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ้วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่

ถูกบุกรุกแพ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงาน

0: ื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ค่ะพระบาทหลวงเต็มหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสักแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วผมพูดถึง I'm looking for ซึ่งหมายถึงผมกำลังหาอะไรบางอย่างเช่น I'm looking for a supermarket ผมกำลังหาซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นการพูดวิธีหนึ่งที่ฝรั่งขอความช่วยเหลือจากคุณให้ช่วยบอกทางวันนี้ขอพูดถึงอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Can you tell me the way to the supermarket? Can you tell me the way to the supermarketคำถามนี้เป็นการขอความช่วยเหลือให้ช่วยบอกทางไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนประโยคแรกครับคงเข้าใจไม่ยากนะครับ Can you tell me แปลว่าคุณบอกผมได้ไหม The way คือทางและ to the supermarket หมายถึงไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต Can you tell me the way to the supermarket ใช้ couldแทน can ก็ได้ครับ Could you tell me the way to the supermarket? อีกครั้งหนึ่งครับ Could you tell me the way to the supermarket? ไม่ใช่ supermarket ที่เดียวนะครับจะถามทางไปไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับ Can you tell me the way to the beach? คุณช่วยบอกทางที่จะไปชายหาดได้ไหมครับ Can you tell me the way to the beach? หรือ Can you tell me the way to the restaurant?คุณช่วยบอกทางไปร้านอาหารได้ไหมครับ Can you tell me the way to the restaurant? ผมแอนดรูบิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: ก้ารักมักบินเหล็กเนื้อแกร่งกล้านักมักบินง่ายเปรียบก็คล้ายคนกล้านักชอบหักหานไม่หวาดหวั่นพรั่นใจกลัวภัยพานชอบรอนรานอันตรายมักตายเร็วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากล้านักมักบินหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงเหล็กกล้าซึ่งเป็นเหล็กเนื้อแข็งมากเมื่อนำมาทำอาวุธจะคมดีแต่บินง่ายเปรียบกับคนเก่งคนกล้าที่อวดดีไม่ยอมอ่อนข้อยใครมักเป็นอันตรายง่ายเพราะคนไม่ชอบใจค่ะ

0: รักใดเล่ารักแม่เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกคายามลูกขื่นแม่ขมตมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกมียกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใยยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตายผมเด็กชายกิตติทัศน์เล็กคำชื่อเล่นชื่อไดมอนด์มาจากโรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทองอายุ10ปีครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: นิทานธรรมเรื่องที่สองชายผู้ใจบุญกับเทวดาก
1: าลครั้งหนึ่งมีสองพี่น้องเจ้าของการค้าที่เพิ่งรับมรดกจากบิดาคนพี่ขยันขันแข็งและใจดีส่วนคนน้องไม่ชอบอาชีพค้าขายเขาไม่ต้องการทำงานหนักแต่อยากมีเงินเยอะๆดังนั้นน้องชายจึงคอยหาทางยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัวแต่ยังไม่สบโอกาสเลยสักครั้ง
2: นี่คือเงินมรดกทั้งหมดพ่อให้เราแบ่งกันคนละครึ่งนะ
3: ว้าเงินไม่มากเท่าไหร่เลยนี่พี
2: ่เงินสดเนี่ยมีพออยู่พอใช้สบายเลยละแต่นอกนั้นน่ะเป็นการค้าที่เราไปลงทุนไว้และต้องติดตามไปเก็บเงินในรายชื่อนี้มีอยู่รายหนึ่งนะเขาเป็นลูกหนี้เราถึง1,000 เหรียญทองเชียวละ
3: ฉันไปเก็บให้ก็ได้นะพี
2: ่เราเนี่ยจะไปด้วยกันเพราะพี่ต้องไปธุระอื่นแถวนั้นด้วยน่ะเราต้องข้ามเรือไปนะพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางเลย
1: วันต่อมาสองพี่น้องก็เดินทางไปทวงหนี้ได้รับเงินมาแล้วเรียบร้อย1,000 เหรียญทองแต่ขากลับเรือยังไม่มาทั้งสองจึงต้องรอระหว่างนั้นก็นำอาหารมากินกัน
3: พี่ถ้าพี่จะไปธุระที่อื่นต่อฉันจะเอาถุงเงินมาเก็บไว้ให้จะดีกว่าจะได้ไม่เกะกะไง
2: ดีเหมือนกันนะเราแลกย่ามกันนะเดี๋ยวพี่จะไปล้างมือที่ริมน้ำหน่อยเอาข้าวที่เหลือเนี่ยไปให้ปลาด้วยจะทิ้งก็เสียดายนะ
1: พี่ชาย

0: คนใจบุญเขานำข้าวที่เหลือไปโปรยให้ปลาในแม่น้ำ
1: เจ้าปลามากินข้าซะนะขออธิษฐานอุทิศผลบุญนี้แด่เทวดาประจำแม่น้ำนี้ด้วยขอท่านคุ้มครองปกป้องเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้เป็นสุขด้วยเถิด
0: เทวดาประจำแม่น้ำได้รู้ถึงความใจบุญของพี่ชายก็ชื่นชมมาก
2: แม่เทวดาปลื้มใจจริงๆที่มีคนจิตใจดีนึกถึงสัตว์ทั้งหลายแบ่งปันอาหารให้ซะด้วยเป็นไงอิ่มไหมเจ้าปลา
3: อิ่มครับท่านเทวดาชายคนนั้นน่ะใจดีจริงๆไม่เหมือนคนอื่นๆที่ทิ้งแต่ขยะลงมาถุงพลาสติกเอ่ยขวดแตกๆเอ่ยทำให้น้ำเราสกปรกหมดท่านเทวดาคงช่วยคุ้มครองเขาด้วยนะครับ
2: แน่นอนเทวดาชอบคนที่ใจบุญและจะช่วยเหลือเขาตลอดไปการเดินทางทางเรือคราวนี้ก็จะดูแลเขาด้วยอ้อเจ้านั่นแหละติดตามไปส่งให้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัยนะมีปัญหาอะไรบอกฉันได
3: ้ครับท่านเทวดา
0: เรือยังไม่มาสักทีสองพี่น้องจึงไปนอนพักผ่อนพี่ชายหลับไปแล้วแต่น้องชายซึ่งกำลังวางแผนร้ายลุกขึ้นมาแล้วเขาก็นำถุงอีกใบที่คล้ายๆถุงเงินออกมา
4: เรามีแผนแผนนี้คือเอาถุงที่เหมือนกันนี่มาใส่ก้อนหินให้เต็มใช้สำหรับหลอกพี่เราแล้วเหรียญทองทั้งหมดก็จะตกเป็นของเราอย่างง่ายดายและไม่มีความผิดเดี๋ยวคอยดู
0: กว่าจะได้ลงเรือก็เป็นเวลาพลบแล้วฟ้าเริ่มมืด
4: พี่ฉันจะไปดูทิวทัศน์ด้านนี้หน่อยนะ
1: มันมืดแล้วนะระวังตัวด้วยล่ะ
0: น้องชายมีแผนการว่าจะโยนถุงที่ใส่ก้อนหินลงในน้ำและบอกพี่ว่าเงินหล่นน้ำหายไปส่วนเงินจริงเขาจะเก็บไว้ใช้เองแต่มีปัญหาตรงที่
4: ถุงนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะถุงนี้คงเป็นเหรียญทองจริงๆเอ๊ะไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ถุงนี้ตะหากเอ๊ะหรือว่าถุงเมื่อกี้วะอุ้ยมืดแล้วมองก็ไม่เห็นเฮ้ยไม่ใช่ต้องเป็นถุงเมื่อกี้นี่แหละ
0: มัวแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอดีพี่ชายเรียก
1: เอ้าน้องทำอะไรอยู่น่ะระวังตัวด้วยล่ะเดี๋ยวตกน้ำไปนะ
4: ถุงนี่แหละโยนลงไปเลยนี่แน่ตุ้มโอ้พี่แย่แล้วฉันทำถุงใส่เหรียญทองตกน้ำไปแล้ว
1: อะไรนะถุงใส่เหรียญทองที่เราเพิ่งรับมานั่นเหรอ
4: ใช่พี่โอ้โหไม่น่าเลยฉันผิดเองพี่ที่ชะโงกไปดูปลาทำยังไงดีล่ะพี่แหมเสียดายจัง
1: เฮ้อทำยังไงได้ล่ะก็มันตกไปแล้วนี่มืดเกินกว่าจะลงไปงมนะพี่ว่าช่างมันจะน่า
4: อุ๊ยพี่ไม่โกรธฉันเหรอ
1: ไม่หรอกของก็สูญไปแล้วพี่ห่วงว่าเธอจะตกไปมากกว่ามาเถอะมานั่งด้านในนะจะได้ปลอดภัย
4: พี่ใจดีจัง ง่ายจริงๆวันหลังใช้แผนนี้อีกดีกว่าหลอกง่ายง่าย
0: แต่ปลาของเทวดาที่ติดตามเรือไปรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
2: อะไรนะเจ้าปลาพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ทำไมไม่ขายถุงนั่นออกมาก่อนเรา
4: ครับท่านเทวดาคือว่ามีเรื่องใหญ
2: ่ฮะเรือล่มเหรอ
4: ไม่ใช่ครับท่านน้องชายของพ่อค้าใจบุญนะสิครับท่าน
0: เจ้าปลาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เทวดาฟังอย่างละเอียดตั้งแต่น้องชายคิดแผนและทำถุงหล่นลงมาในน้ำ
2: แต่ผิดแผนตรงที่น้องชายทิ้งถุงใส่เหรียญทองจริงๆมานี่ใช่ไหมส่วนถุงที่อยู่กับเขาเป็นถุงก้อนหิน
3: ครับท่านดังนั้นเราต้องเอาเหรียญทองเหล่านี้เนี่ยไปคืนให้พี่ชาย
2: ใช่เจ้าจะต้องรับหน้าที่อีกครั้งนะเอากลืนเข้าไปสิ
3: ฮะถุงใส่เหรียญทองเนี่ยนะท่านเทวดาหนักออก
2: เถอะนะเทวดาจะเสกให้เบาและจะคอยช่วยเจ้าทุกอย่างจนถึงตอนผ่าท้อง
3: ฮะผ่าท้องใครจะผ่าท้องผมเหรอไม่เอานะเสียวไส
2: ้ฉันดูแลเองนะเทวดาก็มีฤทธิ์นะไม่เชื่อใจกันหรือไง
3: เชื่อครับแต่สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งเทวดาอาจจะพังปลาอย่างผมจะพึ่งใคร
2: ท่านแน่เดี๋ยวนี้เจ้าบทเจ้ากลอนใหญ่แล้วนะไปเถอะรับรองไม่มีอันตรายเกิดกับเจ้าแน่แน่
3: เรียบร้อยครับท่านเทวดา
2: เอาล่ะทีนี้เจ้าก็ว่ายน้ำไปมาร่าเริงได้เหมือนเคยพอถึงเวลาเทวดาจะจัดการเองแล้วนะ
0: ฝ่ายพ่อค้าคนน้องที่แอบเก็บถุงไว้พอถึงบ้านก็รีบเปิดดูเขาพบแต่ก้อนหินเท่านั้น
4: ฮ่านี่เราหยิบถุงผิดเอาถุงเหรียญทองโยนทิ้งน้ำไปซะแล้วโถเอ้ยโชคไม่ดีเอาซะเลยอุตส่าห์วางแผนเพื่อจะได้หินมาถุงนึงเนี่ยนะ
0: เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าที่น้องชายได้ก้อนหินมาแทนที่จะเป็นเหรียญทองน่ะไม่ใช่เพราะโชคร้ายแต่เป็นเพราะเขาเป็นคนคิดร้ายต่างหากล่ะคะน้องชายจึงพูดไม่ออกได้แต่กลอกหน้าเวลาผ่านไป 2-3 วันเทวดาปลอมเป็นพ่อค้าขายปลาส่วนเจ้าปลาคู่ใจก็เสกให้เหมือนถูกจับนอนแน่นิ่งมาในตะกร้า
2: ปลาไหมครับปลาปลาสดๆเพิ่งจับได้ตะกี้เอง
4: ปลาเหรอโอ้โหน่ากินจังเลยราคาเท่าไหร่เนี่ย
2: สำหรับท่านดูภูมิฐานสมเป็นพ่อค้าใหญ่คิดราคา 1,000 เหรียญทองกับอีก 7 เหรียญเงินและ 6 เหรียญทองแดงก็แล้วกันครับ
4: อะไรนะปลาตัวเดียวเนี่ยนะโอ้โหมากไปมั้งไม่เอาหรอกราคายังกับเหรียญโอลิมปิกฉันไปกินอาหารนอกบ้านดีกว่าถูกกว่าซื้อปลาของเธอเป็นไหนๆ
1: อ้าวน้องจะออกไปข้างนอกเหรอ
4: ใช่พี่ไม่กินข้าวเย็นนะฉันอารมณ์ไม่ค่อยจะดีด้วยอ้อแล้วปลาที่มาขายนั่นน่ะอย่าซื้อเชียวนะพี่แพงอย่างกระทองเลย
2: แล้วท่านล่ะครับช่วยอุดหนุนปลาของผมหน่อยนะครับเหลือตัวเดียวนี่แล้ว
1: แล้วราคาเนี่ยเท่าไหร่ล่ะ
2: 6 เหรียญทองแดงเท่านั้นครับราคาพิเศษสำหรับคนใจดีครับ
1: โอ้ดีจังถูกและดูสดมากเชียวตกลงฉันซื้อเดี๋ยวจะให้แม่ครัวทำให้กินเย็นนี้เลย
0: ซื้อปลามาแล้วพี่ชายก็ส่งไปที่โรงครัวขณะที่แม่ครัวนำปลามาวางกำลังจะลงมีดทันใดนั้นเจ้าปลาแสนรู้ก็ลุกขึ้นพูด
5: ช่วยด้วยติดคอว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยผีปลาหลอกป้าคุณคะคุณมาดูอะไรนี่แล้ว
1: อะไรเด้อป้า
5: ปลาค่ะมันนอนตายอยู่ดีๆกระโดดลุกขึ้นมาพูดมันบอกกระถุงติดคอแล้วขี้แฉออกไปได้ค่อยยังชั่วหุงเบอร์เรอร์ไม่รู้เข้าปากไปได้ยังไงหมดหน้าที่แล้วไปนะครับปิ๊งไ
1: ปฮะแปลกจริงปลาพูดได้ตายแล้วฟื้นได้หายตัวได้อีกเหรอ
5: แถมมีถุงออกมาจากปากด้วยคุณเปิดดูสิคะ
0: พ่อค้าแปลกใจมากเขาจำถุงทองได้เพราะมีตราประทับเอาไว
1: ้ฉันจำได้แล้วนี่คือเหรียญทองที่ตกน้ำไปนั่นเอง
0: แล้วเทวดาประจำแม่น้ำก็ปรากฏตัวขึ้น
2: จริงเทวดาแม่น้ำมาแล้วเรื่องนี้มีคำอธิบายเป็นอย่างนี้นะ
0: เมื่อพ่อค้าผู้พี่รู้ความจริงแล้วน้องชายก็ยอมรับผิดแต่พี่ก็ยังแบ่งทองให้ครึ่งหนึ่ง
1: พ่อของเราเนี่ยสั่งไว้ว่าทุกอย่างแบ่งครึ่งสองคนพี่น้อง ยังไงยังไงเธอก็เป็นน้องของพี่ต่อไปเนี่ยอย่าทำผิดอีกเลยนะ
3: จ้ะพี่จิตใจดีเหลือเกินฉันจะไม่โลภอีกแล้วล่ะพี
0: ่คนดีย่อมได้รับแต่สิ่งที่ดีเหมือนพี่ชายใจบุญคนนี้แหละค่ะขอให้ตั้งมั่นในความดีเหมือนเขาพูดนี้นะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่ดีย่อมอยู่แก่ผู้ที่มีบุญเสมอแม้จะมีผู้ชิงไปแต่ในที่สุดก็จะต้องหวนกลับมาหาเจ้าของคือผู้ทำความดีมีบุญนั่นเอง
6: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

ทักษะคือการฝึกฝนมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรได้ดีโดยขาดทักษะแม้จะมีพรสวรรค์มากมายหากขาดทักษะก็อาจเดินช้าได้เหมือนกันโดยเด็กหญิงแทนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนวางเขียนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

ักของอวิชชามีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อับปรีช่วยรุ่นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าไม่พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ

17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนอย่าไปทำลาย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐาน
1: ของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เสียชีวิตไปก็ใช้วิธีเพ่งกลางหน้าผากตัวเองกำหนดที่กลางหน้าผากตัวเองอยู่ที่เดียวเอาเพ่งอยู่กลางหน้าผากที่เดียวกี่วันกี่เดือนกี่ปีกำหนดอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผากอนุโลมจนจิตเขา

ว่างจนจิตสว่างก็ใช้ได้แล้วก็นั่งจนเห็นไปไหนต่อไหนได้ก็ถือว่าใช้ได้แต่นั่งของพุทธเจ้าเนี่ยก็นั่งดูลมเห็นลมรู้ลมเห็นลมตัวเองว่าลักษณะลมเป็นอย่างไรเพ่งลมเรียกว่าพิจารณาลมเพ่งลมวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมวิจารพิจารณาลมจนเห็นลมชัดจิตจึงจะสงบถ้ายังไม่เห็นลมแสดงว่าจิตยังไม่สงบต้องพิจารณาจนเห็นลมผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกระยะสั้นระยะยาวอย่าละเอียดให้เห็นอย่างนั้นจิตก็จะสงบถ้าไม่เห็นนะจิตมันก็ไปอื่นจิตมันก็ไปคิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องทำมาหากินเรื่องที่เราได้ทำแบบจิตโดยมากจะย้อนกลับไปสู่อดีตจิตคนอายุมากก็กลับไปสู่อดีตจิตคนอยู่อายุน้อยก็กลับก็ขึ้นไปสู่อนาคตจิตคนจะต่างกันถ้าคนอายุมากไปแล้วเนี่ย20 30ไปแล้วเนี่ยถึง4 30 30ไปแล้วเนี่ยหรือถึง5 60อะไรเงี้ยจิตจะกลับไปสู่อดีตถ้าคนอายุในหนุ่มๆสาวๆก็จิตเป็นอนาคตชอบเอาเรื่องใหม่ๆมันนึกพอความหลังไม่ค่อยนึกบ้างเหมือนกันแต่มีแต่อนาคตฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันรู้ว่าคนเราชอบคิดเรื่องอดีตมากก็เป็นนิวรณ์อดีตก็เป็นนิวรณ์คอยห้ามใจไม่ให้สงบคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วคิดอีกเขาเรียกว่าคิดประจำวันกิจวัตรประจำวันมีแต่เรื่องคิดนึกทำสมาธิเมื่อไรบางคนก็พอทำสมาธิเมื่อไรก็หาวทุกทีอะพอจะนั่งสมาธิก็หาวเลยเนี่ยเรื่องนิวรณ์มันฉาบฉาคนจะสวดมนต์ก็หาวอยู่นั่นเองหาวแล้วก็อีกเขาเรียกมันเป็นนิวรณ์เราก็ต้องรู้ว่านี่เป็นนิวรณ์ทำไงดีต้องรู้ทันต้องตามสตินี่ทำให้เรารู้ชัดมากขึ้นการทำความเพียรก็ถือว่าเป็นการได้ผลที่เรามีนิวรณ์ถ้าทำทีเดียวให้สงบเลยสงบไม่ได้เมื่อเรานั่งกันเนี่ยชั่วโมงเดียวเนี่ยสงบไม่สงบมันต้องไปทำต่อไปอีกถ้านั่งเสร็จแล้วกลับไปนอนเนี่ยไม่ได้อะไรถ้านั่งเลยเราต้องไปเดินไปยืนไปภาวนาให้มันครบอริยบท4ยืนเดินนั่งนอนครบอริยบทอายบทนอนนี่เป็นอายบทสุดท้ายนี่เรานั่งเราก็ไปเดินนั่งครึ่งชั่วโมงเราก็ไปเดินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยืนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลองไปนั่งใหม่ครึ่งชั่วโมงเมื่อนั่งเสร็จแล้วก็กลับไปนอนต้องให้ครบนะไม่ใช่ลุกแล้วไปนอนเลยเนี่ยก็ไม่ได้อะไรส่วนมากบางคนพอนั่งเมื่อยทนไม่ไหวแล้วกลับไปก็ไปนอนเลยก็เลยไม่ได้อะไรนอนเลยทุกครั้งไปจิตก็ไม่รวมฉะนั้นเราก็ต้องเมื่อเวลาเราเมื่อเรานั่งเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเดินจงกรมก่อนเดินแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งเสร็จแล้วจึงจะไปนอนนอนนั่นทำสมาธิก่อนนอนทำเสร็จแล้วก็นอนทำแล้วจึงค่อยหลับบางทีสมาธิไปเกิดในอิริยาบถทั้ง4เนี่ยจะเกิดเวลาใดก็ได้สมัยพุทธเจ้าเนี่ยบางคนเดินสงบบางคนนั่งสงบบางคนนอนสงบบางคนกินสงบบางคนกินสงบนะพอพิจารณาแล้วก็กินสงบกินไปพิจารณาไปกินแล้วได้สมาธิกินก็เป็นสมาธิกินทุกคำคืนกำหนดขันตะไคร้ขยับขึ้นขยับลงคืนจิตจะเป็นสมาธิเวลากินเดินนั่งนอนคนที่ได้กินสมาธิได้เนี่ยกินแล้วเป็นสมาธิเนี่ยบุคคลนั้นสมาธิสูงกว่านั่ง

เดินยืนนอนถ้าคนไหนกินเขาเรียกอาหาเลปฏิกูลธาตุสัญญาคนไหนกินพิจารณาแล้วพอได้กรรมฐานบทกินเนี่ยคนนั้นได้เรียกว่าเข้าถึงขั้นอรูปฌานได้เลยพิจารณาสามารถเข้าไปถึงอรูปฌานได้เลยเป็นวิปัสสนาญาณได้ทันทีเขาเรียกกินสงบเพราะเรื่องกินเนี่ยคนเราโดยมากไม่สงบหรอกอันนู้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ไม่ดีแต่มากจิตคนเราจะวิตกวิจารณ์ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีรสแสดงออกตลอดเวลาเปรี้ยวหวานมันเค็มกระทบสัมผัสแล้วก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านโดยมากคนกินสงบเนี่ยจะต้องเข้าห้องกรรมฐานคือใช้เวลากำหนดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหยียดออกไปก็เหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอคูหนอตักนอเนี่ยคูเข้ามานอเข้ามาเคี้ยวก็เคี้ยวขยับขึ้นช้าช้าเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอช้าช้าเคี้ยวหนอกลืนหนอหาเลยลำคอลดดับเปรี้ยวหวานมันเค็มดับเรื่อยไปถึงกระเพาะแล้วจึงให้ตักใหม่เป็นชั่วโมงเนี่ยจึงจะได้อาหารเลยปฏิกูลธาตุสัญญาจิตสงบมากถ้ากินสงบกินนี่ถ้าว่ากรรมฐานบนนี้เกิดขึ้นก็เลยว่ามีฌานแก่กล้ามีสมาธิมากขึ้นกรรมฐานนี้จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่พิจารณาในการกินอย่างเดียวบทอาหารเลปฏิกูลแล้วก็สงบมากกว่าคนยังปฏิบัติวิธีอย่างอื่นท่านั้นเราก็ทำให้มันทุกสติทำสติทุกเอียบทยืนเดินนั่งนอนกินพิจารณาตลอดเวลาความเคลื่อนไหวของกายนี่คือการปฏิบัติธรรมกายโยกกายโครงกายนั่งกายเดินกายนอนกายเราทำอะไรเราก็รู้กายของเราก็เลยกันจิตมันก็ตามไปเองจิตตัวรู้มันตามไปเองเราเคลื่อนไหวมันจิตมันก็สงบคนเราไม่สงบเพราะลืมตัวเองกินก็ไม่ได้รู้ตัวก็กินปากเคี้ยวกินใจไปคิดถึงเรื่องธรรมะกินเรื่องอื่นเดินใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นนั่งใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นนอนใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นยืนเดินนั่งนอนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่สงบฟุ้งซ่านบางคนนอนไม่หลับเลยฉะนั้นการกินเดินนั่งนอนจึงเป็นหลักของมหาสติปัฏฐาน4เท่ากับปฏิบัติดูใจของเราไปใจเราจะเป็นพระและใจเราจะเป็นโยมใจเราจะเป็นคนซื่อหรือจะเป็นคนโกงใจของเราจะเมตตาหรือจะไม่เมตตาใจของเราจะคดหรือจะตรงก็ดูใจเนี่ยคนเรานี่มาจากใจแท้ๆเลยถึงว่าใจทำไมจึงเหมือนกันได้เพราะอะไรเพราะความโลภความโกรธความหลงมันก็เหมือนกันเวลาโกรธก็โกรธแบบเดียวกันเวลาปรุงแต่งทุกใจมันก็ทุกแบบเดียวกันให้เดินตามใจตัวเองให้เดินรู้เท่าทันใจตัวเองมันก็จะเห็นชัดมากขึ้นจิตคนเรามันก็มีเวลาที่จะปรุงได้ทุกเวลาแต่มากคนเราไม่ทันใจตัวเองก็ไปทะเลาะกับเขาทุกวันเกลียดก็โน้นชังคนนี้เพราะไม่รู้ทันใจตัวเองก็ไปทะเลาะโมโหกับเขาทุกวันแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันก็เฉยมันมีแต่เมตตาใครด่าก็เฉยอย่างที่ว่าคนไม่มีธรรมะก็เหมือนคนไม่มีธรรมะคือคนทะเลาะกันคนมีธรรมะก็เลิกทะเลาะกันคนที่ทะเลาะกันคือคนไม่มีธรรมะนะแต่คนไหนถ้าไม่ทะเลาะแสดงว่าเขามีธรรมะแหละคนเรา
ที่อยู่กันทางโลกเนี่ยโดยมากเขาไม่รู้จักวิธีทำใจกันต้องเถียงกันให้ชนะกันต้องเอากันแพ้เอากันรู้ดำรู้แดงให้มันเห็นว่าใครเก่งกว่ากันคนอยู่บ้านเดียวก็เอาชนะกันตลอดเวลาไม่ได้ไปรบทับจับศึกกับใครเลยบางทีก็ลูกกับแม่ก็เอาชนะกันบางทีก็ผัวกับเมียก็เอาชนะกันบางทีพี่น้องก็เอาชนะกันเรียกว่าเพื่อนบ้านก็เอาชนะกันใจคนเนี่ยทำยากมีทุกอย่างในกระบวนการของความคิดมีรักมีโกรธมีชังอิจฉาริษยามีอยู่ในหัวใจเราเต็มหมดถ้าเราไม่มาปฏิบัตินะโอ้โหไม่เบาเลยทุกคนเลยคนเราแล้วก็โดยมากพอมีอารมณ์พวกนี้ก็เห็นแก่ตัวคอยคิดว่าคนอื่นผิดอยู่เรื่อยตัวเองถูกอยู่เรื่อยคิดว่าคนอื่นไม่ดีอยู่เรื่อยตัวเองดีอยู่เรื่อยเขาเรียกไม่ได้มองตัวเองเห็นใครเขาก็ว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีถ้าคนชอบใจเราก็ว่าดีคนไม่ชอบใจเราว่าไม่ดีแต่ตัวเองนี่ไม่เคยเกลียดเลยไม่มีคนไหนเกลียดตัวเองมีแต่ว่าตัวเองพูดดีคิดดีทำดีอะไรก็ชมตัวเองดีนะถ้าคนอื่นมาติตัวเองเนี่ยโกรธเสียใจแต่ถ้าใครชมตัวเองคนดีเนี่ยโอ้โหหน้าบานเลยเคยคิดว่าตัวเองดีแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านติเตียนตัวเองและให้พวกเราเนี่ยติเตียนเลยว่ามีข้อบกพร่องอะไรให้มองตรงนั้นให้ได้พูดจาดังก็ให้ติว่าเนี่ยพูดจาดังพูดจาหยาบคายก็เนี่ยพูดจาหยาบคายข้อหลังระวังอย่าพูดจาหยาบคายพูดเสียงดังให้ระวังว่าข้อหลังพูดเสียงดังเดินดังให้ระวังว่าต่อไปจะเดินดังฉันอาหารดังก็ต่อไปจะเคี้ยวให้ดังมีเวลาติเราคิดอะไรไม่ดีก็ระวังความคิดโกรธเขาแล้วเกลียดเขาแล้วอิจฉาเขาแล้วริษยาเขาแล้วเพ่งโทษเขาแล้วมองเขาในแง่ร้ายแล้วจับผิดเขาแล้วก็ให้ระวังใจถ้าพูดกันแล้วใจเราเนี่ยมีที่ติเยอะเลยตัวเรานี่มีติตลอดวันแต่บุคคลเราไม่ชอบติตัวเองชอบปฏิคนโน้นอย่างนั้นติเขาเรียกว่าไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีปัญญาญาณไม่สามารถจะยังรู้ใจตัวเองได้แต่กลับไปรู้เรื่องคนอื่นไปว่าคนโน้นไม่ดีบางคนนี้ไม่ดีอย่างนี้เราดูได้ตลอดวันเนี่ยเรามานั่งดูหลานธรรมเนี่ยถ้าเราไปมองคนอื่นโอ้เห็นข้อบกพร่องหมดแต่ที่จริงถ้ามานั่งงานก็เรียกคนหลงคนโง่คนไม่ฉลาดแต่ถ้าเราจะมานั่งมองตัวเองนะเราก็เห็นข้อเปรียบเทียบว่าเราก็ทำผิดตลอดวันนึกจะลุกก็ลุกนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะพูดก็พูดนึกจะหยิบอะไรข้ามหัวใครก็หยิบไปขอโทษเขาเดี๋ยวเดินข้ามก็เดินเรียกว่าเราก็ไม่มีความสำรวมของเราเลยผมมันก็มีที่ติถ้าจะติตัวเองนะติได้ตลอดวันบางทีก็คุยมากมั่งคุยฟุ้งซ่านบ้างคุยเรื่องราวต่างๆที่มันไม่ควรพูดบ้างเนี่ยอยู่วัดก็ไปคุยทั้งเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องทำมาหากินสเประเจนจิตเนี่ยไม่สงบเลยอ้าวเราก็น่าติอยู่แล้วถ้าติตัวเองแหมเราเนี่ยชอบพูดถึงลูกถึงหลานจริงเลยพูดทุกวันฟุ้งทุกวันเวลากินอาหารเราก็แม่คอยเลือกเอาแต่รสดีๆไอ้ที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอาเขี่ยทิ้งหมดเราก็ติกิเลสตัวเองติไปเรื่อยกินอย่างนั้นเดินอย่างนี้นอนอย่างนั้นพอดูแล้วก็เกิดจิตสำรวมขึ้นมาเลยอ๋อเกิดพิจารณาขึ้นมาพอติดตัวเองมากๆขึ้นมันเกิดสติปัญญาเกิดความกระดากละอายว่าโหถ้าเราจะติดตัวเองนี่ติดได้ตลอดตวันโอ้โหเราไปหลงติคนอื่นมาชั่นนานเลยไม่เห็นข้อบกพร่องตัวเองเลยทั้งที่ตัวเองนี่ก็ยังไม่ได้ดีวิเศษอะไรเขาเรียกว่าให้พิจารณาใจตัวเองก็มีข้อบกพร่องกรรมฐานนี่มองตัวเองมากกว่ามองคนอื่นถ้าทุกคนเรามองตัวเองมากแล้วโอ้เป็นคนดีหมดทุกคนส
เสียงดังก็ไม่มีทะเลาะกันก็ไม่มีเดินดังก็ไม่มีไม่ขาดสติสำรวมเรื่อยความโกรธก็ไม่มีเพราะเห็นว่าความโกรธไม่ดีพูดจาหยาบคายก็ไม่ดีรู้ว่าพูดจาหยาบคายไม่ดีคิดไม่ดีก็ไม่ยอมคิดเพราะคิดแล้วมันเป็นทุกข์ก็เลยเป็นอันว่าก็สำรวมระวังกายวาจาใจตลอดวันตลอดคืนก็นี้ก็เป็นผู้ดียอดผู้ดีเพราะมองตัวเองเห็นโทษอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระเจ้าจึงได้มาฝึกกันนะฝึกมองตัวเองถ้ามองด้านในถ้าไม่มองคนอื่นมองคนอื่นให้มองแง่ดีไม่ให้มองแง่ไม่ดีไม่เพ่งโทษคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นเป็นบาปให้มองคนอื่นในแง่ดีน่าสงสารถ้าเขาเป็นทุกข์เราก็น่าสงสารเขาคนนั้นเขาจนคนนั้นเขาโง่คนนั้นเขาพิการคนนั้นเขาไม่มีพี่มีน้องคนนั้นน่าสงสารคนนั้นพิการอย่างไรก็พิจารณาไปเรียกว่ามีแต่เมตตาไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่ดีแหมคนนี้โง่จริงคนนั้นไม่สวยคนนั้นจนคนนั้นคิดแต่เพ่งโทษกันตลอดเวลาว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านห้ามถือว่าเป็นการหลบประมาทผู้อื่นเพ่งโทษคนอื่นอันนี้จึงว่าธรรมะจึงว่าเป็นเครื่องดับความปรุงแต่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามองคนไหนคนไหนดีทั้งหมดเมตตาสงสารทั้งหมดคนเราเกิดมาแล้วตัวกรรมใครกันมันเรียกว่าเลือกที่เกิดไม่ได้ไม่มีใครจะสร้างขึ้นมาเองได้มันเป็นเรื่องของกรรมและอย่างหนึ่งทุกคนเราก็ต้องการความสุขทุกคนไม่มีใครเกลียดตัวเองหรอกคนเกลียดตัวเองเนี่ยเกลียดที่หลังนู้นเกลียดจนว่าเมื่อเราทำดีไม่ได้จนไม่มีใครรักเรานั่นเองใครๆก็ไม่ยอมรักเราคนที่เรารักเขาก็ไม่ยอมเรารักทำความดีให้แก่เขาเขาก็ไม่ชมเราว่าดีโน่นจึงจะเกลียดตนเองทำบาปมากๆจึงจะเกลียดตัวเองว่าตัวเองไม่ดีแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่เกลียดตัวเองหรอกยังรักตัวเองอยู่ยังหลงตัวเองอยู่เช่นคนเกลียดตัวเองก็กินยาตายผูกคอตายฆ่าตัวตายเพราะเกลียดตัวเองว่าเกิดมาผิดหวังถึงขั้นนั้นก็เรียกว่ากรรมหนักนรกในใจแล้วส่วนมากคนเราจะไม่ยอมหรอกถึงขั้นนั้นเป็นเรื่องของกรรมหนักดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาทุกคนเราเนี่ยต้องเจริญเมตตาให้กันสงสารกันตลอดเวลาสงสารคนจนสงสารคนพิการสงสารคนโง่สงสารคนที่ทำตัวไม่ดีถ้าคนโลกนี้มีแต่ความเมตตาสงสารกันโลกนี้ก็อยู่กันได้มีแต่ความสุขความเจริญถ้าเราสงสารไม่เป็นเราก็อุเบกขาเสียติก็ไม่ติชมก็ไม่ชมเราก็อุเบกขาเลยปล่อยวางเฉยเราไม่สามารถจะแก้ไขเขาได้เราไม่สามารถจะช่วยเขาได้เราก็อุเบกขาแต่ความจริงในใจให้เจริญเมตตาสงสารสงสารเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่เบียดเบียนกันทางกายวาจาใจนักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นต้องมองกันในแง่ดีถ้ามองกันแง่ไม่ดีแล้วมองกันได้ตลอดวันแล้วคนเรานิ้วมือยังไม่เหมือนกันนิ้วมือนิ้วเท้ายังไม่เท่ากันยังไม่เหมือนกันคนแม่จะเกิดมาท้องเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาจิตใจสภาพชีวิตต่างกันทั้งหมดนี่ยังก็แม่ตะฝาแฝดยังไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นแล้วก็ใจเราสำคัญให้มองโลกในแง่ดีให้เป็นธรรมะมองเป็นธรรมะไงถือว่ากรรมเป็นใหญ่กรรมเป็นผู้ตัดสินกรรมเป็นผู้ตัดสินทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเราเลือกที่เกิดไม่ได้เลือกที่ตายไม่ได้
ถ้าเลือกที่เกิดได้ก็ต้องปฏิบัติ

มะตั้งแต่ชาตินี้ถือศีล5ถือศีล8ทำสมาธิเนี่ยถ้าทำดีๆแล้วจะเลือกที่เกิดได้หมายถึงว่าไปเกิดที่ดีแต่ไม่รู้จะเกิดที่ไหนเกิดที่ดีหมายถึงศีล5ก็ไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ที่ดีหมายถึงว่าเลือกเกิดดีๆแต่ว่าไม่รู้จะเกิดท้องใครเกิดที่ไหนแต่ถ้าทำไม่ดีนี่ก็มันก็ไปเกิดที่ไม่ดีจะเลือกที่เกิดที่ดีก็ไม่ได้เพราะนั้นจึงว่าเรื่องจิตใจเนี่ยเรื่องที่ว่าเราจะต้องมองใจเราเป็นหลักปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเราต้องทำความรู้ทำความใจเราให้มากก็เรียกศึกษาจิตตัวเองจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตอยู่ตลอดวันจิตภายในในคิดอยู่เรื่อยจิตตานุปัสสนากินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์นั่งก็ปรุงแต่งคิดนึกอยู่เรื่อยให้พิจารณาจิตเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตอยู่ตลอดเวลาธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนมีความเสื่อมความดับอยู่เรื่อยเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นอารมณ์จิตของเราเนี่ยสุขทุกข์อยู่เรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยไม่มีอะไรมั่นคงใจคนเราเนี่ยขึ้นลงก็ดูที่ใจตัวเองดูแล้วก็เกิดปัญญารู้แล้วก็กลายเป็นคนใจดีเป็นคนวางเฉยเป็นใครทำอะไรมันก็เหมือนพวกกรรมฐานพวกกรรมฐานทุกคนแล้วก็ไม่ทะเลาะกันหรอกพ่อกรรมฐานแม่ก็กรรมฐานลูกก็กรรมฐานเพื่อนบ้านกับกรรมฐานทุกคนมีสติหมดไม่ทะเลาะกันทุกคนก็ใจเย็นหมดโลกนี้ก็สงบสุขถ้าคนเราใจดีมีสติรู้เท่าทันเรื่องละเอียดอ่อนพวกนี้แม้แต่ใจตัวเองก็ยังรู้ไงโอ้คนเราถ้ารู้ใจตัวเองได้ไม่ทำบาปคนที่ไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยก็ทำบาปทำบาปเพราะมันหลงทำบาปเพราะไม่รู้ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองคนหนึ่งจะตายเนี่ยบริสุทธิ์บอกเรานี่จะเลือกที่ตายให้ได้จะเลือกที่ตายว่าจะตายโน่นยอดเขาเลยตั้งใจว่าจะตายให้บริสุทธิ์บนยอดเขาก็บอกลูกชายว่าฉันตายนะพาฉันไปบนยอดเขาโน่นก็ไปชี้ที่ตายให้ตัวเองกับลูกขึ้นไปยอดเขาสูงเลยไม่มีใครตายแน่บนยอดเขาไอ้ลูกไอ้ตาลึกฤาษีผู้ได้ฌานสมาบัติก็มานั่งคอยติงเขาบอกพรามเธอไปไหนมาบอกไปชี้ที่ตายตัวเองให้ลูกถ้าข้าพเจ้าตายให้ลูกไปฝังไว้บนยอดเขางั้นเอาศพไปไว้บนยอดเขาเพราะเป็นไงจึงคิดอย่างนั้นเพราะไม่อยากตายทับใครอยากจะตายบริสุทธิ์ไม่ตรงที่ตายของใครพระบอกว่ารามที่บนยอดเขานั่นน่ะอดีตที่แล้วมาน่ะหรืออีกชาติเดียวนี่ที่ท่านจะไปตายทับอีกที่นั้นหรืออะไรเป็นพิสูจน์ได้ครับบอกพิสูจน์ได้ฤาษีนั้นก็เลยทำฌานทำฤทธิ์แสดงให้ดูก็เลยเชื่อก็เลยบอกลูกว่างั้นไม่งั้นพ่อล้มเลิกความต้องการตายแบบบริสุทธิ์เอาอย่างนี้นะ ถ้าพ่อตายแล้วเอาศพพ่อไปทิ้งประชาแล้วก็เอาตักน้ำใส่ตุ่มไว้ให้สุนัขแรงกาเวลามันกินศพหิวติดคอแล้วได้กินน้ำเอาพ่อไปทิ้งไว้เถอะ
แล้วก็กระดูกกระโหลกศีรษะพ่อเนี่ยให้เก็บไว้กระโหลกศีรษะพ่อให้เก็บไว้กระโหลกศีรษะพ่อให้เก็บไว้แล้วก็ให้ลากไปวันจะทำนาเนี่ยวันจะทำนาเนี่ยกระโหลกพ่อเนี่ยลากไปถ้าเจอที่ตรงไหนแล้วก็ถ้ากระโหลกมันติดตรงไหนแล้วก็ให้เอาธรรมากินตรงนั้นสมัยก่อนมันคงจะเป็นป่าดงคนไม่จับจองกันก็ทำพอตายก็ พอตายก็เอากระดูกเอาศพไปทิ้งไว้ป่าช้าพวกแรงกามันก็กินกันใหญ่เลยกินแล้วหิวมันก็มากินน้ำสุนัขจิ้งจอกพวกสัตว์ต่างๆก็กินศพพ่อหมดตามที่ต้องการคือให้ทานแล้วพอตายพอกินหมดแล้วก็เอากระดูกมาล้างไว้เอากระโหลกมาล้างแล้วก็พอถึงหน้าทํานาก็เอากระโหลกลากไปตามที่พ่อบอกก็ลากไปเลยกระโหลกไม่ติดหรอกไปทุ่งนาก็ไม่ยอมติดไปไหนๆก็ไม่ติดลงลุ่มก็ไม่ติดลากขึ้นดอนขึ้นบนเขาไปติดบนยอดเขาบนดอนบนภูเขาก็เลยทำกินตรงนั้นเองทำกินที่นั้นก็เกิดได้มรรคได้ผลปลูกอะไรก็งอกงามดีเอากระโหลกพ่อบูชาต่อไปทำมาหากินก็เลยเจริญมีกินมีใช้แต่ตอนนี้ก็เลยเห็นคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยมีจริงแม่เอากระโหลกลากไปแต่ไม่ติดตรงไหนมาติดตรงนี้ก็ทำมาหากินก็มีลาบมากมีลาบมากแต่แล้วก็ทำไปไอ้ตามพื้นที่บนเนี่ยรอบรั้วบ้านเราเนี่ยทำไมมันเป็นหน่อเหลืองๆไปดูก็ไปหักเก็บๆมาตอนหลังตัวเองก็เกิดไปชอบกับคนไปชอบกับคนพวกลูกเศรษฐีชอบกันแต่แล้วก็พวกนั้นก็แต่งงานแล้วก็จะกลับมาบ้านก็ไปห่อทองคำอันนี้บอกห่อมาทำไมบอกว่าอ๋อเนี่ยไม่รู้เลยทองคำเราบอกไม่ต้องห่อหรอกที่บ้านฉันเยอะไปที่บ้านฉันเยอะไปไม่มีเราคนจนๆไม่มีทองคำผู้หญิงก็ไปดูก็เป็นทองคำจริงๆก็เลยร่ำรวยเดี๋ยวพ้นจากฐานะคนจนไปพ่อก็มีความสำคัญแม่แต่ตายแล้วไอ้กระโหลกมันยังมีบุญคุณให้ลูกเลยนั่นเลยว่าเลือกที่ตายตัวเองไม่ได้คนที่ตายแล้วตายอีกกว่า500ชาติตายทับแล้วทับอีกความสงสัยของคนเราเนี่ยมันมีเยอะความสงสัยเรื่องความตายเนี่ยมันสงสัยว่าเคยตายที่ตรงนี้ไหมเคยเกิดมันเป็นคนไหมเคยเกิดเป็นอะไรมั้งปฏิบัติธรรมะนี่จริงจะมนสงสัยมันไม่หมดสงสัยง่ายๆนะเราระลึกชาติไม่ได้มันจะมองเห็นยังไงว่ามันตายอยู่ตรงนี้คนบางทีไม่คิดนะว่าเราเนี่ยเคยเกิดมาเดินนับชาติไม่ถ้วนเป็นหญิงอย่างเงี้ยเป็นมาเยอะแล้วเป็นชายอย่างเงี้ยเป็นมาเยอะแล้วเคยบวชอย่างนี้ก็บวชกันมานับชาติไม่ถ้วนแล้วแต่เราก็นึกไม่ออกเพราะมันลืมชาติมันนึกไม่ออกว่าได้ทำบุญมาจะครั้งไหนเกิดมาจะครั้งไหนแต่พุทธเจ้าเองท่านรู้หมดพุทธเจ้าท่านระลึกชาติวันตรัสรู้เนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยพุทธเจ้าได้จตุทัชฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงจตุทัชฌานนะพุทธเจ้าถอยอดีตเลยเคยเกิดเป็นพระราชานับชาติไม่ถ้วนเคยเกิดเป็นพระอินทร์เคยเกิดเป็นเทวดาเคยเกิดเป็นคนจนเป็นคนขอทาน
ป็นแรงเป็นกาเป็นสุนัขเป็นงัวเป็นควายเป็นงูเป็นราชสีห์เป็นพญานาคเกิดมาจากครั้งไหนแต่พุทธเจ้าเองท่านรู้หมดพุทธเจ้าท่านระลึกชาติวันตรัสรู้เนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยพุทธเจ้าได้จตุทฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงจตุทฌานนะพุทธเจ้าถอยอดีตเลยเคยเกิดเป็นพระราชานับชาติไม่ถ้วนเคยเกิดเป็นพระอินทร์เคยเกิดเป็นเทวนาเคยเกิดเป็นคนจนเป็นคนขอทานเป็นแรงเป็นกาเป็นสุนัขเป็นงัวเป็นควายเป็นงูเป็นราชสีห์เป็นพญานาคเป็นพญาครุฑเป็นหมดพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างเป็นเจ้าจักรพรรดิเป็นบรมไม่ได้เป็นอย่างเดียวคือพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคือพุทธเจ้าชาติสุดท้ายนี่เท่านั้นที่ได้เกิดเป็นพุทธเจ้าพอพุทธฤกษ์ชาติได้เนี่ยโอ้เวียนว่ายแต่เกิดจริงๆเคยเป็นพ่อกันเคยเป็นแม่กันเคยเป็นพี่เป็นน้องเกินกันอยู่ตลอดโอ้พระองค์เกิดความสลดพระองค์ให้สลดใจเพราะระลึกชาติได้มากก็เกิดปฏิฐานว่าเราจะต้องทำไม่ให้ตายอีกไม่ให้เกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็เลยพิจารณาญาณวิปัสสนาญาณในการพิจารณารู้จักขันธ์ห้าแยกขันธ์ห้าเป็นอารมณ์พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นมากขึ้นจิตอุปาทายพุทธเจ้าก็ดับไปไม่เหลือเหลือแต่นิพพานเกิดความละปล่อยละปล่อยวางสังขารร่างกายจนไม่ยึดติดว่าเป็นเราเป็นเขาคนที่จะรู้เรื่องชาติเรื่องภพเรื่องกรรมเรื่องเวรได้ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมาทำจิตให้เป็นสมาธิมารวมเป็นหนึ่งถ้าจิตไม่รวมเลยไม่เชื่อหรอกเมื่อสมัยก่อนอาตมาก็ไม่เชื่อเพราะจิตมันเหมือนลิงมันสงสัยมันมีเรื่องชาติหน้าชาตินี้สวรรค์นรกเป็นอย่างไรพอมาทำสมาธิได้โอ้ยมันมีจริงเนาะเชื่อแล้วเชื่อได้ตอนที่มันได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเชื่อนรกเชื่อสวรรค์มันไม่มีจริงแต่คนอื่นเขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่ได้มาปฏิบัติฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้สิ้นสงสัยว่ากรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ชี้ทางอริยสัจสี่ให้พวกเราปฏิบัติรู้ทุกข์ที่เกิดกับใจแล้วก็ให้แก้ทุกข์ที่เกิดกับใจด้วยการมีสติมีปัญญาระงับทุกข์ทำความดับให้เกิดขึ้นท่านบอกคนเราไม่มีอะไรที่จะดับได้นอกจากสติสมาธิปัญญาที่เราไปดับทุกข์ใจทุกคนเรานี่มากมายยิ่งกับภูเขาอีกเวลามันหนักมันหนักยิ่งกับภูเขาอีกเวลามันทุกข์ในยกไม่ออกจากใจเลยไม่มีอะไรจะหนักเกินกว่าใจตัวเองไม่มีอะไรจะเบาเกินกว่าใจตัวเองไม่มีอะไรจะหนักเกินกว่าใจตัวเองไม่มีอะไรจะทุกข์เกินกว่าใจตัวเองดีใจเสียใจเนี่ยไม่มีอะไรจะมีพลังเกินกว่าใจตัวเองท่านนั้นพุทธเจ้าท่านจึงได้รู้ว่าวิธีการปฏิบัติดับทุกข์นี่คือการเข้ามาฝึกจิตในมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตและเจริญธรรมพอรู้แล้วมันก็รู้กรรมรู้เวรรู้ชาติรู้ภพหมดสิ้นสงสัยพอเราได้เห็นอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยโอ้ปีติมันเกิดพอนั่งสมาธินี่จิตรวมขึ้นมาเนี่ยพอเกิดปีติได้เนี่ยขยันนั่งเหมือนกับเราทำงานได้เงินเนี่ยถ้าได้เงินมากๆนะโอ้ขยันทำเช้าทำเย็นกลางค่ำกลางคืนก็ไม่อยากจะเลิกเพราะเงินมันดีถ้าทำแล้วไม่ได้เงินทำแล้วไม่ได้เงินทำแล้วเป็นหนี้เป็นสินก็โอ้เบื่อหน่ายชีวิตนี้ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนั่งกรรมฐานแล้วก็เมื่อยนั่งกรรมฐานแล้วก็ง่วง
นั่งกรรมฐานแล้วก็หลับแล้วก็สับนั่งแล้วก็คิดฟุ้งซ่านโอ้ยเลิกทีไม่นั่งต่อไปแล้วเป็นอย่างนั้นนั่งแล้วก็สงบนั่งแล้วก็สงบนั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่นั่งแล้วก็มีปีติจิตเข้าไปสู่ความสงบมากเท่าไหร่ยิ่งขยันมากขนาดเมื่อนก็คนทำงานได้เงินมากมันอยากได้มันขยันมันขวนขวายเองไม่ต้องให้ใครยุเลยไม่ต้องใครดึงใครชักแล้วพอทำแล้วมันเกิดอย่างนี้แล้วมันขยันมันก็ทำงานได้เงินไม่ท้อถอยหรอกแดดร้อนก็ไม่กลัวแดดหนาวก็ไม่กลัวหนาวหิวก็ไม่กลัวหิวเพราะมันได้เงินมากกว่าแต่ถ้าทำไม่ได้โอ้ยแดดร้อนก็กลัวแดดหนาวก็กลัวหิวยังกลัวใหญ่เพราะมันไม่ได้อะไรมาตอบแทนการปฏิบัติธรรมนี่มันตอบแทนได้เอาพระที่นั่งไว้ด้วยโยมเอาที่นั่งไว้ด้วยเดี๋ยวที่นั่งนี้ฉันชิกแทนหมดขณะนั้นจึงว่าใครจะกราบเอาที่นั่งไปด้วยนะจะถามหลอกเอาที่นั่งวางไว้เฉยๆแม่ฉันจะกลับมาได้ไปนอนเลยที่นั่งก็นั่งแต่งนี่ถ้าหอดถ้าวางเลยดีไม่ดีฝนตกเปียกหมดน้ำค้างลงเผลอสุนัขมานั่งแทนยันสว่างสุนัขเนซันชิกบนที่นั่งไม่ฉี่เอาลานนั่นเอากลับไปด้วยแต่ว่าอะไรหรอกเอาที่นั่งเนซันชิกแทนคือเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้มันรู้เกิดมาชาตินี้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงก็พอแหละนะรู้ว่าชาติหน้ามีจริงชาตินี้มีจริงบุญบาปพันนิพพานมีจริงโอ้ยพอแล้วโยมกำไรชีวิตถ้าไปรู้ว่าที่โน่นเขาซื้อกันยังไงเขาขายกันยังไงเขาทำอะไรกันเป็นยังไงที่นั่นที่นี่ไอ้นั่นมันรู้อย่างนั้นใครๆก็รู้ได้รู้โลภโมโทสันใครๆก็รู้ได้ไม่ใช่รู้ดับทุกข์บ้านโน้นจะเป็นยังไงบ้านนี้จะเป็นยังไงใครๆก็รู้ได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็รู้ฟังวิทยุก็รู้เดินไปดูก็เห็นแต่ว่าเห็นใจตัวเองให้รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานชาติหน้าชาตินี้เป็นยังไงเดินไปดูที่ไหนมันก็ไม่เห็นมันต้องหยุดดูใจตัวเองหยุดดูใจตัวเองจึงจะเห็นจึงจะทราบแล้วพอรู้แล้วจะเนี่ยทำบุญน่ะสละหมดเลยกลัวจะเอาไปไม่ได้จะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองข้าวของไม่เอาแล้วเพราะตายแล้วไปไม่ได้รู้ว่าบุญมีจริงนี่เสียสละเอาไปหมดเลยฉลาดคือนี่ฉลาดคนที่ทำบุญเขารู้ว่าบุญมีจริงอย่างเงี้ยรู้ว่าชาติหน้าชาตินี้มีจริงเขาไปเห็นสิ่งที่เขาทำไว้ในชาติก่อนเนี่ยทำอะไรได้อย่างนั้นเนี่ยเขาทำหมดเลยเขาไม่ขี้เหนียวเลยเพราะมันเห็นน่ะเป็นประจักษ์พยานแล้วว่ามันเป็นจริงเมื่อคนมีกรรมใช่ไหมคนคนหนึ่งตีแมวสันหลังเดาะพอไม่ช้าไม่นานพออายุมากขึ้นตัวเองตกอะไรตกต้นไม้หลังเดาะเลยหลังเดาะเลยเหมือนแมวไม่มีพิษหลังหักแล้วก็เดินไปไม่ไหนไม่ได้บางคนตีสุนัขขาหักอยู่ไม่นานรถคว่ำขาหักโหยเหมือนขาสุนัขเลยหักตรงไหนก็หักตรงนั้นเลยเห็นได้ว่ากรรมมีจริงมันก็เป็นเรื่องจริงอย่าคนหนึ่งเป็นหมอตำแยเป็นหมอนั่นแหละบีบทำแท้งน่ะ
นี่เรื่องจริงที่สุพรรณ

ขายท้องป่าเขาเรียกท้องป่านะขายท้องป่าไปหาแม่ออกขายไม่อยากมีลูกขายท้องป่าท้องไม่มีพ่อสามีไม่รับเลี้ยงโดยมากก็จะเอาออกนางก็บีบจับหัวบีบตายหมดก็แทงออกมาโหเวลานางจะตายนะนอนเมื่อคืนเนี่ยพอตอนยังไม่ตายนอนเมื่อคืนเนี่ยเห็นเด็กนี่มาล้อมรอบมาเลยที่ยังเวลาเด็กมันไอความรู้สึกเนี่ยกลัวมากเลยกลัวนอนไม่หลับแหละเพราะที่จริงนั้นมันเป็นรายได้ที่ดีมากแค่มีผัวแป๊บเดียวนะตายแล้วท้อง3เดือนท้อง5เดือนตายท้องแต่ก็พอสุดแก่ก็ทำมา

ตายท้องแกก็โพธิสุแกก็ทำพอจะตายได้ก็มองก็เนี่ยเน่าพังเลยเป็นแผลไม่หายมันก็มองเละเลยตายโอ้โหในนิมิตแกบอกว่าตอนที่แกจะตายแกทุรนทุรายมากเลยมันเห็นเป็นเด็กๆเนี่ยมันล้อมกันเต็มไปหมดเลยพอที่จะตายตายฟ้าผ่าของก้อนเลยตายฟ้าผ่าของก้อนเลยบาปจัดไปเป็นเปรตตายไปเป็นเปรตถ้าเกิดมาจะต้องมาตายในครรภ์อีก500ชาติถูกเขาบีบสมอง500ชาติตายในครรภ์เกิดในครรภ์ถูกเขาบีบสมองตาย500ชาติถูกเขาทำแท้ง500ชาติกรรมมีจริงคนเห็นกับเงินก็ทำได้มันให้ผลชาตินี้เลยไม่ต้องมารอชาติหน้าเยอะเลยในเรื่องกรรมนี่นะเรื่องกรรมเวรมีจริงให้ผลในชาตินี้คนทำไปแล้วไม่เป็นสุขทำบาปแล้วก็เป็นทุกข์ใจทำบุญแล้วก็เป็นสุขใจทำบุญไม่มีลำบากใจทำแล้วสุขใจใครทำบุญร้องไห้มีไหมมีแต่ทำบุญดีใจใครทำบาปไปดีใจมีไหมมีแต่มีจะต้องทุกข์ใจดีใจเดี๋ยวก็ทุกข์ฉะนั้นเรียกว่าเราต้องทำให้มันได้ทำให้มันเห็นมรรคเห็นผลทำให้มันเกิดมรรคเกิดผลในชาตินี้แล้วเราจะได้ไม่สงสัยเชื่อแล้วตอนนี้เราก็ตั้งใจทำถ้าไม่เชื่อนี่สงสัยทำอะไรมันก็หลังเลยจริงหรือจริงหรืออยู่งั้นเนี่ยถ้าพระเทระบุญมีจริงฉันก็ไม่เห็นสักทีสวรรค์มีจริงก็ไม่เคยเห็นเทวดาสักทีนรกมีจริงฉันก็ไม่เคยเห็นสักทีไม่เชื่อดีกว่าทำบาปดีกว่าที่ไหนนะนรกมันอยู่ที่ใจนะครับเพราะเรายังเปิดดูไม่เห็นเองสวรรค์อยู่ที่ใจเรายังไม่มีสมาธิเปิดยังไม่มีสมาธิเปิดยังไม่มีสติเปิดปัญญาเปิดถ้าจะเปิดนรกสวรรค์มันต้องเปิดประตูใจประตูใจนี่มันมีทุกประตูมีทุกหน้าต่างมีประตูสวรรค์มีประตูนิพพานอยู่ที่ใจทั้งหมดถ้าจะรู้เห็นจริงๆก็ต้องรู้ที่ใจตัวเองไม่จะไปรู้ที่อื่นเพราะใจพามาใจพาไปจะมาเกิดเป็นคนกับใจพามาเกิดจะไปเกิดเป็นเทวนากับใจพาไปเกิดไม่มีใครพาไปแล้วก็วนเวียนวัฏฏะวนไปเรื่อยไม่ได้ทักขินาวัฏวนไปรอบสามรอบวนขวาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นมนุษย์มั่งเทวนามั่งพรหมมั่งสัตว์เดรัจฉานมันเป็นเปรตมันสุรกายก็วนก็อยู่เนี่ยไม่มีจบสิ้นโน่นเนี่ยพระนิพพานนะไม่วนตัดกรรมตัดเวรได้คือพระนิพพานคนที่จะดูใจตัวเองได้คือคนตัดกรรมเช่นอย่างเงี้ยเราโกรธแล้วเราก็รับความโกรธใช่ไหมแล้วตัดกรรมเราอิจฉาเขาก็ลิละความอิจฉาเนี่ยเราตัดกรรมตัดกรรมที่ใจทั้งหมดเราจะไม่หมุนเวียนมาเกิดอีกก็คือการตัดใจตัวเองนิพพานคือการตัดใจการละความปรุงแต่งละความพยาบาทละความสร้างสรรค์ในใจตัวเองเข้าใจไหมโยมสงสัยไหมสงสัยมากไหมสงสัยตรงไม่เห็นนะเนาะถ้าเห็นได้ก็ไม่สงสัยแม้ถ้าคนเรามันถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้มันก็คนมันก็ทำบุญกันหมดสิมันไม่มีอะไรบังกรรมมันก็ไม่บังสิไอ้ที่มันไม่เห็นนี่กรรมมันบังคนที่เห็นว่านกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปบุญมีจริงเลยกรรมมันไม่บังคนหมดกรรมจึงระลึกชาติได้

จึงทำสมาธิเกิดญาณเกิดฌานได้ก็เรียกคนหมดกรรมคนที่ยังไม่เห็นนี่คนกรรมบังบุญมีแต่กรรมมันยังบังกรรมบังตาต้องทำใจจนถึงฌานต้องทำใจจนถึงปฐมฌานได้เนี่ยกรรมจึงจะไม่บังพอทำใจถึงปฐมฌานได้นี่สว่างสวัยใจไม่บังกรรมไม่บังก็ได้เห็นละเห็นนิมิตเห็นว่าตัวเองเคยเกิดเป็นอะไรชาติก่อนเคยบวชไหมโอ้เคยบวชเนี่ยเคยบวชเป็นตาพระขาวแม่เป็นตาพระขาวโอ้จึงได้มาบวชพระชาติก่อนเคยเกิดที่ตรงนี้เนี่ยเคยเกิดที่ตรงนี้ไม่มาเกิดซ้ำอีกแล้วมันเคยเกิดเมืองสุพรรณมันก็มาเกิดเมืองสุพรรณมันมาตายเมืองนนท์ก็มาตายเมืองนนท์โอ้มันก็เชื่อกรรมถ้ามันไม่มันบางคนมันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนี้ทำไมเกิดแล้วทำไมจึงต้องมันเป็นอย่างนี้อย่างกับพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยกับพุทธเจ้ากับเทวทัตเป็นช่างทองด้วยกันพระเทวทัตก็เป็นช่างทองพระเทวทัตพระพุทธเจ้าก็เป็นช่างทองไปขายทองด้วยกันมีทองรูปประพันเงินมั่งทองมั่งเขาไปขายหมู่บ้าน500หลังคาหมู่บ้านมันใหญ่พระพุทธเจ้าเข้าทางตะวันตกไปออกตะวันออกไปตะวันออกเข้าตะวันตกออกตะวันออกพระเทวทัตก็ออกจากตะวันออกเข้ามาตะวันตกสวนทางกันเพื่อจะได้ไม่ขายพร้อมกันแล้วก็เวลานั้นก็กลับพร้อมกันก็ไปขายรูปพรรณเสร็จแล้วก็เอาไปขายก็มีคนแก่เล่าแล้วก็เล่าอีกก็มีคนแก่ตกคนแก่ตกยากพระเทวทัตก็ขายไปขายไปขายไปถึงหมู่บ้านนั้นไอเด็กลูกหลานสาวมันเล็กพอเห็นของรูปพรรณทองรูปพรรณก็อยากได้ร้องไห้ขอยายให้ซื้อยายก็บอกยายไม่มีเงินเป็นเศรษฐีตกยากเขาไม่มีเงินก็ร้องคุณยายก็เลยไปหยิบถาดทองคำในบ้านมาเพราะมันเปื้อนไม่ได้ขัดเลยหนักเบลเลอร์เลยหนักมากก็มาก็ข้าก็ยายก็ไม่มีอะไรนอกจากถาดอันนี้ใบเดียวที่จะมาแลกสมบัติอันนี้ให้แก่หลาน เพราะไม่อยากให้หลานร้องพระเทวทัตก็จับช่างถาดดูหนักหลายบาทโอ้โหหนักหลายบาททองคำยังดีเลยเอาเข็มกรีดทองก็กรีดที่ถาดพอปลายเข็มขีดกรีดทองมันก็แดงออกมาทองมันก็หลุดแดงออกมาตามปลายเข็มก็โอ้นี่ทองคำแท้100%ไอ้ความโลภของตัวเองในความเป็นคนขี้โกงมาแต่ชาติก่อนยายของยายเนี่ยไม่มีค่าอะไรมันขาดเก่าๆถ้าจะแลกของของข้าพเจ้าก็ได้นิดเดียวคิดจะเอาถูกยายก็เอาอะไรก็ได้ขอให้หลานฉันร้องไห้กันแล้วกันหยุดร้องไห้กันแล้วกันหยุดร้องไห้กันแล้วเซนที่สุดก็เลยถาดของยายมันไม่มีค่าก็เลยเดินเลยไปไม่เอาคิดว่าเดี๋ยวขากลับมาจะมาเอาถูกเพราะว่ามันเป็นทองคำอยากจะตีราคาถูกก็เลยเดินต่อไปพระพุทธเจ้าเราก็เดินมาถึงก็เด็กก็ร้องไห้อยากได้อีกเอาถาดมานี้มาให้บอกเนี่ยเมื่อกี้พ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมเอาเขาบอกถาดยายไม่มีราคาพุทธเจ้าก็เอาทองคำเอาเข็มกรีดอีกเราเห็นว่าเป็นทองคำเอาเข็มกรีดเป็นทองคำโอ้ยายถาดของยายมันถาดทองคำอย่ามาแลกของข้าพเจ้าเลยของข้าพเจ้าเนี่ยให้ของข้าพเจ้าหมดแล้วก็ยังไม่เท่ากับถาดยายเลยไม่ได้หรอกยายของข้าพเจ้ามีค่าเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแหละเอาเถอะพ่อขุนพ่อมหาจำเริญพ่อเป็นคนซื่อ
พอคนนั้นเป็นคนคดก็ฉันข้าพเจ้ายายก็จะไม่ให้คนนั้นให้เป็นสมนาคุณแก่ความซื่อของหลานเอาของอันนี้มาให้หลานหายร้องก็พอแล้วขอยกถาดทองคำนี้ให้ไปเลยความซื่อพระพุทธเจ้าไม่เอาเปรียบหรอกของของยายมีค่ามากถ้าขายก็ได้เป็นพันกหาปณะก็เลยเอาของนั้นให้ยายหมดเลยแล้วก็เพิ่มเงินอีกพันกหาปณะให้ยายเพิ่มเงินไปอีกหมดกระเป๋าเลยแต่ก็บอกยายของยายมีค่าก็หลานก็ขอเอาของและเอาเงินให้ทั้งหมดจึงจะคุ้มค่ากับถาดทองคำก็นึกในใจว่าถาดทองคำใบนี้มีค่ามากก็รีบห่อผ้าเลยเราก็รู้แผนว่าพระเทวทัตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องกลับมาเอาถาดทองคำอันนี้พอเลขกลของมันมีมากมันจะหลอกยายว่าไม่มีค่าจะมาเอาถูกๆพอได้ถาดใบเดียวพระเจ้าก็รีบเดินออกจากหมู่บ้านเลยเดินใหญ่แต่จ้ำเอาเลยพอข้ามแม่น้ำจ้างเรือเลยบอกให้รีบพายเรือข้ามแม่น้ำพอข้ามไปฝั่งอโนนพระเทวทัตก็ถึงหมู่บ้านพอดีถึงบ้านยายบอกยายไหนละถาดทองไหนละถาดเก่าๆไว้นั่นน่ะเอามาสิข้าพเจ้ามีของพอเหลือที่จะแลกเล็กๆน้อยๆยายก็ด่าเลยยายก็ว่าเลยยายก็ว่าเลยว่ายายก็ว่าผมก็เจ้าน่ะเป็นคนขี้โกงถาดของข้าพเจ้าทองคำก็ว่าไม่ทองคำบุรุษคนนั้นเป็นคนซื่อคนประเสริฐข้าเนี่ยยกให้เป็นสมนาคุณความดีเข้าไปแล้วเท่านั้นแหละก็อักเลือดเลยไอ้คนนี้จะอยู่กับกูร่วมโลกไม่ได้มึงอยู่กูต้องตายกูตายมึงต้องอยู่พยาบาทเลยมึงมาแย่งถาดทองคำกูไป ผิดหวังมากเลยนะวิ่งออกอย่างถือกับไม้กระบองเขาวิ่งเลยทิ้งของกระจายกระจายหมดเลยทิ้งของที่ขายได้ไว้ที่หน้าบ้านยายหมดเลยผลที่สุดยายเขาเก็บเอาหมดเลยทิ้งก็วิ่งถือกระบองอันเดียวเนี่ยกะว่าจะตีเอาถาดทองคำคืนพระพุทธเจ้าท่านรู้ซะแล้วก็ข้ามไปอยู่ฝั่งอโนนเพราะท่านไม่ใช่คนผ่านไม่จะมาต่อสู้คนผ่านไม่ได้ก็พอก็ชี้เลยว่าให้เอาถาดทองคืนมาพระเจ้าบอกเราได้มาบริสุทธิ์เราไม่คืนด้วยความโทสะจริตมากก็เลยก็อักเลือดล้มลงเลยจะบอกว่ากรรมสายมากรรมมือบอกจะขอตามล้างตามผ่านเท่ากับกรรมสายในถ้ามีชาติมีภพในกรรมสายในมือเขาจะขอตามล้างตามผ่านเกิดชาติใดแสนใดขอตามข้าบุรุษคนนี้ตลอดทุกชาติก็เลยกลายพอเกิดมาชาตินี้ก็มาเป็นพระเทวทัตพุทธเจ้าผู้เป็นคนซื่อก็มาเป็นพุทธเจ้าปล่อยพ่อค้าโกงก็เป็นเทวทัตคนเราไม่มีนิสัยมาแต่ชาติก่อนนะใจดำใจร้ายก็ร้ายมาแต่ชาติก่อนถ้าไม่แก้ชาตินี้นะไปชาติหน้าก็ร้ายอีกคนใจดีมันก็ดีมาแต่ชาติก่อนคนใจเย็นมันก็เคยสร้างบุญมาเก่ามันก็มาใจดีอีกใจบุญสุนทานอีกชาติก่อนใจบุญสุนทานมาชาตินี้ก็ใจบุญสุนทานมันก็สะสมสร้างเรื่อยๆไปจนถึงที่สุดของชาติภพไม่ใช่มาดีชาติเดียวไม่ใช่มาชั่วชาติเดียวมันก็ต้องสะสมมาแต่ชาติก่อนพระเทวทัตเจอกับพุทธเจ้าชาติไหนทำลายชาตินั้นเจอเป็นพญาลิงลิง500ตัวพระเจ้าเป็นหัวหน้าพาไปกินลูกมะพร้าวพาไปกินลูกมะม่วงที่ไหนมีอาหารก็พาไปกินพอที่สุดพาไปกินลูกมะม่วงพอที่สุดเจ้าของเขาโกรธพวกลิงไปรักมะม่วงกินล้อมต้นมะม่วงเลยจุดไฟคบสว่างเลยจุดไฟคบสว่างเลยลิงก็ตกใจสิอยู่บนต้นมะม่วงลงไม่ได้พุทธเจ้าก็ทำไงดีออกอุบายจะช่วยลิงทั้ง
งหมดให้รอดตายต้อง500ตัวเทวทัตก็ไปดึงหนุ่มไปดึงหนุ่มใหญ่มีกำลังมากคิดจะเป็นหัวหน้าคิดอยากจะเป็นหัวหน้าก็คิดอิจฉาลิงพระเทวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คิดว่าโพธิสัตว์เนี่ยลิงโพธิสัตว์พุทธเจ้าก็คิดว่าลิงพญาลิงก็คิดว่าถ้าเราไม่ช่วยเหลือก็คงตายหมดก็เลยได้กระเถาวันก็กัดกระเถาวันแล้วก็กระเถาวันก็กัดแล้วก็พันกับปลายกิ่งไม้แล้วก็ผูกกับตัวเองก็โดดไปกิ่งทางฝั่งโน้นทางต้นไม้อื่นแล้วก็ให้บริวารเนี่ยตายลงมาพอดีเนี่ยโดดไปพอดีไอ้มือสองมือเนี่ยมันไม่ถึงกิ่งมันเลยต้องจับไว้แค่กิ่งไอ้ตีนก็อยู่ทางแถบนี้ไอ้มือก็อยู่ทางกิ่งไม้ทางโน้นก็เลยตัวเองก็เป็นสะพานให้เดินเลยพวกลิงทั้งหลายก็ตายกันมาหมดตายตัวเล็กตัวน้อยก็ตายเชือกมาได้หมดทั้งวันได้หมดพระเทวทัตตัวสุดท้ายสมใจกูละคราวนี้กูจะได้เป็นพญาลิงก็โดดขึ้นจากยอดไม้ก็ขึ้นไปสูงแล้วก็โดดกระแทกลงมาที่ไหล่พระพุทธโพธิสัตว์เลยไอ้ความที่ตัวเองเกรงไอ้เสาวันน่ะก็ทำให้เส้นกระตุกขาดเลยตาเส้นประสาทตาก็เลยบอดเลยพอกระตุกแขนก็ประสาทตาก็มืดหมดเลยก็เลยถูกจับได้ถูกชาวบ้านจับได้ก็ยอมตายแล้วเทวทัตก็ไปเป็นพญาลิงต่อพระเจ้าแต่พวกชาวบ้านก็ปล่อยนะไม่ฆ่าพอเราทำความจริงก็เลยเป็นนั้นว่าเขารู้ว่าลิงเนี่ยก็ยังมีอิจฉากันเบียดเบียนกันก็เลยปล่อยก็กลายเป็นลิงตาหมอดไปทละชีวิตให้แก่คนอื่นตั้ง500ตัวเองกลับตาบอดพอเจอพระกับชาตินี้จึงเป็นเทวทัตแล้วลิงตัวนั้นก็มาทำลายพุทธเจ้าคนไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีชาติเดียวนะมันทำมาคนดีมันก็ดีมาทุกชาติเนี่ยฉะนั้นกรรมดีเนี่ยต้องสร้างมันจะได้อุปถัมภ์ให้ใจดีทำดีติดตามไปสู่ภพภูมิที่ดีเรื่องความดีนี่มันเป็นเรื่องที่ให้ผลกับตัวเองชาติภพภูมิเนี่ยมันมีจริงแต่คนไม่เชื่อเพราะมันทำไม่ถึงธรรมปฏิบัติไม่ถึงขั้นมันก็ไม่เชื่อถ้าเราปฏิบัติไปมันก็เห็นได้ทุกคนแหละแต่มันต้องฝึกฝนมันต้องเอาจริงเอาจังมันต้องมามีเวลาฝึกทำใจให้มันสงบมันต้องตัดนิวรณ์ละความคิดเรื่องโน้นละความคิดเรื่องนี้ไอ้เรื่องอะไรๆมันก็ต้องละให้เหลือแต่ใจหนึ่งเดียวพอใจเป็นหนึ่งมันต้องรู้ได้ทีนี้เรามันไม่คิดไม่ละสิคิดเรื่องโน้นคิดนั่งกรรมฐานมันก็นั่งคิดอย่างเดียวจะไปรู้บุญบาปอะไรได้มันก็รู้แต่คิดนึกอย่างเดียวมันต้องปล่อยวางไม่คิดอะไรเลยเกิดแต่จิตว่างจิตสว่างจิตสงบอย่างเดียวก็รู้ได้รู้เห็นธรรมะได้รู้บุญรู้บาปได้ระลึกชาติได้

0: ก็นี่เนี่ยสันชิกก็พาโยมอยู่สว่างหรือเปล่าหือนั่งยิ้มไงสว่างอ่ะต้องนั่งไม่ให้ง่วงได้จึงจะรู้เรื่องนะนั่งจะหายง่วงตาสว่างไม่อยากหลับไม่อยากนอนตาสว่างนั่นแหละเกิดสมาธิแหละง่วงก็ไม่ง่วงคืนทั้งคืนไม่หลับเงินใจได้ทุกคนนั่ง7คืน7วันไม่หลับ
1: มันเสื่อมมาตั้งสมัยพุทธเจ้าเลยฮะเจริญมาตั้งสมัยพุทธเจ้าแหละสมัยพุทธเจ้าคนที่เกลียดพุทธเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เขาก็ไม่นับถือพุทธเจ้าเขาก็เสื่อมฮะสมัยพุทธเจ้าคนก็เสื่อมเยอะแต่คนที่เข้าถึงพุทธเจ้าขอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่คนไหนที่รังเกียจพุทธเจ้าคนไหนที่มีโรคกดลงเขาครอบงำจิตใจเขาก็เสื่อมสมัยนี้เหมือนกันแหละถ้าคนที่ไหนที่มีโรคกดลงเขาครอบงำเขาก็เสื่อมคนไหนที่จิตใจเขาประเสริฐที่เขานับถือพุทธเจ้ามั่นคงเขาก็เจริญขึ้นอยู่ว่าปัญญาคนไหนจะดีไม่ดีนั่นเองแต่ตอนสมัยนี้ก็เสื่อมสำหรับคนที่เอาโลกธรรมมาคิดเช่นว่าคนวัตถุนิยมพวกวัตถุนิยมสายจัดเนี่ยวัตถุนิยมซ้ายจัดหรือขวาจัดของวัตถุนิยมจะเสื่อมเองแต่ผู้ที่เป็นธรรมนิยมที่เป็นกลางเนี่ยวัตถุนิยมก็ถือว่าเป็นธรรมดาไม่ได้ลงวัตถุนิยมเนี่ยนั่นเขาไม่เสื่อมนั่นเสื่อมเฉพาะบุคคลไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนาศาสนาไม่เกี่ยวศาสนาเขาไม่เสื่อมธรรมะเองอยู่ธรรมะยังสมบูรณ์อยู่ทุกอย่างพระไตรปิฎกคุณก็ไปเรียนเอาสิเยอะแยะไปกรรมฐานคุณก็ไปนั่งเอาสินั่นเสื่อมระดับเป็นเสื่อมระดับคนไม่ฉลาดต่อศาสนาเสื่อมศรัทธาเท่านั้นเองเสื่อมศรัทธาแต่ว่าธรรมะและศาสนาไม่เสื่อมไม่ต้องไปดึงเขาหรอกฮะเขาก็เป็นอยู่นี้มาคู่โลกฮะมันก็จะเดี๋ยวก็ตายก็เผาไปเองฮะเขาเลิกเก่งไปเองฮะตายก็จับเผาไปเองก็ไม่มีอยู่ได้ฮะคนพวกนี้ก็เหมือนกับไอ้คนที่โสมโขนนะฮะพอเป็นนายเขาก็กูก็เป็นนายมึงพอเขาปวดก็เสียงก็จ่องอย่างเงี้ยบางคนก็เฉาตายไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันนะโยมคนเรามันหลงเพราะมีลาภหลงเพราะมียศหลงเพราะมีชื่อเสียงหลงเพราะตัวเองได้เรียนสถาบันสูงหลงเพราะชาติตระกูลดีหลงว่าสถาบันมาเขาหลงตัวนี้พอเขาไม่มีแล้วเขาก็น่าสงสารเราสงสารเขาเถอะอย่าไปว่าอะไรเขาเลยเอาตัวใครตัวมันแล้วกันใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วใครมีศาสนาใจคนนั้นก็ไปดีเองแต่เขาไม่มีเรื่องเขาอย่าไปสนใจเราไม่สนใจคนพวกนั้นเดินทำเฉยๆอย่าไปมองเขาอย่าไปสนใจอย่าไปว่าเขาอย่าไปเถียงกับเขาพอตายจะพาเขาเผาไปเองก็คนพวกนั้นก็เวลานั้นบอกว่าเวลาพวกคุณตายคุณก็อย่าเข้าวัดกันแล้วกันคุณก็ไปฝังไปทิ้งที่ไหนก็ได้คือคนพวกนั้นน่ะคนโง่แต่คิดว่าตัวเองฉลาดคนมันคิดตัวเองฉลาดคือคนโง่ฝรั่งทุกคนเดี๋ยวนี้นะยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีพวกการแพทย์เนี่ยพวกโยมๆเราไปอยู่อเมริกาไปอยู่ชิคาโกไปอยู่เนี่ยไปเป็นหมอเป็นแพทย์เนี่ยไปทะเบียนตัวเด็กวัยรุ่นเข้ามาเนี่ยเด็กนักเรียนวัยรุ่นเข้ามาเนี่ยมาตรวจโรคมาป่วยมาอะไรถามว่าเขาจะต้องบอกว่าศาสนาอะไรคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์หรือเป็นนิกายอะไรหรือศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรทุกคนบอกไม่มีศาสนาเลยวัยรุ่นพวกพลังไม่มีศาสนาสำหรับพวกวัยรุ่นเขาอายมากที่จะบอกเขาเป็นศาสนาคริสต์เขาถือว่าเขาโง่มากเขาคิดว่าคนแก่ๆน่ะโง่ไอ้คนแก่ว่าไอ้วัยรุ่นมันโง่มันไม่มีศาสนาไงมันก็เหมือนบ้านเราเนี่ย ว่าเราคนที่รุ่นใหม่ก็ว่าโง่ว่าฉลาดไอ้คนที่ถือพุทธก็ว่าโง่อย่างเงี้ยไอ้นี่มันเกิดมาจากสังคมของยุโรปและอเมริกามากที่สุดบ้านเรานี่มีน้อยโยมอย่าไปตกใจนะฮะเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดคืออเมริกากับยุโรปจะไม่มีศาสนาสำหรับคนรุ่นใหม่แต่คนพวกนั้นบางคนเนี่ยก็แอนตี้หมดทุกศาสนาแต่บางคนเนี่ยมาศึกษาลัทธิมหายานมาศึกษาลัทธิพุทธพวกนี้จะอ่านตำรับตราของเอเชียเขาจะนิยมเฉพาะความคิดของคนเอเชียเนี่ยมีกตัญญูรู้คุณมีบาปมีบุญมีเรียงพ่อเรียงแม่

0: รู้สึกเขาศรัทธาความคิดนึกของคนเอเชียเขาจะไม่ชอบคนยุโรปเขาถือว่าผิดเพี้ยนบางคนก็ยอมกลับมาทำถือศาสนาพุทธกันเยอะแยะเลยบางคนนี่เป็นลอยๆครอบครัวเปลี่ยนพากันเปลี่ยนหมดเลยจากเขาไม่มีศาสนามาก่อนไอ้อย่างนั้นก็น่าเป็นห่วงบ้านเมืองเขาไม่สามารถจะเผยแพร่ศาสนาของเขาได้แต่ศาสนาเราอื่นกลับมีประโยชน์แต่คนของเราก็เหมือนกันคนที่ประกาศตัวว่าไม่มีศาสนาเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อศาสนาอื่นได้ในเมื่อเขาไม่ชอบศาสนาพุทธแล้วเขาจะไปเอาอย่างอื่นอันนี้เขาก็จะไปยึดอย่างอื่นแต่มันเป็นอันตรายในตัวเขาเมื่อเขาไม่มีศาสนาเลยเนี่ยเขาจะไม่มีที่พึ่งทางใจเลยเขาจะเป็นคนที่แข็งกร้าวเป็นคนที่ทิฏฐิเป็นคนหัวสุดตรงจะเป็นคนไม่น่ารักเลยเขาเชื่อมั่นตัวเองผิดๆนะก็น่ากลัวน่ากลัวอ๋อนั่นแต่ได้ก็มีศาสนาแล้วเขาหลงฮะหลงศาสนาเขาผิดเพี้ยนเขาไม่เป็นคนเพี้ยนๆน่ะคนนี้ฮะฮะได้มาได้คุยอาตมาก็คุยได้ฮะคุยได้แต่จะชอบอาตมาคุยหรือเปล่าแต่คุยได้อาตมาคุยได้ทุกคนเนี่ย
1: ปฏิบัติตัวกับเขายังไงอะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะ
0: เราก็ดีกับเขาเขาคงมีปัญหาครอบครัวลึกๆเขามีปัญหาครอบครัวเรื่องครอบครัวของเขาไม่อบอุ่นบางทีก็มีปัญหายาล้างบางทีก็มีปัญหาเขาพ่อแม่มีปัญหาจริงไม่ได้อบอุ่นจากพ่อแม่ไม่ได้ความรักเสมอเขาก็เลยมีแอนตี้อยู่ในใจมันกล่าวก้าวไกลมาถึงสังคมส่วนใหญ่เลยจริงๆลึกๆเลยเขามีปัญหาที่ครอบครัวเขาไอ้นี่เราก็ต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ให้เมตตาเขาอย่าไปมองเขาเป็นตัวอะไรไปไม่ได้เขาก็ถือเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐคนหนึ่งอย่าไปรังเกียจเขาเรายิ่งไปแอนตี้เขาก็ยิ่งแอนตี้เราอ่ะใช่ไหมเราจะชนะคนนี้ได้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าชนะโอโจรวิมานเนี่ยคนในเมืองสาวัตถีแอนตี้เขาหมดเลยไอ้โจร500ตั้งแต่เกิดเลยอย่างเงี้ยเขาก็ถูกกดดันทั้งที่เขาเกิดอยู่ในกุลดีทุกกดดันผลสุดเขาทุกคนหาว่าเขาเป็นโจรพอเจอพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาร้องไห้เลยเขาเสียใจเพราะทุกคนไม่เข้าใจเขาพุทธเจ้าเข้าใจเขาอภัยให้เขาเขายอมรับคำสอนพระพุทธเจ้าคนเดียวคือว่าเมตตาเขาไม่คิดว่าเขาเลวเขายังดียังเทตาพุทธเจ้าอยู่แต่คนอื่นหาว่าเขาเลวฆ่ามันให้หมดเลย เขาแอนตี้อย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วครูที่สอนมันไม่มีใครสอนเกินพุทธเจ้าแล้วมันยากมากมนุษย์เทวดาในยกย่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้จิตคนสอนได้ตรงเป๊ะเลยแต่นี่เราก็ยากคนรุ่นนี้นะจริงๆก็เป็นกรรมของเขาที่เขาอาจจะมีวิบากอะไรในใจเขาทำให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องสงสารให้เขาเยอะๆอย่าไปคิดอะไรกับเขาถ้าคุยเขาได้ก็คุยไม่ได้เราก็วางเฉยเมื่อจะมาไปคุยที่ชุมพรเนี่ยพวกอิสลามมันเข้ามาในถ้ำอ่ะมันมาคุยธรรมะกับเราแล้วมาก็อยู่ในถ้ำก็ไปบินธบาตไปกลับก็6 กิโล 5 กิโลอิสลามมันก็เห็นว่าพระเราไปอยู่ในถ้ำที่ใครๆก็ไปอยู่กันไม่ได้เป็นไข้ตายหมดเราก็ไปอยู่มันก็ไปนั่งคุยกับเรามันเป็นพวกกีดยาแต่พวกนี้เขาจะรู้เรื่องศาสนามากก็บอกว่ามันก็มาด่าทางพุทธเราพุทธศาสนาสอนคนเห็นแค่ศาสนาตัวเองอิสลามมาดูที่ถูกกดขี่มาตลอดต้องเป็นคนจนต้องลำบากงั้นงี้เราก็ฟังทีแรกเราตอนนั้นเราก็หัวรุนแรงนะแต่เราไปอยู่โดนถ้ำเดินเราก็มีหัวรุนแรงไม่ใช่ยี่หัวแบบนี้คือก็เขาบอกว่าถ้าเขาว่าอิสลามเมืองเขานั้นนะใครผิดลูกผิดเมียเนี่ยเขาเอาฝังแค่คอเราก็ดิ้งเพี้ยงตายเลยลงโทษเลยเขากฎหมายเขาเด็ดขาดแล้วก็ เวลาจะฆ่าสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องสวดให้วิญญาณคนนั้นรู้ตัวก่อนแล้วให้ไปสวรรค์คนพุทธเนี่ยถึงก็พันคอชั่วๆชั่วๆน่าเสียวจะตายไปงั้นเชื่อเชื่อเชื่อตั้งแต่เขาพูดครับเราก็เอ๊ะทำไงดีจริงๆเราไม่ควรพูดแต่วันนั้นสมาก็มันไม่ควรฟังอิสลามก็หลายคนแล้วก็บอกที่จริงโยมพวกโยมก็มากรีดยางลำบากนะเกิดมาลำบากเลยที่จริงนะถ้าพุทธศาสนาถ้าที่จริงคนไอ้พวกสัตว์พวกนั้นน่ะก็สวดแล้วให้ไปเป็นมนุษย์เนี่ยที่ยังโยมว่าน่ะสัตว์ทุกตัวที่อิสลามฆ่าได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้ที่จริงเราลำบากก็ให้เขาสวดฆ่าเราไปเราจะได้ไปเกิดใหม่ไปเป็นลูกเจ้าลูกนายจะได้สบายโอ้ไม่โกรธเลยจังเลย จะได้ไม่ลงมาลำบากนี่มันโกรธตัวทันเลยโยมที่มานั่งบอกเขาไม่กลัวมันฆ่าเขาไม่รู้ยังไงเราก็คนเรามันคิดว่ามันถูกอ่ะเราก็คิดว่าไอ้ที่พูดมันก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดอ่ะเราบอกว่าที่จริงนะคนที่จนๆก็น่าจะให้เขาเชื่อสวดให้ไปเป็นลูกเศรษฐีทั้งหมดเรื่องไปพอสามารถส่งวิญญาณไกลเป็ดไปเป็นเศรษฐีได้นี่พอถึงตัวเองมันไม่อยากให้เชื่อมันโกรธเราเลยอย่าฆ่าเราตายคือเหตุผลมันคนละเหตุผลใช่ไหมใครๆก็เหตุผลตัวเองถูกใช่ไหมแต่เหตุผลนี่มันทะเลาะกันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราไม่ชนะกันด้วยเหตุผลแบบนี้คนนี้เขาคือคนที่จะคนอย่างนี้คนที่จะชนะใจเขาได้เนี่ยคนนั้นคือยอมเชื่อฟังเขาคือคล้อยตามเขาได้เขาจะยอมคนคนนั้นถ้าคนไหนขัดคอเขาจะเถียงเอาชนะให้ได้ดังนั้นถ้าเราจะเอาโดยคนคนนี้อย่าเถียงเขาถ้าจะชนะเขาชนะแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเขาแพ้เมื่อไรไม่รู้ว่าชนะเมื่อไรเขาถึงจะยอมเขาแข็งกล้าเราต้องใช้ไม้อ่อนเพื่อเอาน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายปัญหาเยอะจัง
2: สั่งอะไรเลยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่โดนมีปัญหามากจัง
2: ก็คำถามต่อไปก็คือสมัยนี้ผู้คนต่างแห่เข้าไปบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ดันพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังโดยเชื่อว่าถ้ามีแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือเครื่องรางต่างๆหรือพระพุทธรูปที่สามารถช่วยเราได้เช่นถ้าแขวนไว้แล้วจะแทงจะยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอยากทราบว่าความคิดของหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลเป็นยังไงคะ
0: วัตถุมงคลนี่ก็คือวัตถุมงคลมันก็เป็นวัตถุมงคลจริงๆนะคือเป็นมงคล
2: แล้วการเชื่ออย่างนี้เป็นการหลงหรือไม่คะ
0: คือหลงเนี่ยขึ้นที่อยู่กับการคนเชื่อถือเช่นว่าบางคนเนี่ยเอาไปบูชาเพื่อให้ตัวเองเป็นสิริมงคลและลึกถึงความดีของพระต่างๆที่มาทำพิธีกรรมเอาพุทธคุณธรรมคุณมาใส่ไว้ในนี้แต่ของอันนี้นะฮะไม่ใช่เป็นอิฐเป็นปูนอย่างที่ว่าแต่หมายถึงเป็นอิฐเป็นปูนเหมือนก้อนอิฐก้อนปูนนี่คือก้อนอิฐก้อนปูนแต่อันนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็มาสมมติแล้วก็เอาอารมณ์เอาจิตแผ่เมตตาเข้าไปในตรงพุทธตรงวัตถุนั้นก็วัตถุนั้นก็กลายเป็นมงคลตอนนั้นถ้าบุคคลนั้นระลึกถึงความดีที่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนดีแต่ถ้าเราเอาวัตถุมงคลเนี่ยเอาไปตีรันปันแทงเอาไปรักเกล็ดขโมยน้อยเอาไปผิดศีลผิดธรรมอันนั้นถือว่าไม่เป็นมงคลนั่นเป็นมงคลใช้ได้เป็นมงคลคืออุ่นใจเพราะเรายังไม่มีที่พึ่งข้างในแต่นี่บางคนเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติสมาธิเนี่ยเขาแขวนพระแล้วเขาก็เฉยๆเขาไม่ต้องแขวนพระเพราะจริงเขาได้เชื่อมั่นความดีเขาก็เหมือนแขวนพระด้วยจริงๆเขามั่นคงกับแขวนพระเขามีอย่างเช่นคนที่ปฏิบัติสำเร็จแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องแขวนพระแต่ต้องคนที่จิตอ่อนจำเป็นต้องมีแต่คนที่เข้มแข็งแล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นของภายนอกฉะนั้นวัตถุมงคลนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลเราไปดูถูกไม่ได้นะจะไปดูถูกไม่ได้เพราะว่าเป็นของดีที่เขาเอาใจดีๆเข้าไปใส่แต่เราไม่ถือเราก็ไม่ผิด แต่ถืองมงายก็ผิดถืองมงายก็ผิดอย่างเช่นว่าเนี่ยสมเด็จพุทธจันโตเนี่ยองค์เนี้ยแท้องค์เนี้ยแท้ราคาแสนสองแสนแล้วจริงองค์แท้เผาไปแล้วอะใช่ไหมองค์แท้ตายไปแล้วอะไอ้นี่ท่านทำให้ทำกระมือของท่านใช่แต่พวกนี้พวกว่าเนี่ยองค์แท้คือว่าท่านทำกระมือของท่านองค์นี้ราคาเป็นล้านได้ทำกระมือของท่านพุทธเจ้าโตตอนท่านอยู่ท่านปั๊มท่านเองแต่ไอ้ที่ปลอมนั่นหมายถึงว่าไอ้คนนี้มาทำบอกว่าของหลวงพ่อโตแท้ทำคนหลักไม่ใช่มันต้องสมมติให้ถูกตอนนี้สมมติไม่ถูกมันก็หลงขึ้นมาว่าเนี่ยหลวงพ่อโตแท้ไม่มีหลวงพ่อโตแท้มีองค์เดียวเผาไปแล้วใช่ไหมต้องเข้าใจอย่างนั้นพุทธเจ้าแท้พุทธเจ้าแท้ก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังพุทธเจ้าแท้คือนิพพานไปแล้วนะแท้จริงๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ที่มาทำนี่เป็นพระเทียมหมดเลยพระสมุดพุทธโคดมก็คือพระพุทธเจ้าที่สอนคนอื่นได้พระปัจเจกโพธิ์นี่หมายถึงสำเร็จด้วยตัวเองแต่สอนคนอื่นไม่ได้ไม่มีบารมีไม่มีสาวกคือแต่ละยุคไหนที่เป็นพระปัจเจกโพธิ์ก็จะเป็นยุคกลับนั้นจะพระปัจเจกโพธิ์จะมาสำเร็จกันเยอะๆเลยเป็นหมื่นแสนองค์เลยแต่ทุกคนปฏิบัติเองไม่มีการสอนใครว่าบารมีที่สะสมมาจะมาเกิดกรรมฐานเองมาเกิดกสิณเองมาเกิดสมาธิเองสิ่งที่ตนเองสร้างบารมีมามากๆก็จะไปสำเร็จเองที่ปรารถนาไว้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงสร้างบารมีนี่มี 4-3 ขั้น4อสงไขย8อสงไขย16อสงไขยพุทธเจ้าเรา4อสงไขยปัญญาธิกะมีปัญญามากสอนด้วยปัญญาถ้า8อสงไขยวิยะธิกะมีความเพียรมาก8อสงไขยถ้า16อสงไขยศรัทธาธิกะมีศรัทธาแรงกล้าจึงจะสร้างบารมีถึง16อสงไขยยาวนานกว่าเขาทั้งหมดคือพระศรียะไม่ไตยองค์นี้ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่เลิศที่สุดเพราะใช้เวลานานวิธีตรัสรู้ไม่เหมือนกันแต่ว่าตรัสรู้แล้วสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันแต่อุบายสอนไม่เหมือนกันและสำเร็จเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ที่ตรัสรู้พระสูตรนี้ผ่านที่เขากล่าวไว้ว่าจะไปที่ตรงเดียวกันหมดวิธีการต่างกันการออกบวชก็ดีการเกิดในตระกูลจะเกิดได้แค่สองตระกูลตระกูลพราหมณ์กับตระกูลกษัตริย์อย่างเดียวตระกูลอื่นเกิดไม่ได้พอรองรับพุทธเจ้าไม่ได้ประเทศชมพูทวีปประเทศที่ใหญ่ที่มีบุคคลนานาจิตตังเป็นบุคคลที่หมู่มากเป็นบุคคลที่เฉพาะตรงนั้นฮะที่อื่นก็ไม่ไปไทยลาวเจ้าจีนก็เมงก็ไม่มาเกิดแต่ศาสนาจะมาถึงพอถึงเวลาแล้วศาสนาจะตีแผ่มาถึงพุทธเจ้าจะไปตรัสรู้ตรงที่โคนต้นโพตรงนั้นแหละแต่ว่าต้นโพจะไม่เป็นต้นโพนะแต่ดินนั้นก็จะปรับเปลี่ยนใหม่ก็อาจจะมาเป็นเช่นพุทธเจ้าของพระศรียะไม่ตายเนี่ยท่านปรารถนาต้นพระศรีมาโพธิ์ของท่านคือต้นไทรในยุคพระศรียะไม่ตายจะมีต้นไทรที่มาเกิดพร้อมกับท่านคือสหชาติเกิด7อย่างต้นไทรก็จะเกิดสวยงามมากเลยแล้วท่านก็จะนั่งสมาธิบนโคนต้นไทรใต้ต้นไทรแล้วก็จะสําเร็จแล้วทุกคนก็จะเอาต้นไทรไปปลูกทั่วโลกเลยคราวนี้ต้นโพก็หายไปก็ไม่สาบสูญก็อาจจะมีว่าพุทธเจ้าไปนั่งโคนโพ7วันไปยืนที่เพ่งพระเนตรต้นว่าต้นอะไรอาจจะมีชื่อต้นโพก็ไปแต่ว่าไม่ใช่ต้นที่ตรัสรู้จะเป็นต้นตรงที่พุทธเจ้าอาจจะไปนั่งอะไรสักอย่างเพราะต้นโพมันไม่สูญจากอินเดียหรอกเพราะมันเต็มไปอินเดียแล้วต้นโพต้นสายอินเดียเยอะเกิดที่อินเดียฮะถ้าเกิดที่เยี่ยมเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เพราะภาษามคตอยู่ที่เมืองอินเดียต้องจำตรงนี้ว่าภาษามคตเนี่ยเป็นภาษาแม่ของธรรมะทั้งหมดฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดตรงภาษามคต

0: เป็นภาษาที่ไม่เพี้ยนเป็นภาษาเหมือนกฎหมายเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยเป็นภาษาที่มั่นคงเป็นภาษาที่ตรงตามความจริงเช่นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งรวมคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นภาษามคตแล้วคุณจะแปลอะไรก็แปลได้ทางเล่มเลยวิริยทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ด้วยความเพียรภาษามคตแปลว่าวิริยทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ด้วยความเพียรคุณจะแปลเป็นภาษาอะไรก็ได้ร่วงทุกข์ด้วยความเพียรยังไงไงก็อธิบายแต่คำนั้นไม่สูญนะท่านเขาต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่างกับพระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยปรารถนาต้นสีมหาโพธิ์ของตัวเองเนี่ยที่จะตรัสเป็นกอไผ่พุทธเจ้าองค์สำเร็จใต้ต้นกอไผ่แต่กอไผ่ในยุคนั้นสวยมากโอ้โหต้นที่จะตรัสเป็นกอไผ่ที่ขึ้นงามใบนี้ยอยกอใหญ่สวยงามนั่งแล้วทุกคนก็คงจะจินตนาการว่าที่พุทธเจ้านั่งโคนต้นไผ่นั้นสวยงามมากแล้วทุกคนก็จะเอากอไผ่ไปปลูกทั่วไปเลยไปบูชา สุดแล้วแต่ใครจะปรารถนาตรงนี้ก็ปรารถนาพุทธเจ้าจะเอาต้นอะไรก็ได้ต้นว่าก็ได้ คนที่จะเอาต้นหลังก็ได้ได้หมดฮะต้องปรารถนาก่อนนะก่อนที่จะกำลังสร้างบารมีนะทุกคนไปถึงหมดบางคนถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ช้าก็จะเวียนว่ายตายเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ลงนรกสวรรค์เนี่ยเจนเบื่อหน่ายแล้วก็ถึงพุทธเจ้าก็อยากจะไปนิพพานนั่นถือว่าคนที่อยากไปนิพพานนั่นถือบารมีสูงเลยพุทธพาณิชย์เขาเพิ่งมาพูดเมื่อสมัยพุทธพาณิชย์เนี่ยพุทธพาณิชย์ก็หมายว่าเอาของวัดไปขายเอาพระพุทธเจ้าไปขายพิมพ์ธรรมะไปขายแจกเครื่องรางของขลังอะไรเอาเงินเข้าวัดเข้าตัวเองอะไรนี่ก็เรียกว่าเป็นพาณิชย์หมายถึงการค้าขายเอาพุทธศาสนาไปขายเรียกพุทธพาณิชย์มันจะเสื่อมมันเสื่อมที่ใจคนนะฮะถ้าคนนั้นยังมีศรัทธาแล้วก็ไม่เสื่อมมันก็ดีนะเพราะบางประเทศเนี่ยไม่มีบาทไม่มีจีวรขายเลยนะต้องมาเอาเมืองไทยก็มีเนี่ยยังบาทจีวรมันก็เป็นพุทธพาณิชย์นะเพราะสมัยก่อนพระต้องตัดเองเย็บเองทำบาทเองปั้นบาทเองแต่สมัยนี้มีพ่อค้าไม่ขายบาทขายจีวรนี่ก็เป็นพาณิชย์เหมือนกันพุทธพาณิชย์
1: ร้านที่องค์มาเป็นร้านนี่นะ
0: ก็ดีก็เหรอเขามีเงินน่ะพวกนี้อ่ะเขามีเงินเขาอยากเช่าก็เช่าไปแค่เราจะไปเดือดร้อนเขาทำไมฮะเขาจะแดงพุทธเจ้าเนี่ยมีค่าเยอะดีก็เข้าไปให้กันแบบไม่มีค่าใช่ไหมนะก็กลายเป็นของมีค่าไปไม่เสียหายมองในแง่ดีสิถ้ามองในแง่ดีก็ดีอย่าไปมองแอตตี้สิฮะใช่ไหมเราไม่ควรจะไปแอนตี้ตรงนี้เราควรจะแอนตี้คนที่ทำลายศาสนามากกว่า
2: เนี่ยค่ะว่าการทำบุญทางศาสนาการช่วยคนพิการช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรคะแล้วถ้าทำบุญโดยที่หวังผลจะได้บุญหรือไม่คะ
0: ถ้าเรารักใครสักคนเนี่ยถ้าเราช่วยเขาเนื่องหวังให้เขารักเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเกลียดเขาเกลียดเราขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียใจมากไหมแต่เราช่วยใครสักคนเนี่ยไม่หวังให้เขารักเราเนี่ยช่วยเขาสบายใจช่วยแล้วเขาเกลียดเราเราจะเสียใจไหมเสียนั่งลงใช่ไหม
2: ก็เราไม่รู้สึกว่าเรา
0: ต่างกันนั่นแหละต่างกันการช่วยเหลือคนถ้าไม่หวังสิ่งตอบแทนจะต่างกันต่างคนที่ทำบุญแล้วแม้ว่าไม่มีบุญก็เพราะว่าช่วยหวังสิ่งตอบแทนแต่คนที่ทำบุญแล้วเห็นบุญว่าเออทำบุญในชาตินี้มีความสุขมากได้บุญเนี่ยเขาช่วยใครไม่หวังสิ่งตอบแทนคนนั้นจะเห็นว่าชาตินี้มีบุญบุญช่วยเขาได้จริงแต่คนที่เห็นว่าบุญชาตินี้ช่วยเขาไม่ได้เพราะเขาจำแล้วเขาอยากได้อยากรวยอยากให้คนโน้นรักเขาอยากได้โน้นอย่างนี้คนที่ทำบุญแบบนี้พอไม่ได้ยังใจก็หาว่าบุญไม่มีจริงมันเป็นคนทำบุญแบบโง่ๆไปทำบุญแบบหลงๆแต่ถ้าบุญแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาเรียกทำบุญด้วยปัญญาจะไม่ผิดหวังแล้วจะว่าบุญนี้มีจริงและจะให้ผลเขาจริงๆเขาจะมีความสุขตลอดชีวิตเพราะเขาทำบุญถูกต้อง
2: แล้วจะแตกต่างกันไหมคะกับการทำบุญให้ใ พุทธศาสนา
0: แตกต่างมากเลยเหมือนครบคนเนี่ยการครบคนเนี่ยแตกต่างมากเลยถ้าเราครบก็เกรดคนเรียนเกรดดีเนี่ยกับครบกับคนขี้เกียจไปโรงเรียนหนีโรงเรียนเนี่ยจะต่างกันไหมต่างกันไหมทั้งนั้นที่ว่าเกิดไปคบกับอาจารย์เนี่ยก็คบกับอาจารย์ขี้เมาอาจารย์ดีๆต่างกันไหมอาจารย์ขี้เมาก็ไปเมาดีงั้นงี้ฮะอาจารย์ที่ฉะนั้นการคบคนมีศีลเนี่ยจะต่างกับคบคนไม่มีศีลเพราะว่าความบริสุทธิ์ของเขานั้นจะเป็นพลังให้เราเป็นคนดีมากขึ้นมากขึ้นทำให้เรามีความสุขผ่องใสมากกว่ากัน
2: ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเปรียบร่างกายของผู้ตายแล้วว่าเป็นดอกไม้ถ้าเปรียบว่าเป็นดอกไม้ก็จะมีการเจริญงอกงามและเขียวเฉาลงแต่ศพมีแต่เน่าเปื่อยไม่เจริญงอกงาม
0: ก็ถูกต้องตรงความจริงเลยแต่เราคิดไม่จริงเองก็ดอกไม้เนี่ยมันแรกมันบานใช่ไหมตรงบานแล้วก็ค่อยเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงแม้แต่แมงวี่ก็ไม่อยากจะตอมมันก็ไม่ตอมมันก็หมดความงามที่แรกมันงามมันหอมพอมันเหี่ยวลงมันก็หมดความสภาพที่หอมที่สวยร่างกายคนที่แรกก็หนุ่มสาวน่ารักเข้าแก่ลงแก่ลงแก่แล้วเหี่ยวหมดขี้หูขี้ตาเลอะหมดน้ำลายไหลก็เหมือนดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาตายไปในที่สุดก็เหมือนกับดอกไม้เขาให้พิจารณาดอกไม้มันไหวดีเทียบกับร่างกายคน ดอกไม้พระยาเจ้าไงคือร่างกายคนเนี่ยเป็นดอกไม้พระยาเจ้าถ้าเหตุใครเห็นว่าร่างกายคนเราต้องเน่าเปื่อยต้องผุพังต้องสลายต้องผุพังนั่นเป็นดอกไม้พระยาเจ้าพุทธเจ้าจึงให้พระภิกษุเนี่ยไปนอนไปนั่งอยู่ประชาเพื่อจะดูคนตายเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาศพเนี่ยไปทิ้งป่าช้าคนสมัยก่อนมีสาวก็ตายหนุ่มก็ตายพอไปเห็นแล้วผู้หญิงบางคนเมื่อวานนี่ยังพูดได้พอไปตายพอใส่บาตรเมื่อวานยังหน้าตาแจ่มใสพอวันนี้มันตายพออีก7วันมันเละหมดอะไรเงี้ยผ่าเขาไปปงหูคนสวยเป็นอย่างนี้เลยถ้าเป็นเมียกูก็ตายจริง
2: ข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือที่อ้างถึงคำกล่าวของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าคนเรานั้นหายใจอยู่ทุกวันแต่เสียดายที่ไม่เคยหายใจเป็นและหายใจให้เป็นประโยชน์เลยเป็นอย่างไรคะและอยากทราบว่าคำกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับพลังลมปานเหมือนของประเทศจีนหรือไม
0: ่ไปไกลเลยต้นก็ถามถูกแต่พอสุดท้ายมันไปไกลเลยก็คือว่าคำสอนของพุทธเจ้านั่นแหละขั้นของพ่อมั่นนี่ท่านยึดคำสอนพุทธเจ้าถูกต้องแล้วถ้าคำสอนพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้ผลแล้วถ้าเอาคำสอนพุทธเจ้านะมายกให้เห็นว่าลมหายใจเนี่ยเมื่อก่อนเราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไม่เคยเข้าไม่รู้เรื่องตัวเองเลยแต่พอท่านมาบวชปุ๊บเนี่ยท่านเลิกคิดเรื่องหนุ่มสาวแล้วท่านเอาลมหายใจของท่านเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการกำหนดหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ก็วิตกวิจารเนี่ยจนจิตของท่านสงบเกิดลมหายใจท่านจึงได้รู้มีธรรมะได้หลุดพ้นได้เห็นธรรมะได้เกิดปัญญาท่านได้เอาจิตของท่านมาไว้ลมหายใจลมหายใจนี้จึงมีประโยชน์คือตรงนี
2: ้อยากทราบว่าถ้าเราจะอธิษฐานจิตให้เกิดในพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติจะสามารถทำได้และเป็นจริงหรือไม
0: ่ก็คนนั้นถือศีล5ศีล8ให้สมบูรณ์จะได้ถือศีลให้ฐานอธิษฐานต่อหน้าพระถ้าหากว่าคนที่อธิษฐานต่อหน้าพระหรือต่อหน้าเจดีย์จะมีพลังหรือเวลาทำสมาธิให้เกิดสมาธิอธิษฐานจะมีพลังหรือไม่ก็ถ้าอย่างสมัยก่อนคนที่อธิษฐานต่อหน้าพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าจงสำเร็จตรงความปรารถนาคนนั้นได้เลยจะมีพลังแต่ว่าสมัยนี้ก็เอาพุทธเจ้าเป็นประธาน
2: การนับถือวันนั้นในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นการหลงหรือคะ
0: หลงแต่ว่าดีหลงดีเพราะมันหลงดีก็มีหลงไม่ดีก็มีเพราะคนอินเดียมันทำให้ปกครองกันง่าย ถ้าไม่เอาอย่างนี้คนอินเดียก็ดื้อเหมือนลิงเลยเขาก็เลยเอาอย่างนี้มาปกครองมันเป็นไงปกครองด้วยวรรณะมันเป็นอารยธรรมหรือเป็นจริยธรรมเป็นเขาเรียกว่าตอนนี้มันเป็นวัฒนธรรมเป็นจริยธรรมของคนอินเดียเลยซึ่งเขามีขอบเขตในความเป็นอยู่ในชีวิตเขาโดยที่เรียบง่ายและเป็นชีวิตที่สันโดษเป็นชีวิตที่ไม่มีใครในโลกเหมือนคนอินเดียเป็นชีวิตที่เขาอยู่กันอย่างเขาตามวัฒนธรรมของเขาก็ถือว่าถูกของเขาอะแต่ถ้าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับคนที่มีวรรณะสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ใช้คนมีวรรณะสี่เนี่ยมาเผยแพร่ศาสนาใช้วรรณะสี่เนี่ยมาเป็นฐานธรรมะว่าพอท่านปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ถือวรรณะทุกคนปฏิบัติได้หมดจะยากดีมีจนง่อยเปี้ยเสียขาขอทานจนไงพระเจ้าสงสารเมตตาหมดทำให้คนทั้งหลายรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐจริงๆทุกคนแม้จะเห็นจันทานก็ปิดหน้าอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าฉันร่วมนอนร่วมได้ถ้ามาบวชแต่พระพุทธเจ้ารังเกียจคนคนเดียวคือคนไม่มีศีลเท่านั้นเองคุณจะจนยังไงคุณมีศีลพุทธเจ้าก็ถือว่าเสมอกับท่านได้เข้ามาหาท่านได้คุยกับท่านได้กินกับท่านได้แต่คนไม่มีศีลนะพุทธเจ้าก็คนคนนั้นเร็วกว่าควบคุมได้เข้ามาหาท่านได้คุยกับท่านได้กินกับท่านได้แต่คนไม่มีศีลนะพุทธเจ้าก็คนคนนั้นเร็วกว่าควบคุมพี่จันทานเลยถึงคุณจะเป็นกษัตริย์คุณจะเป็นพราหมณ์แต่คุณไม่มีศีลคุณฆ่าสัตว์ดักทรัพย์ปิดเมพูดปดดุลเมาผิดลูกเขาเมียเขาคุณเร็วกว่าพวกจันทานพุทธเจ้าท่านก็กลายว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เหนือวรรณะทั้งสี่เราเนี่ยเป็นธรรมะที่อัศจรรย์ตรงที่ท่านไม่ถือเลยมีเมตตาสูง
2: ทำไมถึงต้องจำกัดว่าภาษามาโคตเป็นภาษาแม่ของธรรมะเมื่อภาษาที่ตั้งมั่นแล้วก็มีภาษาอื่นอีกหลายภาษา
0: ภาษาอะไร
2: เช่นภาษาลานนา
0: ลานนาห้วยภาษาลานนามีคนกี่คนคนใช้กี่คนคนใช้ถึงล้านคนไหมเมื่อสมัยก่อนเมื่อ 2,500 ปีอ่ะ
2: ไม่ถึงค่ะ
0: อ้าวนั่นสิแสดงมันเจริญไม่ได้ภาษาที่ยังไม่เจริญภาษาลาวก็ไม่เจริญภาษาไทยก็ไม่เจริญภาษาเขมรก็ไม่เจริญภาษาที่เจริญก็คือภาษามโคตอนนั้นคนใช้ไม่ใช่น้อยเลยคนใช้มากมาย
2: แล้วอย่างภาษาโรมันล่ะคะ
0: ภาษาโรมันตอนนั้นโรมันก็ยังเข้าป่าเข้าดงอยู่เลยฮะยังลบเป็นไวกิ้งอยู่ฮะนี่ว่าคนที่ยังไม่ตอนเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยพวกคนโรมันนี่ยังเป็นพวกอะไรนะพวกที่ยังพูดกันแล้วเหมือนเป็นพวกแสวงหาวัตถุกำลังอยากกำลังแสวงหาวัตถุแล้วก็ยังไม่มีหลักของจริยธรรมศีลธรรมที่งดงามเลยเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะกับการมาบวชมาปฏิบัติไม่เหมาะกับการศึกษาพระไตรปิฎกเลยตอนนั้นพุทธเจ้าจึงไม่เหมาะกับปู่ประเทศอย่างนั้นคนพวกนั้นเหมือนคนมีบุญรุ่นหลังอย่างสมัยก่อนเขาลำบากมากพวกคนประเทศหนาวนะการไม่เหมาะกับว่าถือผ้าสามผืนบินธบาตเป็นวัดเนี่ยจะบินได้ไงไปโยงกิจจะบินไม่ได้โยม8องศาไปบินได้ไงฮะศูนย์องศาฮะพระไปนั่งอยู่คนไม้ได้พุทธเจ้าไปนั่งคนไม้ได้ไหมศูนย์องศาเนี่ยเหมาะไหม
2: ไม่เหมาะ
0: ไม่เหมาะเลยไม่เหมาะที่สุดตัดทิ้งไปเลยฮะเหมาะที่สุดคือมคธทั้งบุคคลก็ไม่เหมาะกลุ่มประเทศก็ไม่เหมาะอะไรก็ไม่เหมาะสปายะพุทธศาสนานี้ต้องมีสปายะสี่ที่สมบูรณ์ดังนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ย 2,000 กว่าปีเมืองมคธเจริญแล้วเจริญกว่าประเทศอื่นมีทุกอย่างแล้วมีการเรียนหนังสือมีมหาวิทยาลัยแล้วนะมคธมีมหาวิทยาลัยแล้วมีมหาวิทยาลัยกตักกศิราวิศวามิประเทศไหนมีมหาวิทยาลัยมั้งยังไม่มีแสดงว่ายังไม่เจริญแทนไม่ได้นะครูจ้างไปเกิดที่ประเทศที่เจริญแล้วเข้ายุคที่เจริญแล้วที่บุคคลที่มีปัญญาที่จะรับรู้อะไรแล้วแสดงว่าประเทศอินเดียเนี่ยเจริญมาก่อนประเทศอื่นมีอาหารสปายะเสนาสปายะบุคคลสปายะธรรมะสปายะ
2: จา ที่มีข่าวว่ามีคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วเล่าว่าตัวเองได้ไปเห็นนรกขุมต่างๆหลวงพ่อคิดว่ามีโอกาสไปได้มากไหมคะเกี่ยวกับนรก
0: มีโอกาสคนนั้นถ้าตายไปจะเห็นคนที่ทำบาปตายไปก็ไปเห็น
2: แล้วทำไมเขาถึงกลับมาเล่าให้ฟัง
0: เขาฟื้นนะสิ
2: นี่ทุกคนก็มีสิทธิ์ฟื้นสิคะ
0: ก็ฉีดยาแล้วไม่ฟื้นแล้วเขาบอกว่าจะตายบอกหมอจะฉีดยาเนี่ยจะฟื้นมาบอกหมอก่อนจะไปนรกจะมาเล่าให้ฟังบอกเขาก่อน
2: แล้วการเกิดเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นเพราะอะไรถ้าอยากเกิดเป็นเพศชายต้องทำอย่างไรและคนที่เป็นเพศที่สามเป็นเพราะทำกรรมอะไรไว้คะ
0: อยากมันถึงเป็นทุกข์น่ะอยากมันทำไมเนาะยินดียินดีถ้าไม่มีสิ
2: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นหญิงแล้วไม่สามารถบวชในพระศาสนาได้ค่ะ
0: ก็อยากเป็นหญิงก็เป็นแม่พุทธเจ้าสิโอ้ไม่ดีเหรอ
2: แต่ว่านานๆทีถึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิด
0: เป็นภิกษุณีพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเป็นเอตคราทะปัญญาเลิศเท่าภาษาริบุตรเป็นสาวิกามีฤทธิ์มากเท่าภาษาริบุตรสมัยพระเจ้าก็ผู้หญิงเก่งเยอะก็ไม่ได้ลดน้อยถอยไปเลยแต่ว่าผู้หญิงไม่สามารถจะไปโดดเดี่ยวได้เท่านั้นเองเสียตรงเพศนี่เองอ่ะ
1: ทำไม
0: ถึงยกเลิกเองอ่ะเพราะทำไม่ได้คือศีลต้อง307ข้อใช่ไหมฮะเยอะไปอ่ะถือไม่ไหวอ่ะฮะผู้ชายของ127ข้อถือได้ก็เลยอยู่ได้ผู้หญิงเขาถือไม่ไหวเองอ่ะเขาทิ้งหมดบอกไม่ไหวมันมากไปเอาแค่8คือมันขาดศูนย์ไปแล้วทางเมืองไทยเราไม่ยอมรับถือว่าอาจารย์ภิกษุณีไม่มีอ่ะเขาต้องมีภิกษุณีซื้อชะเถาะถือทอดกันมามันเสียดายที่ว่าเมืองไทยเราไม่มีมาเลยไม่พระท่านไม่ได้เอามาให้อ่ะพระพระอรหันต์ที่มาเมืองมาเผยแพร่ครั้งแรกท่านไม่ได้เอาภิกษุณีมาเผยแพร่เจลังกาเขาเอามาลังกาเขาภิกษุณีมาเผยแพร่ลูกพระเจ้าลูกสาวพระเจ้าโศกหลังพระพุทธเจ้านิพพานได้200ปีท่านเองก็มีภิกษุณียังอยู่ก็มาเผยแพร่ที่ลังกาลืมถามไปเราก็ไม่ได้ถามเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ใครจะตอบเราได
1: ้น้องมีเนมที่เป็นผู้หญิง
0: ก็สิกขามานานะฮะสมณเณรีฮะสมณเณรีนี่เป็นผู้หญิงที่จะบวชเป็นสมณเณรีก่อนเป็นสิกขามานาถือศีลทะศีล8ตอนนุ่งขาวก่อนแล้วก็พอถือสิกขามานาก่อนนะพอถือศีลได้แล้วก็เขาบวชเป็นสมณเณรีเหมือนสมณเณรแล้วพอประพฤติวัดเป็นสมณเณรได้ดีก็เป็นภิกษุณีแต่ว่าผู้หญิงในสมัยพระเจ้าเขาไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ป่าคนเดียวเดินทางคนเดียวไปนอนบ้านคนอื่นคนเดียวต้องมีเพื่อนผู้ชุนีไปด้วยแล้วแค่ผู้ชายจับมือถือแขนก็ผิดแล้วตายแล้วศีลขาดอะไรเงี้ยผู้ชายมันก็แกล้งเอาให้ศึกทั้งหมดเนี้ยมันลำบากยังผู้ชายพระในผู้หญิงแกล้งมาจับมือก็ยังไม่ต้องสึกใช่ไหมฮะถ้าเขามาแกล้งแต่ยังผู้หญิงเนี่ยมันแปลมันละเอียดอ่อนเกินไปอ่ะสิ่งของท่านคงจะให้มีไว้สำหรับยุคของท่านอย่างเดียวตอนที่จริงก็ตอนหลังก็มีมา 2,200 กว่าปีก็ยังอยู่นะพระเจ้าโศกแต่พอหมดยุ่งรุ่นของโสดาบันสกิทาคาพระหันความบริสุทธิ์ของผู้หญิงก็เริ่มหมดไปอย่างพิจุนีนอนคว่ำก็ไม่ได้เงี้ยสมัยนี้ถือไม่ได้เลยนอนคว่ำก็ได้ต้องนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวากินกระเทียมก็ไม่ได้เงี้ยลงเรือไปข้ามน้ำไปกับผู้ชาย2คนก็ไม่ได้ต้องมีพิจุนีไปด้วยมีเพื่อนไปด้วยมันวินัยเขาละเอียดมากจนใครจะถือได้โยมแค่ศีล8โยมยังจะอยู่วัดไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเหลือแค่ข้อเหรอยังไปถามหาอะไร301ข้อเนาะอ
2: ย่างตอนที่พระพิจารณาอาหารเดินตักอาหารเป็นแถวไม่ทำให้เกิดกิเลสหรอคะ

0: ถ้าแย่งกันจะเกิดกิเลสต่างคนต่างๆจะเกิดกิเลสพอไม่สำรวมมันจะเกิดต่างคนต่างวิ่งไปต่างเกิดกิเลส
1: ก็อย่างในขณะที่เข้าแถวก็จะมองเห็นอาหารทานต่อๆไปแล้วจะไม่เกิดกิเลสว่าอยากนะคะ
0: ก็เราก็มีสติว่าเราก็แค่อิ่มเดียวเราจะไปใจเราก็อยู่กับตัวเราที่จะไปนึกกินโน่นกินนี่นี่มันก็ต้องมีสติพระท่านก็สอนให้ตรงอยู่แล้วนี่สอนให้พิจารณาอยู่แล้วสอนว่านี่มันเป็นดินกินดินทั้งนั้นเนี่ยเราวิ่งไปกินดินเนี่ยกลายเป็นดินหมดอ่ะดินก็ร่างกายคนเรากินเข้าไปก็เป็นอะไรอ่ะลมก็กลายเป็นตดออกมาก็เหม็นฉี่ออกมาก็เหม็นอุจจาระมันก็เหม็นแล้วก็อาหารที่ว่าอร่อยก็ออกมาเป็นของ

0: ฉี่มาก็เหม็นอุจจาระมาก็เหม็นแล้วก็อาหารที่ว่าอร่อยก็ออกมาเป็นของไม่สะอาดเหมือนกันก็ต้องพิจารณาจะเป็นอร่อยอย่างเดียวได้ไงใช่ไหม
1: คุณในธรรมกับความดีแตกต่างกันยังไงคะ
0: มีอะไร
1: คุณในธรรมกับความดีค่ะ
0: ความดีอ๋อคุณธรรมกับความดีมันหูถามความหมายมันกว้าง คุณธรรมความดีคนละคนมีคุณธรรมเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆคนมีคุณธรรมก็คือคนมีศีล5ประจำใจหรือไม่มีพรหมวิหารประจำใจความดีนี่หมายถึงว่าทำอะไรก็ได้เป็นคนบางคนทุกคนก็ว่าเป็นคนดีใช่ว่าทำดีนี่หมายถึงว่าคิดดีพูดดีทำดีก็เรียกว่าความดีเป็นความดีพูดดีคิดดีทำดีนี่เรียกความดีคุณธรรมนี่หมายถึงว่ามีติดอยู่ในบุคคลนั้นบุคคลนั้นจะทำอะไรก็มีคุณธรรมหมดทำให้ผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละมีคุณธรรมหมดเช่นคนไม่อิจฉาคนไม่ริษยาคนไม่ร้ายคนมีคุณธรรม
1: แล้วสติกับสมาธิต่างกันอย่างไรคะ
0: สติก็คือทุกคนต้องมีสติทุกคนมีสติที่เราคุยกันนี้ก็มีสติแต่ยังคนที่ไปอยู่ศีลปัญญาเนี่ยคนขาดสติใช่ไหมขาดสติแต่ว่าสติของบุคคลเราเนี่ยสติมันจะสติปัฏฐาน4นี่หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่มีสติสมบูรณ์หมายถึงเรียนรู้ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกเรียนรู้กายเวทนาจิตธรรมนี่หมายถึงมหาสติปัฏฐาน4หมายถึงรู้ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากขึ้นกว่าคนที่มีสติธรรมดาปุถุชนนี่คือไม่มีสติสมาธินี่หมายถึงบุคคลที่เจริญจึงเกิดปีติเกิดฌานนึกเกิดปีติเกิดสุขเกิดในกตานั้นจึงเรียกว่าสมาธิต้องผ่านปีติจึงจะเป็นสมาธิต้องมีปีติมีสุขมีเอตคตาแต่ถ้าเรายังไม่มีวิตกวิจารปีติสุขคตาเกิดขึ้นบุคคลนั้นยังไม่มีสมาธิถ้าเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิแบบทั่วไปว่าขับรถมีสมาธิอ่านหนังสือมีสมาธิอันนี้ก็คือมีความมั่นใจมีความสตินั่นเองแต่สมาธิของพุทธศาสนาที่ทำให้ถึงจุดสูงสุดก็ต้องฝึกฝึกให้เกิดขึ้น
1: แล้วการทำสมาธิถึงที่สุดจนกระทั่งได้ปัญญาแล้วทำไมเราถึงต้องปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรถ้าเลิกปฏิบัติแล้วปัญญาจะหายไปหรือไม่คะแล้วเมื่อไหร่ถึงจะถึงที่สุดคะ
0: เป็นพระอรหันต์จบจิตคือจบจิตพระอรหันต์นี่จบจิตหมายถึงว่าจิตไม่ต้องดูแล้วเพราะจิตไม่ต้องรักษาแล้วเพราะจิตของท่านบริสุทธิ์แล้วไม่คิดบาปแล้วก็จบจิตไม่ต้องปฏิบัติตอนนี้ที่ว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมยังนั่งสมาธิอยู่ทำไมพระอรหันต์ยังเดินกรมท่านบริเรียกว่าอิทธิบาททั้ง4หมายถึงเจริญให้กำลังกายกำลังจิตเนี่ยไม่มีพลังเช่นเข้าสมาธิเข้าฌานเลยเมื่อการเข้าฌานอยู่บ่อยๆเนี่ยบางองค์ไม่ตะวันเข้าฌานพอสำเร็จแล้วไม่เข้าเลยเพียงแต่ท่านปล่อยวางอย่างเดียวท่านก็ไม่ต้องการเข้าฌานแต่องค์ผู้นั้นหมายถึงว่าเวลาจะดับจิตเนี่ยร่างกายท่านจะเจ็บปวดมากพวกอรหันต์ที่ปล่อยวางเรื่องฌานนะร่างกายก็จะเจ็บปวดเป็นคนธรรมดาแต่ท่านต้องทนเวทนาจนดับนิพพานแต่ว่าถ้าเอาคนที่เข้าฌานออกฌานเนี่ยเขาจะนั่งได้นานเดินได้นานยืนได้นานเขาจะมีพลังเพิ่มมาอีกหลายร้อยพันเท่าพลังของการทำฌานเนี่ยทำให้พระอรหันต์จำพวกนี้แก่ช้าลงแล้วก็เวลาจะตายไม่เจ็บปวดยกเวทนาออกจากกายได้จึงจำเป็นต้องเข้าฌาน
1: แล้วบุคคลที่สำเร็จฌานไปวนเวียนอยู่ในสวรรค์ตลอดเป็นเวลานานเช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าค่ะมีสิทธิ์ที่จะสามารถนิพพานได้หรือไม่คะ
0: ได้ไม่ได้ต้องกลับมาเกิดเป็นคนธรรมดาอีกนานเหลือเกินอาราบททุกขดาบทเนี่ยเป็นนิพพานพรหมแปลว่าพวกนี้ไม่มีตะรูปไม่มีความรู้สึกแต่ถ้ามันเป็นนิพพานแปลว่าเป็นเหมือนคือเรียกผมลุกปักจิตมันไปดับอยู่ตรงนั้นไปดับแบบว่าไปอยู่กับสังขารรูปไม่เคลื่อนไหวตรงนั้นเองมันก็กลายเป็นว่าเหมือนไปพักจิตอยู่ตรงนั้นยาวนานไปกับๆแล้วกลับมาเกิดก็ยังมีโรคกดหลงเหมือนเดิมก็ต้องมาฝึกใหม่เพราะว่าผิดทางก็เรียกนิพพานผมแต่ถ้านิพพานด้วยการใช้พิจารณานิ

0: พระไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นว่าไม่เที่ยงทั้งกายทั้งจิตนั้นจึงจะไปนิพพาน
1: แล้วคนที่นิพพานแล้วจะมาเกิดในสังสารวัฏอีกหรือไม่คะ
0: ไม่มีแล้วไม่มาแล้วนิพพานก็ถือไม่กลับมาแล้วแค่นาคาก็ไม่กลับแล้วโสดาบันก็ไม่กลับไปเกิดเป็นเทวดา7ชาติก็ไปแล้ว
1: แล้วอย่างคนการที่มีคนระลึกชาติได้เนี่ยนะคะทำไมเขาถึงระลึกชาติได้แล้วทำไมคนอย่างเราถึงระลึกชาติไม่ได้คนคนนั้นเป็นคนธรรมดาหรือเปล่า
0: เขาสะสมมาเยอะเขาสะสมชาติที่เรื่องสมาธิมามากเขาสะสมเรื่องสติปัญญาเรื่องสมาธิเขาจิตใจเขาเบาบางเขามีบารมีตรงที่เขาทำใจเขาได้ดีเขาเป็นมนุษย์เขาไม่หลงสมบัติไม่หลงลาภหลงยศหลงชื่อเสียงไม่หลงบ้าบอๆอย่างที่เขาหลงอะไรเงี้ยนะเขาให้เป็นคนปลงเป็นคนพิจารณาเป็นคนที่เห็นว่าความสงบเป็นเอกสิ่งใดไม่สุขเท่ากับความสงบสิ่งใดไม่สุขเท่ากับบุญกุศลเขาคร่ำครวญอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ศีลสมาธิเขาสูงแล้วพอตายมาเขาจึงจะรู้ชัดได้แต่คนที่มีโลกกฎหลงพวกนี้จิตใจเขาวาวุ่นมากเขาจิตเขาไม่ว่างเมื่อตายแล้วเขาจะระลึกไม่ได้
1: แล้วหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนทรงเจ้าคะ
0: ทรงเจ้านี่ถ้าหลอกแล้วไม่ดีพวกนี้เรียกว่าจิตตกอยู่ในอำนาจของอุปาทาน
1: แล้วจะมีจริงไหม
0: ยึดว่าตัวเองเป็นเจ้ายึดว่าตัวเองมีใครมาประทับหรือพวกนี้เรียกอุปาทานมันเป็นตัวตนบางคนก็ศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ต้องการทำเพื่อให้ทุกคนยกย่องว่าตัวเองเป็นเจ้าข้าสงเพราะความยึดผิดแต่บางคนก็ทำเพื่อจะช่วยคนโดยเมตตาพวกนี้ก็ยังได้ว่าได้บุญบ้างแต่ก็ไม่ใช่ถูกทางจิตเจ้าข้าสงถือไม่ถูกทางทั้งหมดแต่ว่าเขาก็ทำบุญแต่มันไม่ถูกหลักของพุทธวิธีวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่
1: ถ้านรกสวรรค์เป็นที่รวมของคนตายแล้วจะเป็นของคนตายทุกชาติไหมคะ
0: เป็นที่รวมของคนตายที่ทำกรรม
1: ทุกชาติไหมคะ
0: ทุกชาติ
1: ฝรั่งเอเชียอะไรก
0: ็แต่ว่ามันมีโซนนะโซน ไม่ใช่มาลงทีเดียวโซนใครตรงนั้นแม่มาตัดสินที่เดียวก็ตายเลยมันก็ต้องหนีเหมือนเนี่ยจังหวัดโน้นจังหวัดนี้พวกโน้นพวกนี้มีนรกสวรรค์แต่ละกลุ่มนะฝรั่งก็นรกฝรั่งสวรรค์ฝรั่งไทยก็นรกไทยสวรรค์ไทยบางทีก็อาจจะเผลอไปตกนรกฝรั่งบ้างก็ได้เพราะไปผิดลูกผิดเมียฝรั่งก็เป็นได้
1: แล้วอย่างการกวดน้ำหรือทำบุญกุศลที่เราอุทิศให้แก่ผู้ตายจะถึงผู้ตายหรือไม่คะ
0: คนที่ตายจะมารับบุญเนี่ยมีเทวดาเขาดีใจว่าลูกหลานทำบุญเขาโมทนาแต่ที่จริงเขาอิ่มบุญแล้วแล้วก็พวกเปรตที่ญาติตายเป็นสัมภเวสีวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดน่ะจะคิดถึงบุญอันนี้แต่ที่ไปเกิดแล้วจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไม่รับไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รับพวกที่จะรับคือพวกที่มีวิญญาณยังล่องลอยอยู
1: ่ในบทสวดมนต์มีอยู่บทหนึ่งแปลว่าเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเราเป็นทาสของพระธรรมเราเป็นทาสของพระสงฆ์หมายความว่าอย่างไรคะ
0: เราจะเป็นทาสหรือเปล่าเราจะเป็นทาสหรือเปล่านะเราจะเป็นทาสหรือเปล่าที่เราตรวจน่ะเราจะเป็นทาสไหมถ้าเกิดพระพุทธเจ้าอยากมาเป็นนายเรายอมให้เรารับใช้ไหม
1: ยอม
0: ก็แสดงว่าเป็นทาสก็หมายถึงว่าเรายอมเชื่อฟังท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีเมตตาที่สำเร็จแล้วเอาธรรมะมาสอนให้เรารู้จักทำจิตใจให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ธรรมะที่ท่านสอนเราเนี่ยมากมายซึ่งท่านมีแต่ความดีให้เราท่านไม่ได้เอาอะไรเราเลยเราก็คิดว่าเป็นทาสในหัวใจของท่านว่าเราจะคิดถึงท่านรับใช้ท่านเคารพต่อท่านไม่หมายถึงทาสอย่างนี้ทาสในความรู้สึกทาสในความดี
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีการถามตอบปัญหาได้ยินว่าการทำสมาธิให้คิดว่าปรารถนาจะเป็นอย่างไรให้ยึดสิ่งนั้นเช ช่นพระพุทธเจ้าก็เคยปรารถนาอยากเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ความอยากนี้ไม่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาหรือไม
0: ่อยากทำบุญไม่อยากทำบุญเนี่ยเป็นตัณหาจริงแต่ไม่แต่ผลแต่ไม่มีทุกข์นะคือไม่มีทุกข์แต่ถ้าอยากไปด่าไปว่าอยากไปโกงไปกินอย่างนั้นมีทุกข์อยากนั้นเป็นบาปแต่ถ้าอยากจะสร้างความดีอยากจะถือศีลอยากจะฟังธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมอาศัยว่าอยากอันนี้ถือเป็นตัณหาแต่ว่าเป็นกุศลเป็นอยากที่ไปทางคนทุกข์ต้องมีตัวกำลังอันนี้ถือว่าไม่ผิดพระเจ้าก็อาศัยตัวนี้มาเหมือนกับขี่เรือมันเนี่ยความอยากมันเรือใช่ไหมเหมือนรถเนี่ยแต่เราไม่ขี่เรือคือรถเราจะถึงได้ไหมแต่ต้องอาศัยแต่พอเราถึงจุดหมายปลายทางเราก็ไม่เอารถเอาเรือไป
1: แล้วก็จริงหรือไม่ที่พระท่านสามารถจาริกเองได้อะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องลองเอาไปดูก็มีคนหนึ่งฮะเอาไปโยมก็ให้ห้าองค์เอาพระธาตุไปห้าองค์แล้วแกก็เขาบอกพระธาตุเนี่ยเสด็จไปได้เองนะอันนี้ก็เป็นคนที่เป็นคนที่คิดอะไรแบบต้องแผลงเป็นคนสุดเป็นคนแบบว่าคนศิลปินเนี่ยเป็นคนคิดอะไรแบบชอบวิจารณ์คนนั้นอย่างนั้นชอบวิจารณ์การพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ประหลาดเขาชอบเขาก็เอาไปถึงบ้านเขาไปอธิษฐานว่าถ้าพระธาตุเสด็จมาจริงได้ก็ขอให้เสด็จไปจะเชื่อเพราะอยู่ไปไม่กี่วันได้เปิดที่ไหนพระธาตุเสด็จไปหมดแหละข้าอธิษฐานให้ไปจะเชื่อที่จริงบางคนเขาบอกว่าธรรมธาตุมียิงก็ไม่เจ้าเอามา5องค์ขอให้เพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆขอเขาก็เพิ่มมาเรื่อยๆไอ้นี่บอกให้หายไปก็หายไปหมดเลย
1: แล้วการบรรลุนิพพานโดยปัญญาคืออะไรคะ
0: บรรลุนิพพานก็คือว่าไม่เข้าฌานไม่มีฌานแต่ไม่เข้าฌานใช้จิตพิจารณาพระไตรลักษณ์ตลอดพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตามรู้จิตรู้กิเลสตัวเองด้วยปัญญาตลอดให้รู้ทันกิเลสและตัดกิเลสด้วยปัญญาตลอดไม่เข้าฌานแล้วก็สมัยก็เห็นไปตามความจริงที่ตัวเองพิจารณาอันนั้นจนเกิดปัญญาก็บรรลุธรรมกิเลสก็เลยดับไปเป็นการเข้าถึงปัญญาได้ในที่สุดแต่เป็นการเริ่มให้สงบก่อนดูบายทางขาน
1: แล้วเพราะเหตุใดเมื่อเราสามารถพิจารณาว่าร่างกายมีแต่ของสกปรกแล้วจึงสามารถบรรลุถึงธรรมได้คะ
0: ก็เราไม่เป็นรักมันไม่หลงมันสิเพราะไม่งั้นเราก็ไปเราเห็นว่ามันสวยอยู่ทุกวันพอไปเราไปเห็นว่ามันสวยมันหล่อเราก็เลยไปติดมันใช่ไหมเราก็เลยเหมือนอย่างคนอย่างผู้หญิงที่ไปหลงรักผู้ชายอ่ะใช่ไหมไปแย่งไอ้คนไหนหล่อไปแย่งกันอ่ะใช่ไหมหล่อนี่หล่อแย่งกันใหญ่เลยฮะใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ปลงใช่ไหมแต่บอกเฮ้ยไอ้นี่ขี้เหม็นขี้เต่าเหม็นนี่เนี่ยปากเหม็นนี่เนี่ยเหม็นอย่าแย่งกันไหมมันก็ปลงได้ไม่เอาแล้วไม่เข้าใกล้ไอ้ที่มันไม่ตรงมึงเลยว่าหล่อว่าหอมมาทั้งตัวไอ้คนเนี้ยก็การที่ปรงงานการที่พิจารณาร่างกายเหม็นก็เลยกูก็เหม็นมึงก็เหม็นก็ไม่หล่อจริงแบบเนี้ยนะการนี้คือการที่พิจารณาตัวเองทำให้คนอื่นไม่หล่อมันก็ไม่ไปรักใครไม่ไปหลงใครก็สบายพอไม่รักไม่หลงก็สบาย
1: แล้วเมื่อบรรลุนิพพานแล้วจะมีหน้าที่อย่างไรคะ
0: มีหน้าที่บางองค์ก็ต้องการอยู่เฉยๆไม่อยากจะขนขวายอะไรต้องการให้เสวยแต่ความสุขของตัวเองบางองค์ก็มีเมตตาตั้งอยู่ในพรหมวิหารอยากจะสอนให้คนอื่นได้บรรลุบ้างก็ต้องนำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปทำหน้าที่สอนเพื่อมีเวลาว่างมากแล้วที่จะไม่ต้องทำอะไรมีแต่หน้าที่สอนอย่างเดียวเหมือนอาจารย์เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วไม่ต้องเรียนและต่อไปนี้สอนเขาได
1: ้แล้วเพราะเหตุใดจึงห้ามการรับประทานผลไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่ากำมือหลังเที่ยงคะ
0: คิดว่ามันคงลำบากมั้งฮะตัวอย่างมันก็จะอิ่มเกินไปมันก็คงจะโลภมากเกินไปอ่ะคือท่านต้องการไม่พระโลภมากแล้วก็หายาก เอาน้อยๆหาง่ายแล้วก็พอดีพอไม่ให้มันน้ำย่อยเสียท่านนั่นเองแต่ถ้าหาคนที่ใหญ่มาก็เอาวันนี้เอาให้อิ่มอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้ก็อิ่มอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรหาตะลุกใหญ่มากินกันเงี้ยพระเจ้าก็เลยท่านฉลาดนะ
1: ถ้าไม่จำเป็นจริ ง
0: จะ
1: ถ้า
0: พิสูจ
1: น์เ
0: ข
1: าจะไม่ให้ด
0: ื่
1: มก
0: ัน
1: เพราะว่ามันจะทำให้ดื่มเกินไป
0: ก็เก
1: ิ
0: ดกิเลส
1: ได้
0: ส
1: ิน้ำปรมัตถ์ถ้าเกิดว่าดื่มมากๆแล้วมันน่าจะไปช่วยร่างกาย
0: ก็กินทุกวันมันก็จะติดแต่ดิแต่ว่าเขาพวกปรมัตถ์พวกนี้เขากินเวลามันทำงานเหนื่อยเท่านั้นเองไม่ได้กินเพื่ออย่างอื่นเพราะว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้จักตัวเองว่าบวชอยู่นานๆเนี่ยมันก็ไม่หิวไม่โหยอะไรอยู่แล้วเพราะว่าใจสบายอ่ะแต่ว่าเวลาบวชนานๆไปทำงานนั่นแหละคือออกมากเลยว่าต้องอาศัยน้ำปรมัตถ์และน้ำปานะช่วยเสริมเพื่อไม่ให้อ่อนเพลียแต่จริงๆถ้าปกติธรรมดาไม่ต้องฉันก็ไม่เป็นไร
1: อย่างบางคนจะมีความเชื่อแตกต่างกันไปในการรับประทานเนื้อสัตว์บางคนจะเชื่อว่าสัตว์ถ้ารับประทานสัตว์เล็กจะมีบาปมากกว่าสัตว์ใหญ่เพราะว่าสัตว์ใหญ่ถ้าเราฆ่าเพียงตัวเดียวก็สามารถทานได้หลายคนแต่สัตว์เล็กสามารถทานได้น้อยกว่าส่วนบางคนจะเชื่อว่าสัตว์ใหญ่จะเป็นบาปเนื่องจากมีคุณแก่เราสัตว์เล็กจะไม่ค่อยเป็นบาปเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรคะ
0: คือบาปที่มันเป็นนิจกรรมเนี่ยบาปที่เป็นยนิสินเนี่ยใช่ว่าเราทำทุกวันเนี่ยสมมติเราตบยุงทุกวันเนี่ยถ้าเราตบนับไม่ถ้วนมันก็บาปไม่ถ้วนเหมือนกันฮะแต่ถ้าว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยถ้าเราฆ่าจะนับไม่ถ้วนก็บาปมากกว่าสมมติเราฆ่ายุงจะนับไม่ถ้วนฆ่าสัตว์ใหญ่นับไม่ถ้วนเนี่ยจะฆ่ายุงก็บาปเป็นนิจสินเหมือนกันแต่ว่าบาปมากก็คือว่าฆ่าสัตว์ใหญ่เป็นนิจสินนี่จะบาปมากเพราะสัตว์นั้นมีคุณค่าเพราะเป็นสัตว์ที่มีค่าชีวิตมากกว่าสัตว์เล็กๆฉะนั้นจึงว่าถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่ก็บาปมากกว่า
1: แล้วก็จะมีบทสวดมนต์ที่ในการทำวัดที่จะขึ้นต้นด้วยว่าหันธรรมยานและลงท้ายด้วยว่ากรมเกษมหมายความว่าอย่างไรคะ
0: ก็เชิญเถิดเชิญท่านทั้งหลายจงมาระลึกถึงพุทธคุณในการพร้อมเพียงกันก็ว่างั้นเชิญท่านทั้งหลายมาระลึกถึงพุทธคุณแปลว่างั้นเชิญท่านทั้งหลายมาระลึกถึงพระธรรมคุณนี่จงมาสวดพร้อมเพียงกันแล้วเรียกว่าชักชวนมาสวดเป็นผู้นำสวดนั่นเอง
1: ไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะมีคำถามอื่นไหมคะถ้าไม่มีคิดว่าคำถามนี้คงเป็นคำถามสุดท้ายซึ่งตอนแรกข้าพเจ้าไม่คิดที่จะหยิบมาตอบแต่หลังจากที
0: ่ไม่ต้องตอบฮะ
1: ขอโทษค่ะไม่คิดที่จะหยิบมาถามแต่จากที่เมื่อกี้หลวงพ่อได้กล่าวถึงเพื่อนคนหนึ่งอยากทราบว่าเมื่อกี้ที่หลวงพ่อกล่าวถึงแม่บุญเดือนเป็นพระอรหันต์แล้วหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์หรือยังคะ
0: หัน ซ้ายหันขวาอยู่
1: อยากทราบว่าหลวงพ่อรู้ตัวว่าเป็นพระอรหันต์หรือยังคะ
0: ฮะไม่ได้เป็นตรงไหนเลยหันไม่ได้หันไปไหน เป็นนั่นเป็นไงเป็นพระอรหันต
1: ์ก็ละแล้วค่ะ
0: ใครจะมารู้ใครจะมารู้ตัวเองพระอรหันต์ต้องคบตัวเองต้องรู้เองอย่าไปประกาศตัวเองเป็นพระอรหันต์ต้องไม่เป็นคำว่าพระอรหันต์เนี่ยคนที่จะต้องการก็คือตัวเองเท่านั้นเองคนอื่นต้องการเพื่ออะไรมันไม่ใช่คือการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีพระฤาษีมา5ตนแต่พระเศรษฐีโกศลบอกว่าโอ้ฤาษีนี่เดินมาเนี่ยดูแล้วมีคุณธรรมสูงผมเผ่ารุ่มร่ามหนวดเขาลงหลังเป็นคนสันโดษตัดมาจากบ้านเรือนพระเจ้าบอกว่าพระเศรษฐีโกศลอย่าคิดว่าคนพวกนี้เป็นคนบำเพ็ญตบะมากมายแล้วเป็นพระอรหันต์คนที่บำเพ็ญพระตบะมากมายเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญคนที่จะรู้ว่าใครมีคุณธรรมสูงไม่สูงต้องมาอยู่ด้วยกันต้องมาคุยกันมาพูดกันจึงรู้ว่าบุคคลนั้นมีอะไรโง่หรือฉลาด คนเราไม่คุยกันไม่รู้ว่าโง่ฉลาดตัวเขาเองย่อมรู้เขาเองแต่ว่าคนมีกำลังมากไปมากก็ต้องเมื่อเกิดเหตุเพศภัยอะไรเกิดความจำเป็นขึ้นมาหรือว่าเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมาจึงจะรู้ว่าคนนั้นมีกำลังหรือไม่ดังนั้นการเป็นพระอรหันต์เนี่ยใครไม่รู้ได้หรอกเราก็ยังหันซ้ายหันขวาไปไหน
1: ก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากที่ช่วยตอบปัญหาให้เรากระจ่างใจในวันนี้จึงขอโอกาสถวายสังฆทานในวันนี้ด้วยเลย
0: เราจะไปปฏิบัติได้แค่ไหน ถามปัญหาตั้งเยอะนี่จะปฏิบัติได้หรือเปล่านะถามว่าไปตอบครูหรือเปล่า
1: ทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพยายามความเรียนของแต่ละบุคคลค่ะ
0: แล้วเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราได้อะไรเมื่อไม่อยู่กันหลายวันเนี่ยได้อะไรบ้าง
1: ได้ความอดทนอดกลั้นค
0: ่
1: ะ
0: อดทนอย่างเดียว
1: ความเพียร
0: ความเพียรก็สงบสงบสงบนี่อยากได้กันความเพียรแล้วกลับไปนี่จะไปปฏิบัติหรือเปล่าไปนอนปฏิบัติคือที่จริงปฏิบัติไม่ยากอะเวลาตื่นเช้ามืดเนี่ยเราก็มาก็นั่งเลยถ้าเราพยายามฝืนใจนะนั่งดูกายตัวเองสบายสบายไม่ต้องปล่อยใจไปคิดอะไรนะดูตัวเองนั่งอะไม่ให้เกียรติเองไปคิดถึงคนอื่น
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขา

าหลงชมงมโคมอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียนส

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนายตัมปทาธิกะอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนายตัมปทาธิกะผู้เป็นอุบาสกที่มีชีวิตเบื้องต้นดำเนินมาผิดทางเพราะไปคบกับคนพาลคนพาลก็พาไปหาผิดเป็นเช่นไม้ที่มีต้นคดแต่เบื้องปลายชีวิตมาพบกับกัลยาณมิตรผู้ทรงความรู้ที่เป็นยอดบัณฑิตบัณฑิตจึงพาไปพบทางสว่างของชีวิตเป็นดังต้นไม้ที่มีปลายตรงใช้งานได้ดีชีวประวัติของนายตัมปทาธิกะตัมปทาธิกะก็หมายถึงบุรุษคราวแดงมีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทที่ขยายความบาลีคุถกนิกายธรรมบทแห่งสหัสวรรคว่าเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเวรุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ทรงปรารภบุรุษคราวแดงผู้ฆ่าโจรโดยเรียกกันว่าเพชฌฆาตผู้ที่มีชื่อว่าตัมปทาธิกะให้เป็นต้นเหตุแห่งเรื่องดังนี้มีโจร499คนพากันหาเลี้ยงชีพด้วยการปล้นชาวบ้านเป็นอยู่เป็นต้นครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งมีตาพองเหลืองมีคราวแดงนายตัมปทาธิกะนี้ก็นับว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลักษณะที่เป็นผู้มีตาพองมีคราวแดงเขาก็ได้ไปยังสำนักของพวกโจรเหล่านั้นและกล่าวว่าเราจะหาเลี้ยงชีพอยู่กับพวกท่านขอรับพวกโจรจึงนำนายตัมปทาธิกะนั้นไปหาหัวหน้าโจรและบอกว่านายครับชายคนนี้ต้องการจะมาอยู่ในสำนักของพวกเราขอรับหัวหน้าโจรพิจารณาดูบุคลิกลักษณะของนายตัมปทาธิกะแล้วคิดว่าบุรุษผู้นี้มีนิสัยกักขระคือหยาบคายมากเขาสามารถที่จะตัดนมของแม่และใช้มีดเชือดคอพ่อเพื่อเอาเลือดออกมาดื่มกินได้จึงได้กล่าวปฏิเสธว่าพวกเราไม่ต้องการที่จะให้บุรุษผู้นี้อยู่ในสำนักของพวกเรานายตัมปทาธิกะนั้นแม้จะถูกคนหน้าโจรกล่าวปฏิเสธที่จะรับไว้อย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่ไปโดยได้อยู่รับใช้สิทธิ์ของคนหนึ่งที่เป็นบริวารของหัวหน้าโจรนั้นโดยเขาอาศัยอยู่กับสิทธิ์ของหัวหน้าโจรก็ทำให้สิทธิ์นั้นพออกพอใจในการกระทำหน้าที่เพื่อที่จะรับใช้ลูกพี่ต่อไปสิทธิ์นั้นจริงพอใจในตัมปทาธิกะที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างดีจึงได้พานายตัมปทาธิกะเข้าไปหาหัวหน้าโจรแล้วกล่าวอ้อนวอนให้หัวหน้าโจรรับไว้ว่านายครับบุรุษผู้นี้เป็นคนมีความรับผิดชอบดีมีอุปการะคุณแก่กระผมขอหัวหน้าจงช่วยสงเคราะห์รับเขาไว้เถิดขอรับหัวหน้าโจรมีความเชื่อใจลูกน้องที่มาพูดจะขอร้องจึงตกลงรับนายตัมปทาธิกะไว้อยู่มาภายหลังวันหนึ่งพวกชาวเมืองจึงได้ร่วมมือกับพวกราชบุรุษจับโจร499คนรวมทนายตัมปทาธิกะได้จึงนำพวกโจรเหล่านั้นไปมอบให้แก่พวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยคดีเพื่อพิจารณาตัดสินพวกอมาตย์ตัดสินคดีโดยสั่งให้ตัดศีรษะของพวกโจรเหล่านั้นด้วยขวานพวกชาวเมืองฟังคำตัดสินลงโทษฉะนั้นแล้วจึงปรึกษากันว่าใครเนาะพอจะเป็นผู้ฆ่าโจรเหล่านี้เมื่อเที่ยวแสวงหาก็ไม่เห็นใครๆที่จะรับเป็นผู้ฆ่าโจรเหล่านั้นพวกเขาจึงพูดกับพวกหัวหน้าโจรว่าท่านฆ่าโจรเหล่านี้แล้วท่านจะได้ทั้งชีวิตและความนับถือท่านจะฆ่าโจรเหล่านั้นเถิด
แม้หัวหน้าโจรเหล่านั้นก็ไม่ต้องการฆ่าเพราะความที่พวกโจรเหล่านั้นเป็นผู้อาศัยตนอยู่ถึงแม้พวกโจรทั้งหมดก็ไม่มีใครต้องการจะเป็นผู้ฆ่าโจรด้วยกันเองพวกชาวเมืองจึงถามนายตัมภะทาธิกะผู้มีตาพองเหลืองและคราวแดงนั้นเป็นคนสุดท้ายภายหลังโจรเหล่านั้นทั้งหมดนายตัมภะทาธิกะตอบรับว่าได้แล้วลงมือใช้ขวานฟันคอฆ่าโจรเหล่านั้นทั้งหมดและตัวเขาก็ได้ทั้งชีวิตและความนับถือการต่อมาพวกชาวเมืองจับโจร500คนมาจากทิศทักษิณคือทิศใต้แห่งเมืองนั้นแล้วนำมามอบให้แก่พวกอมาตย์ผู้ทำหน้าที่ตัดสินคดีเมื่อพวกอมาตย์เหล่านั้นสั่งบังคับให้ตัดศีรษะโจรเหล่านั้นพวกชาวเมืองก็ถามตั้งแต่หัวหน้าโจรเป็นต้นไปไม่เห็นมีใครเป็นผู้ประสงค์ที่จะฆ่าจึงถามกันว่าในวันก่อนมีบุรุษคนหนึ่งซึ่งรับฆ่าโจรทิ้ง500คนบุรุษคนนั้นผู้ทำหน้าที่ฆ่าโจรนั้นอยู่ที่ไหนคนทั้งหลายตอบว่าพวกเราเห็นเขาอยู่ในที่โน้นจึงเรียกนายตัมภะทาธิกะมาสั่งว่าท่านจงฆ่าโจรเหล่านั้นท่านจะได้ความนับถือนายตัมภะทาธิกะนั้นรับว่าดีละแล้วเขาลงมือฆ่าโจรเหล่านั้นและเขาได้ความนับถือครั้งนั้นชาวเมืองเหล่านั้นปรึกษากันว่าบุรุษคนนี้ดีพวกเราจะตั้งเขาให้เป็นเพชฌฆาตสำหรับฆ่าพวกโจรเถิดแล้วจึงให้ตำแหน่งเพชฌฆาตแก่นายตัมภะทาธิกะและยกย่องนับถือเขานายตัมภะทาธิกะนั้นได้ฆ่าพวกโจรอีกคราวละ500คน500คนที่มีผู้นำมาจากทิศตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างรวมแล้วเขาได้ฆ่าโจร 2,000 คนที่ถูกนำมาจากทิศทั้งสี่ด้วยวิธีการใช้ฝานควันคอนับตั้งแต่นายตัมภะทาธิกะรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตฆ่าโจรผู้ร้ายที่เขานำมาวันละ9คน2คนทุกวันทุกวันโดยเขาได้ทำการฆ่าโจรผู้ร้ายอยู่ตลอด55ปีและในเวลาที่เขาแก่ชราลงเขาไม่อาจตัดศีรษะโจรผู้ร้ายให้ขาดได้ด้วยการฟันทีเดียวต้องฟันถึง 2-3 ทีกระทำให้โจรผู้ร้ายต้องทุกข์ทรมาน

พวกชาวเมืองจึงปรึกษากันว่าคนฆ่าโจรคนอื่นควรจะมีขึ้นมาแทนนายตัมภธาธิกะเพราะนายตัมภธาธิกะได้ทำโจรผู้ร้ายทั้งหลายให้ทุกข์ยากลำบากยิ่งนักพวกเราไม่ต้องการนายตัมภธาธิกะเพชฌฆาตผู้นี้แล้วก็ถอดเขาออกจากตำแหน่งเพชฌฆาตนายตัมภธาธิกะนั้นกระทำการฆ่าโจรอยู่ในการก่อนเขาจึงมาได้ของสี่อย่างคือการนุ่งผ้าใหม่การดื่มน้ำข้าวต้มเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่การประดับดอกมะลิแต่เช้าและการลูบไล้ร่างกายด้วยของหอมและในวันที่เขาถูกถอดออกจากตำแหน่งเพชฌฆาตเขาจึงบอกคนในบ้านว่าท่านทั้งหลายจงต้มข้าวต้มผสมน้ำนมสดให้แก่เราและให้คนถือผ้าใหม่ดอกมะลิและของหอมสำหรับทาร่างกายไปยังแม่น้ำเขาอาบน้ำแล้วก็นุ่งห่มผ้าใหม่ประดับดอกไม้รูปร่ายร่างกายด้วยของหอมแล้วเขากลับมานั่งอยู่ในเรือนครั้งนั้นคนทั้งหลายก็ยกข้าวต้มที่เจือด้วยน้ำนมสดที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่ไปตั้งไว้ข้างหน้าเขาและนำน้ำสำหรับล้างมือมาให้แก่นายตัมภธาธิกะนั้นในขณะนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติคำว่าสมาบัติก็หมายถึงภาวะที่จิตสงบประณีตที่พึงเข้าถึงพิจารณาดูทางที่จะเที่ยวบิณฑบาตของตนว่าวันนี้เราควรจะไปในที่ไหนหนอก็ได้เห็นข้าวต้มเจือน้ำนมสดในเรือนของนายตัมภธาธิกะนั้นจึงใคร่ครวญว่าบุรุษนั้นจะทำการสงเคราะห์เราหรือไม่เนาะก็รู้ว่าบุรุษนั้นได้เห็นเราแล้วก็จะทำการสงเคราะห์เราครั้นเขาสงเคราะห์เราแล้วเขาจะได้สมบัติใหญ่แล้วพระเถระก็ห่มจีวรถือบาตรไปแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายตัมภธาธิกะนั้นนายตัมภธาธิกะพอได้เห็นพระสารีบุตรเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราได้ทำการฆ่าโจรผู้ร้ายมานานเราฆ่ามนุษย์มาเป็นจำนวนมากบัดนี้ในเรือนของเรามีข้าวต้มเจือด้วยน้ำนมสดมีผู้ตกแต่งไว้ให้แก่เราแล้วและพระเถระก็มายืนอยู่ที่ประตูเรือนของเราเราควรถวายทยธรรมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลานี้แล้วเขาก็นำข้าวต้มที่วางไว้ข้างหน้าของเขาออกไปแล้วก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระยกมือไหว้และนิมนต์ให้เข้ามานั่งในเรือนแล้วเขาเทข้าวต้มผสมน้ำนมสดลงในบาตรราดด้วยเนยสายใหม่ลงไปได้ยืนพัดให้พระสารีบุตรเถระอยู่ครั้งนั้นนายตัมภธาธิกะนึกอยากดื่มข้าวต้มผสมน้ำนมสดอย่างมากเพราะเขาไม่ได้ดื่มมานานแล้วพระสารีบุตรเถระรู้ความต้องการของนายตัมภธาธิกะนั้นจึงได้กล่าวกับเขาว่าดูก่อนอุบาสกท่านจงดื่มข้าวต้มของตนเถิดนายตัมภธาธิกะก็ส่งพัดให้แก่ผู้ที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นเพื่อให้พัดให้แก่ท่านพระสารีบุตรเถระแล้วเขาก็ดื่มข้าวต้มพระสารีบุตรเถระพูดกับบุรุษผู้พัดให้แก่ท่านว่าเธอจงไปพัดให้แก่อุบาสกธัมมธาธิกะเถิดบุรุษนั้นจึงไปพัดให้แก่นายตัมภธาธิกะนั้นส่วนนายตัมภธาธิกะดื่มข้าวต้มผสมนมสดจนอิ่มแล้วก็มายืนพัดให้ท่านพระสารีบุตรเถระต่อไปพระสารีบุตรเถระจึงเริ่มกล่าวอนุโมทนาคำว่าอนุโมทนาก็คือความยินดีด้วยแก่นายตัมภธาธิกะนั้นแต่นายตัมภธาธิกะก็ไม่สามารถจะทำจิตของตนให้ไปตามพระธรรมเทศนาของพระเถระได้พระสารีบุตรเถระสังเกตดูได้ก็จึงถามว่าดูก่อนอุบาสกเพราะเหตุใดท่านจึงไม่สามารถทำจิตให้ไปตามพระธรรมเทศนาได้เล่านายตัมภธาธิกะกราบเรียนตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมกระทำการที่เป็นกรรมหยาบช้ามาสิ้นกาลนานมาก

มนุษย์เป็นจำนวนมากถูกกระผมฆ่าตายกระผมมัวระลึกถึงกรรมชั่วของตัวเองอยู่จึงไม่สามารถทำจิตให้ไปตามพระธรรมเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าได้ขอรับพระสารีบุตรเถระคิดว่าเราจะพูดโน้มน้าวคือชักชวนให้เขาเห็นดีเห็นงามให้โอนอ่อนผ่อนตามจึงถามว่าท่านได้กระทำตามชอบใจตนหรือถูกคนอื่นให้กระทำเล่านายตัมภาทาธิกะกราบเรียนตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระราชารับสั่งให้กระผมกระทำขอรับพระสารีบุตรเถระจึงกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกเมื่อเป็นเช่นนั้นอกุศลคือความชั่วจะมีแก่ท่านได้อย่างไรนายตัมภทาธิกะเป็นผู้มีปัญญาทึบเมื่อพระเถระกล่าวโน้มน้าวอย่างนั้นเขาก็เข้าใจว่าเขาไม่มีอกุศลคือความชั่วจึงกราบเรียนว่าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวธรรมะเถิดขอรับขณะที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระกำลังกล่าวอนุโมทนาอยู่นายตัมภทาธิกะอุบาสกก็มีจิตแน่วแน่มีอารมณ์เป็นหนึ่งฟังธรรมะอยู่ทำให้เกิดขันติเป็นไปโดยอนุโลมคือคล้อยตามแก่อริยสัจหมายถึงความจริงอันประเสริฐภายในแห่งโสดาปัตติมรรคเป็นผู้แน่นอนที่จะได้เป็นพระอรหันต์ในอนาคตคือผู้ที่ได้เข้าถึงกระแสแห่งพระโสดาปัตติมรรคแล้วนี้อนาคตก็จะเป็นผู้ถึงซึ่งพระอรหันต์ต่อไปปรากฏว่าเมื่อพระสารีบุตรเถระได้เทศนาให้นายตัมภทาธิกะได้พิจารณาธรรมไปโดยลำดับและพอพระเถระกระทำอนุโมทนาจบแล้วก็ลาออกไปโดยมีนายตัมภทาธิกะตามไปส่งในเวลาที่นายตัมภทาธิกะตามไปส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับและในขณะนั้นมีนางยักษินีตนหนึ่งจำแรงตนเป็นแม่โคโนมาแล้วก็ขวิดที่หน้าอกของนายตัมภทาธิกะนั้นให้ตายไปในเวลาที่นายตัมภทาธิกะอุบาสกนั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตคือสวรรค์ชั้นที่4พระภิกษุทั้งหลายได้นำเอาเรื่องของนายตัมภทาธิกะนั้นมาสนทนากันในโรงธรรมว่านายตัมภทาธิกะเป็นผู้ฆ่าโจรกระทำกรรมหยาบช้ามาถึง55ปีเพิ่งพ้นจากหน้าที่เพชฌฆาตในวันนี้ถวายอาหารแด่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระในวันนี้เช่นกันเขาจะไปเกิดในที่ไหนเนาะพระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรเมื่อพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องที่สนทนาให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายตัมภทาธิกะนั้นได้ไปมาเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนี้นายตัมภทาธิกะฆ่ามนุษย์มาถึงเพียงนั้นและทำมาตลอดกาลนานช้าแล้วเขาไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตหรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายนายตัมภทาธิกะได้กัลยาณมิตรผู้ใหญ่แล้วเขาฟังพระธรรมเทศนาของสารีบุตรโดยกระทำไปตามอนุโลมญาณอนุโลมญาณก็หมายถึงความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษไปตามลำดับให้เกิดขึ้นแล้วเวลาที่เขาจุติคือเคลื่อนไปจากโลกนี้แล้วจึงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงได้ตรัสพระคาถานี้ความว่าบุรุษผู้ฆ่าโจรในเมืองได้ฟังถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติคือความอดทนไปตามลำดับไปสู่สวรรค์ชั้นไตรทิพย่อมบันเทิงใจพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมดาอนุโมทนากถาไม่มีกำลังนายตัมภทาธิกะ
กระทำอกุศลไว้มากเขาทำคุณวิเศษไว้บ้างหรือจึงได้เกิดด้วยเหตุนี้อย่างไรได้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอย่าถือประมาณแห่งธรรมะที่ตถาคตแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะแม้คำพูดเพียงคำเดียวที่อิงสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคำพูดประเสริฐโดยแท้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมสืบต่อไปจึงได้ตรัสพระคาถาธรรมนี้ว่าหากบทที่เป็นประโยชน์เพียงบทเดียวคนฟังแล้วสงบระงับได้ก็ดีกว่าวาจาแม้ตั้งพันที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์มีคำอธิบายในข้อความแห่งพระคาถานี้ว่าแม้วาจาที่กำหนดตั้งพันว่าอย่างนี้ว่า 1,000 2,000 ก็ตามแต่ถ้าวาจานั้นไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์คือประกอบด้วยบททั้งหลายที่ไม่มีประโยชน์มีประกาศแต่เรื่องพรรณนาอากาศพรรณนาภูเขาและพรรณนาป่าเป็นต้นไม่แสดงพระนิพพานมีมากเพียงใดก็เป็นวาจาชั่วเพียงนั้นบุคคลได้ฟังบทที่มีประโยชน์แม้เพียงบทเดียวอันใดเช่นบทว่านี้กายนี้สติคือความระลึกได้เป็นไปในกายของบุคคลได้บรรลุวิชาสามได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วสงบระงับกิเลสมีราคะคือความกำหนัดโทสะคือความคิดประทุษร้ายโมหะคือความหลงเมื่อสามารถสงบระงับกิเลสได้เพียงบทเดียวก็ทำให้สำเร็จประโยชน์เกี่ยวกับพระนิพพานคือแสดงขันธ์ได้แก่กองธาตุสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไปชื่อว่ามีธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟอายตนะเครื่องต่อความรู้เช่นตาเป็นเครื่องรู้รูปเป็นสิ่งที่รู้อินทรีย์ความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเช่นตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปเป็นต้นพละแปลว่ากำลังหมายถึงธรรมที่เป็นกำลังมีห้าประการคือศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความเพียรสติคือความระลึกได้สมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรอบรู้โพชฌงค์คือองค์ที่เป็นความรู้ของการตรัสรู้มีเจ็ดได้แก่สติธรรมวิจยะคือการสอดส่องเลือกเฟ้นธรรมวิริยะปีติคือความอิ่มใจปัสสธิคือความสงบใจและอารมณ์และสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็เป็นชื่อธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสี่อย่างได้แก่กายเวทนาจิตและธรรมแม้บทเดียวยังประเสริฐกว่าในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของนายตัมภธาธิกะอุบาสกจบเพียงเท่านี้ส่วนข้อคิดในเรื่องนี้ก็อยากจะนำท่านผู้ฟังมาพิจารณาถึงการได้บรรลุอริยธรรมของนายตัมภธาธิกะเพราะเขาไม่ได้คิดฆ่าคนด้วยตนเองแต่เขาได้รับตำแหน่งเพชฌฆาตทั้งเขาไม่ได้ทำอนันตริยกรรมคือกรรมที่เป็นบาปหนักที่สุดที่จะตัดทางสวรรค์และทางนิพพานจิตที่ฆ่าคนมีผู้ชักชวนให้ทำตามหลักอภิธรรมเรียกว่าสสังขาริกจิตคือจิตที่มีผู้ชักชวนให้ทำการทำบุญหรือบาปย่อมรับผลเต็มที่เหมือนพระองค์คลีมานเถระที่ถูกอาจารย์หลอกให้ฆ่าคนท่านจึงสามารถบรรลุอริยธรรมชั้นสูงสุดได้แต่ถ้าเป็นอสังขาริกจิตคือจิตที่ไม่มีผู้ชักชวนให้ทำบุญหรือทำบาปย่อมได้รับผลเต็มที่ดังท่านพระเทวทัตคิดฆ่าพระพุทธเจ้าเองและกระทำอนันตริยกรรมเองอีกด้วยท่านจึงต้องตกไปอยู่ในนรกอเวจีจึงต่างกับพระเจ้าอาชาติศัตรู
ผู้ถูกพระเทวทัตยุยงให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระองค์จึงไปตกนรกแค่โลหะกุมพีโทษเบากว่าพระเทวทัตท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นข้อคิดที่จะทำให้พิจารณาในเรื่องของนายตัมภะทาธิกะอุบาสกว่าที่ท่านสามารถได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะการกระทำบาปของท่านยังไม่ได้กระทำอนันตริยกรรมแล้วก็บาปที่ท่านก็ทำก็เป็นบาปที่มีคนอื่นชักชวนให้ท่านกระทำจึงทำให้ท่านนี้สามารถจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลได้ท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอฝากกลอนเป็นข้อคิดสักบทหนึ่งสั้นๆจากหัวข้อบทกลอนว่าโจรกลับใจพวกโจรา500คอยจี้ปล้นประชาชนเกรงกลัวเนื้อตัวสั่นคิดทำบาปหยาบช้ามาตามทันรีบกลับหันใจมาเลิกสามานท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอยุติและลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติ

0: มนเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันธรรมโนที่พระสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมนักบวชในขมะก็ดีนะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่มาจากทางบ้านก็ดีนะก็ขออนุโมทนาที่เห็นความสำคัญของการมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะวันนี้ก็เป็นวันพระนะก็เป็นวันที่พวกเรามีโอกาสน้อมระลึกถึงวันสำคัญสำคัญนะเดือนหนึ่งปีหนึ่งนะจะมีวันสำคัญสำคัญให้เราได้ทำดีนะวันที่สำคัญคือวันที่เรามี

กายวาจาใจมีศีลมีธรรมนะวันนั้นเป็นวันดีนะเดือนไหนก็ตามถ้าเรามีกายวาจาใจดีแล้วนะเดือนนั้นทั้งเดือนก็เป็นเดือนที่ดีนะปีไหนก็ตามที่เรามีกายวาจาใจมีศีลมีธรรมแล้วปีนั้นก็ดีนะความเป็นจริงแล้วถ้าเราจะเอาดีจริงๆก็ดีที่กายวาจาแล้วก็ใจนะแล้วเราก็หาโอกาสทำดีให้ยิ่งขึ้นไปเช่นวันนี้เป็นวันพระช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนช่วงเข้าพรรษานะก็เป็นหา อุบายให้ตนเองนั้นได้มีโอกาสแล้วเลิกถึงสิ่งดีๆนะแล้วเราก็มีสติมีปัญญาที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นให้มีขึ้น

ัญญาที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นนะเรียกว่าเป็นบารมีดังนั้นวันเดือนปีเขาก็เป็นเช่นนั้นนะมีแต่จะเกินกินลองนะวันเดือนปีเนี่ยเป็นพระการพระการหมายถึงว่ามีอนุภาพมากนะไม่มีใครจะไปขัดขวางอนุภาพของพระการได้นะเขาเดินทั้งวันเขาไม่เคยหยุดนะจะวันไหนเดือนไหนปีไหนเขาก็มีอนุภาพมีความเที่ยงธรรมตลอดนะจนกระทั่งทุกคนก็รู้ว่าการที่รักษาเวลาการที่รู้จักเวลาเนี่ยเป็นคนที่มีค่ามากนะเพราะว่าเวลาเป็นของมีค่ามันผ่านไปแล้วเอากลับมาไม่ได้มีเงินเท่าไหร่เรามีซื้อเวลาก็ซื้อไม่ได้เราซื้อในกาแพงแค่ไหนก็ซื้อได้แต่สักเวลานาทีหนึ่งเราจะซื้อกลับมาไม่ได้เลยนะคนเราก็ต้องคิดถึงว่าเราต้องทำความดีแข่งกับเวลานะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเตือนพระภิกษุนะพร้อมสาวกทั้งหลายว่า วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทั้งหลายทำอะไรอยู่นะท่านก็เห็นว่ามีแต่วันคืนล่วงไปล่วงไปนะพวกเราทำอะไรอยู่นะถ้าพวกเราได้ทำกายวาจาใจให้เป็นบุญแล้วเราก็จะไม่เสียใจนะเมื่อมีคำถามนี้เกิดขึ้นว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราก็จะได้ภูมิใจว่าเราทำความดีด้วยการไม่ประมาท มีกายกายก็เป็นบุญมีวาจาก็วาจาก็เป็นบุญมีใจก็ใจก็เป็นบุญนะช่วงเข้าพรรษาพระภิกษุได้มาจำพรรษานะได้มาบวชได้มาปฏิบัตินะก็รักษาศีลรักษาธรรมทีนี้ธรรมของคฤหัสถ์ก็มีนะธรรมของคฤหัสถ์เนี่ยเป็นเหตุให้คนที่มีเกียรติมีเกียรติยศธรรมของคฤหัสถ์เนี่ยเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วจะเป็นคนที่มีปัญญาธรรมของคฤหัสถ์เมื่อมาปฏิบัติในหลักธรรมแล้วเนี่ยก็จะมีทรัพย์มีทั้งเกียรติยศนะมีทั้งปัญญานะมีทั้งทรัพย์สินเมื่อปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์ในข้อที่4เนี่ยก็จะเกิดญาติมิตร4ข้อเนี่ยเป็นธรรมของคฤหัสถ์ธรรมคฤหัสถ์ธรรมมีอยู่ด้วยกัน4ประการข้อแรกคือสัจจะสัจจะคือความจริงใจนะความจริงใจมีกับใครพูดคำไหนก็ทำอย่างที่พูดคนคนนั้นก็จะมีเกียรติยศนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะถ้าใครพูดจริงทำจริงนะจะเป็นที่นับถือว่าคนเนี้ยเป็นคนดีคนจริงก็มีตัวอย่างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบันไลท่านละสังขารไปแล้วท่านก็มอบร่างให้กับอาจารย์ใหญ่นะวันที่มาประชุมเพลิงเนี่ยคนทั้งประเทศไทยนะก็หลั่งไหลทำบุญร่วมประชุมเพลิงถึงไม่ได้ไปก็ระลึกถึงหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านมีเอกลักษณ์นะใครไปหาท่านก็จะรู้ว่าท่านจะมีเอกลักษณ์ถือเป็นคล้ายๆกับเป็นไม้หรือว่าเป็นที่รดน้ำมนต์หรือว่าเป็นฟองน้ำนะแล้วแต่ที่ท่านจะถือนะแล้วท่านจะเคาะหัวนะถ้าใครเห็นรูปลักษณ์ของท่านก็จะนึกออกถ้าใครเคยไปกราบท่านก็จะเห็นได้นึกได้ก็จะเคาะหัวก็มีนักข่าวถามว่าหลวงพ่อเคาะหัวญาติโยมเนี่ยก็จะได้ผลนะท่านก็อ้าวเราก็เคาะเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตว่าขอให้หายป่วยหายไข้นะขอให้มีความสุขโรคต่างๆขอให้หายด้วยอนุภาพสัจจะสัจจังเวลาท่านเคาะเนี่ยท่านอธิษฐานจิตนะสัจจะสัจจังสัจจะสัจจังขอให้หายโรคหายภัยเงินทองมากมายเหลือเกินเงินทองของพระคุณนะนะเป็นพันๆล้านหมื่นๆล้านนะสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างถนนนะสร้างคนมีศีลมีธรรมสร้างให้คนมีศรัทธาในการกราบพระไหว้พระนะท่านอธิษฐานจิตของท่านว่าสัจจะสัจจะ

0: พ่อสนองท่านเทศเองเรื่องนี้ท่านบอกว่าขยันไปติหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณนะเป็นพระดีนะท่าน
1: เพราะใจก็เราตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไม่แสสายโยกโครงไปที่อื่นเราฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันบุญก็เพิ่มขึ้นสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นทำให้เรารู้ทำให้เราเห็นความเป็นจริงความจริงคือสัจธรรมความเป็นจริงความเป็นจริงของธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่เราเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นมารู้แล้วเห็นแล้วเราก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่มีการบังคับไม่มีการเข้าไปสกัดกั้นใจของเราก็สบายบางคนไปบังคับต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เกิดความเครียดเกิดความกังวลทุกข์มันเลยเกิดถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติของมันดูว่ามันเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับคิดดีเดี๋ยวก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวก็ดับทุกข์เดี๋ยวก็ดับสุขเดี๋ยวก็ดับไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานเราก็ทำความรู้ทำความเห็นทำความเข้าใจใจสติตัวรู้ใจปัญญาเข้าไปสอดส่องพิจารณาเห็นความเป็นจริงของมันเราก็อยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขไอ้ที่เรามีความทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นเราสามารถบังคับได้เราสามารถควบคุมได้แต่พอถึงเวลาเราไม่สามารถบังคับได้ควบคุมได้ทุกข์มันเลยเกิดนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราไม่สามารถบังคับได้แม้แต่ร่างกายของเราเรายังบังคับไม่ได้ไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้แก่ไม่ให้ตายเราไม่สามารถควบคุมบังคับมันเป็นไปตามสภาวะของมันถึงเวลามันก็แก่ถึงเวลามันก็เจ็บถึงเวลามันก็ตายเพียงแต่เรารู้แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้ทันชีวิตของเราก็มีความสุขนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณายืนเดินนั่งนอนเห็นความเป็นจริงถ้าเพียงแค่การที่เรามาให้ทานรักษาศีลมันเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งแต่มันยังดับทุกข์ไม่ได้มันแค่ควบคุมไว้ไม่ทุกข์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงเราไปลงยึดลงติดเราไปลงบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ตามที่เราต้องการเมื่อมันไม่เป็นตามที่เราต้องการเราก็มีความทุกข์มีความกังวลมีความเร่าร้อนชีวิตของเรามันจึงไม่เจอความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสอนให้ละให้ปล่อยให้วางให้อยู่กับความว่างความสงบไอ้ความคิดนี่แหละก็เรียกว่าสังขารตัวปรุงแต่ง ันทำให้ทุกข์เกิดขึ้นไปยึดติดอยู่กับอนาคตไปวาดฝันอยู่กับอดีตอนาคตที่เรานึกว่าเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้แท้ที่จริงเราไม่สามารถควบคุมแก้ไขอะไรได้อดีตก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วย้อนไม่ได้แก้ไขไม่ได้คิดไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์เกิดทุกข์เกิดโทษทำให้เราเศร้าหมองเสียใจที่เราลองคิดลองพูดลองทำในสิ่งที่ไม่ดีเราคิดได้แต่แก้ไขไม่ได้เพราะเราย้อนอดีตไม่ได้เราย้อนเวลาไม่ได้อนาคตก็ยังไม่มาถึงมองไม่เห็นฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมพายุจะเข้าเราก็ไม่สามารถกำหนดได้คาดการได้แต่ปัจจุบันนี้ต่างหากที่เราสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดการกระทำคำพูดของเราได้พระพุทธองค์ยังสอนให้เราทำปัจจุบันรู้อยู่ปัจจุบันคิดอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราก็สามารถควบคุมความคิดควบคุมกายควบคุมวาจาการกระทำคำพูดของเราให้อยู่ในขอบข่ายอยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองไม่นำความเดือดร้อนไปสู่บุคคลอื่นอันนี้เราสามารถทำได้แก้ได้และมันก็จะกลายเป็นอดีตปัจจุบันนี้มันจะกลายเป็นอดีตและปัจจุบันมันก็จะไปสู่อนาคตทั้งอดีตอนาคตนี่มันไปกับปัจจุบันทั้งหมดถ้าปัจจุบันดีอดีตก็ดีอนาคตก็ดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าปัจจุบันไม่ดีมันก็กลายเป็นอดีตไม่ดีแล้วมันก็ไปสู่อนาคตที่ไม่ดีนั้นวิธีแก้ก็คือปัจจุบันทำยังไงเราจะแก้ใจตัวเองเราเคยเป็นคนคิดมากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นกระทบรสกายสัมผัสใจเร่าร้อนวุ่นวายมีการคิดนึกปรุงแต่งมีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีหลงเราก็ไปยึดติดกับอารมณ์เหล่านั้นซึ่งมันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ถ้าเราปล่อยระวางรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจของเราก็เบาสบายนั่งที่ไหนก็เป็นสุขนอนที่ไหนก็เป็นสุขทำอะไรที่ไหนก็มีแต่ความสุขในความสุขอย่างนี้ไม่มีใครที่แนะเรานอกจากพระพุทธเจ้านอกจากครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะไม่มีใครสามารถทำให้เราเป็นสุขได้นอกจากตัวเราเองไม่มีใครสามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองทั้งทุกข์ทั้งสุขนี้เราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำมันเกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากใจของเรากรรมทั้งสามทางถ้ากรรมดีกรรมชั่วมันเกิดทั้งสามทางถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็สามารถยับยั้งบาปอกุศลไม่ให้เกิด หรือมันเกิดแล้วก็พยายามตัดละปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วก็เพียรมาเป็นบุญกุศลให้เกิดขึ้นมีความมันมีความขยันมีความอดทนขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันสวดมนต์ภาวนาขยันฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติฟังแล้วก็ไปปฏิบัติทานดีอย่างไรเราก็ลงมือปฏิบัติให้มันเกิดผลศีลดีอย่างไรเราก็ปฏิบัติรักษาศีลให้มั่นคงศีล5ศีลอุโบสถศีล8ที่เราสมาทานกันเราก็พยายามทำให้มันครบถ้วนเมื่อมันครบถ้วนแล้วเรานึกถึงเมื่อไรเราก็มีความสุขประทานของเราสมบูรณ์ศีลของเราสมบูรณ์สมาธิเราก็ฝึกจิตฝึกใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นฝึกให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ปล่อยจิตส่งใจก็เราออกไปข้างนอกคนเราส่วนใหญ่ก็อยู่กับการคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนใจของเราไม่เคยพักไม่เคยผ่อนมันทำงานอยู่ตลอดความคิดความปรุงแต่งมันไม่เคยหยุดไม่เคยว่างไม่เคยนิ่งไม่เคยเฉยเราปล่อยปละละเลยให้มันคิดให้มันเที่ยวไปในที่ต่างๆโดยที่เราไม่ควบคุมไม่ดูแลขาดสติขาดสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี่สำคัญถ้าเราขาดสองสิ่งนี้เราไม่สามารถทำให้จิตตั้งมั่นไม่สามารถสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้เราก็จะกลายเป็นคนหลงไม่รู้ไม่เห็นความจริงอยู่กับความหลอกลวงอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตหลอกตัวเองอยู่ตลอดพอหลอกไม่สำเร็จมันก็เกิดทุกข์คิดแล้วไม่ได้ดังใจคิดแล้วไม่สมหวังเกิดความเศร้าหมองเกิดความขุ่นมัวเกิดความเร่าร้อนพอเราไปยึดติดกับความคิดเราไม่ปล่อยเราไม่วางให้มันว่างให้มันสงบพุทโธไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่มีพระธรรมอยู่ที่ใจไม่มีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจของเราก็เลยไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐมีแต่กิเลสตัณหามันพาไปเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวลงทั้งวันวนๆอยู่พาไปหาทุกข์หาโทษหาภัยคิดแล้วก็เร่าร้อนคิดแล้วก็วุ่นวายคิดแล้วก็เศร้าหมองขุ่นมัวนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขพอจะกินสักหน่อยมันจะไปนู่นอีกแล้วคิดไปอยู่ไม่ได้ต้องไปตามความคิดพอจะนอนสักหน่อยมาคิดอีกแล้วมันต้องไปทำนั่นต้องไปทำนี่ต้องไปที่นั่นที่นี่นอนไม่เป็นสุขแล้วต้องลุกขึ้นมา พราะความคิดมันไปกระตุ้นกระตุ้นให้เรานี้ต้องควนควายต้องสร้างต้องทำมันวุ่นวายหาความสงบหาความสุขไม่ได้เราต้องนั่งเฉยๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกฝึกพุทโธพุทโธไว้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราตลอดใจของเราก็มีความสุขในความสุขนี้เราไปหาที่ไหนไม่ได้ไม่มีการซื้อไม่มีการขายไม่มีการจำหน่ายต้องใช้ศรัทธาใช้ปัญญาที่ตัวเองมีขวนขวายสร้างธรรมมันเกิดเองไม่ได้นั่นที่เรามาวัดเราก็ต้องขวนขวายมีศรัทธาว่าวันนี้เราจะมาสร้างบุญกุศลเป็นวันพระเป็นวันที่เราพุทธบริษัทมีศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องของบุญของกุศลว่าทำบุญและบุญให้ผลเป็นความสุขเราจึงมาลงมือสร้างมือทำให้เกิดบุญด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเมื่อเรามีความเชื่อมั่นแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันก็เกิดผลเห็นผลเราให้ทานและใจของเรามีความสุขเรารักษาศีลแล้วใจก็เรามีความสุขเราภาวนาตั้งมั่นใจก็เราก็เกิดความสุขเราฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆมีความขยันมีความหมั่นเพียรมีความอดทนเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆสร้างอย่างนี้บ่อยๆทานศีลภาวนาที่เราสะสมที่เราสร้างมันก็เพิ่มพูนเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยไปนั่งตรงไหนก็บุญเกิดตรงนั้นไปเดินตรงไหนก็บุญเกิดตรงนั้นไปทำอะไรก็เป็นบุญหมดใจมันเป็นบุญกายมันเป็นบุญวาจามันเป็นบุญนั้นบุญมันเกิดที่กายวาจาใจของเราเนี่ยไม่ได้เกิดที่วัดไม่ได้เกิดที่โบสถ์ที่ศาลาไม่ได้เกิดที่ตู้พระไตรปิฎกต้องไปอ่านแค่เรานั่งเราเดินเรายืนใจของเราสงบใจของเราว่างมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวบุญมันก็เกิดละถ้าคนที่รู้จักทำบุญอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่ที่เราทำไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยต่างๆสัพพยะไม่เอื้ออำนวยที่อยู่ที่อาศัยคนรอบข้างไม่เอื้ออำนวยหรือทรัพย์ก็เรียกว่าทำบุญต้องมีทรัพย์มีเงินมีทองจึงจะทำบุญได้เราไม่มีเงินไม่มีทองเราทำบุญไม่ได้แต่ที่จริงแล้วการทำบุญ

ไม่ต้องใช้ทรัพย์ก็ได้แค่ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาของเราสร้างศรัทธาลงมือปฏิบัติพอศรัทธามันเกิดบุญมันก็เกิดมันมีความขยันมีความเพียรมันสร้างมันทำมันภาวนาพุทโธพุทโธตลอดงานสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากเราฝึกฝนอบรมเรามาวัดนี้มาเรียนรู้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้สุตตะมัญญปัญญาฟังบ่อยๆแล้วเกิดปัญญาฟังแล้วไปพิจารณาเอาไปใคร่ครวญวิตกวิจารยกจิตของตัวเองขึ้นมาสู่กระแสธรรมบุญก็เกิดกุศลความฉลาดก็ตามมาฉลาดในการให้ทานให้อย่างไรมีความสุขให้อย่างไรเป็นบุญฉลาดในการรักษาศีลศีลอยู่ที่บ้านก็รักษาได้ศีล5แม้แต่ศีล8ศีลอุโบสถถ้าคนรู้จักก็สามารถทำที่บ้านได้ไม่จำเป็นต้องมาวัดเสมอไปถ้าคนไม่รู้ว่ารักษาศีล8ศีลอุโบสถต้องมาวัดต้องมาทำที่วัดเท่านั้นอยู่บ้านก็ทำได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็นึกว่าบ้านมันไม่เหมาะไม่ควรสัปปายะมันไม่ให้เท่านั้นเองไม่เหมาะกับการรักษาศีลอุโบสถศีล8บางครั้งเราอยู่บ้านเราอดไม่ได้ครอบครัวไม่สามารถทำให้เรารักษาศีลให้ครบถ้วนบางทีเราต้องทำการงานบางคนต้องทำครัวทำอาหารต้องไปจ่ายตลาดซื้อเนื้อซื้อปลาถึงมันไม่เหมาะกับการถือศีลอุโบสถถือศีล8แต่สถานที่ใดที่เราสามารถทำได้เราก็สามารถที่จะถือศีลรักษาศีลสมาทานศีลได้อันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนว่าพร้อมไหมที่จะถือศีลอุโบสถศีล8จะทำมาวัดนี่ก็ถือได้หมดศีล5ก็ถือได้บางคนว่าศีลมีศีล5แล้วอยู่วัดไม่ได้วัดก็ต้องมีศีลอุโบสถศีล8ศีล5ก็อยู่ได้โยมแค่เราตั้งใจว่าเราจะมาปฏิบัติเราจะสวดมนต์เราจะภาวนาเราจะเดินจงกรมเราจะฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็เป็นบุญแค่มีศีล5ก็ทำบุญได้ถามว่าศีล5ไปนิพพานได้ไหมสมัยพุทธกาลนี่ก็ไปกันเยอะศีล5
แต่พอฟังธรรมและบรรลุแล้วก็ขอบวชเท่านั้นเองแต่ตอนบรรลุนั้นยังไม่ได้ถือศีลนะก็ศีล5ยังไม่ได้บวชเป็นคฤหัสถ์แต่พอฟังธรรมเสร็จแล้วก็บรรลุพอบรรลุแล้วก็ไม่อยู่บ้านแล้วเห็นว่าบ้านไม่ใช่สถานที่ที่ตัวเองจะอยู่ได้อยู่แล้วหาความสุขได้ยากงั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการประพฤติปฏิบัติเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำให้เกิดสติเกิดปัญญาเห็นทุกข์เห็นภัยของการครองเรือนอาการที่เราอยู่เราอยู่คือเย่ากระเรือนนะบ้านเรือนนี่เป็นสถานที่ที่ทำให้เรายึดติดทำให้เราไปไหนไม่ได้มีครอบมีครัวคอยดึงรั้งเราไว้แม้เราออกจากบ้านจากเรือนแต่ถ้าเราฝึกออกมาบ่อยๆฝึกออกจากบ้านจากเรือนตัดบ้านตัดเรือนทำลายบ้านทำลายเรือนของตัวเองไม่มีเรือนก็ไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรต้องยึดไม่มีอะไรต้องติดเราก็เบาสบายจะไปไหนก็ได้ไปในที่ที่เราคิดว่าไปแล้วมันสะดวกสบายไม่มีอะไรผูกพันไม่มีอะไรยึดติดก็เรียกว่าเป็นอิสระกายก็เป็นอิสระใจก็เป็นอิสระแต่คนส่วนใหญ่แล้วมันออกมาไม่ได้มันมีห่วงหลายห่วงห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงครอบห่วงครัวห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลาภห่วงยศมันเลยออกจากบ้านไม่ได้งั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่พยายามฝึกฝนตนเองหัดออกมาบ้างสักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีตัดห่วงเราสักวันหนึ่งเราต้องทิ้งหมดละไอ้ที่เราห่วงไอ้ที่เราห่วงเราก็ไม่สามารถยื้อเอาไว้ได้เราก็ต้องจากมันไปมันก็ต้องจากเราไปกรรมาตัวคนเดียวเวลาเราไปเราก็ไปคนเดียวกรรมาตัวเปล่าเราก็ไปตัวเปล่าเราก็อะไรไปไม่ได้ที่มาสร้างมาทำก็ทิ้งหมดจะรวยจะจนก็ทิ้งหมดแต่สิ่งที่เอาไปได้ก็คืออริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐมีศรัทธามีทานมีศีลมีหิริมีโอตัปปะมีปัญญาที่สามารถนำไปได้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเช่นบุญกุศลที่เรากำลังสร้างเป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งถ้าตายแล้วอริยทรัพย์นี้ก็จะพาเราไปพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติพระนิพพานสมบัตินี่เรียกว่าสมบัติที่เราสร้างถ้าเป็นเทวดาก็บอกว่าทิพย์สมบัติ
เทวดาก็ไปจากมนุษย์ที่มีทานมีศีลมีภาวนาขยันสร้างขยันทำบ่อยๆเวลาตายก็เป็นทิพยสมบัติสมบัติอันเป็นทิพย์มีกายทิพย์อิ่มทิพย์วิมานทิพย์ก็ไปจากมนุษย์ที่สร้างบุญสร้างกุศลนี่เองฉะนั้นถ้าเราต้องการมีความสุขมีความเจริญมีทิพยสมบัติเราก็ต้องสร้างบุญกุศลเอาไว้อย่างอื่นเราเอาไปไม่ได้แก่เวรเงินทองยศตามบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องข้าทาสบริวารเราทิ้งหมดเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวจะเอาไปได้ยังไงโยมร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปบนผืนแผ่นดินนี้กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอย่างอื่นไม่ต้องไปพูดว่าเอาไปได้ไหมแม้แต่ร่างกายเราเองเรายังเอาไปไม่ได้แต่เราไม่ได้คิดคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าเวลาตายแล้วจะอะไรไปนึกว่าเดี๋ยวเขาก็เอาไปให้ทำไปให้ลูกหลานญาติพี่น้องทำบุญไปให้ก็ได้บุญจากญาติแต่ในหลักของความเป็นจริงแล้วไม่ใช่โยมพระพุทธองค์บอกว่าเราต้องทำของเราเองบุญนี้ใครทำให้เราไม่ได้อุปมามันเราหิวข้าวหิวน้ำเอาง่ายๆเรากำลังหิวเนี่ยเราบอกให้คนอื่นทานแทนเราให้ลูกทานแทนเราให้สามีทานแทนเราให้ภรรยาทานแทนเราให้เพื่อนทานแทนเรามีใครทำได้ไหมไม่มีใครทำได้โยมไม่มีใครทานแทนเราได้เลยเราต้องลงมือทานด้วยตัวเองความหิวมันจึงจะเบาบางความหิวมันจึงจะทุเลาบนก็เช่นเดียวกันให้ใครทำแทนเราไม่ได้เราทำแทนใครไม่ได้ถ้าทำแทนได้พระพุทธเจ้าคงทำแทนหมดแล้วโยมพุทธเจ้ามีบารมีทั้ง30ทัศสร้างมาตั้ง4อสงไขยกำไรแสนกับยาวนานนับไม่ถ้วนแต่พระเจ้าไม่สามารถเอาบุญกุศลนี้ให้ใครได้เลยเพียงแต่พระองค์มาตรัสรู้แล้วก็บอกทางเท่านั้นเองบอกทางเดินว่าเดินทางนี้นะเดินไปแล้วจะไปพบกับความสุขทางนี้เดินไปแล้วจะไปพบกับความทุกข์บอกไว้สองทางให้เลือกเดินเอาคนไหนมีสติคนไหนมีปัญญาคนไหนมีศรัทธาคนนั้นก็เลือกทางเดินที่ถูกต้องเป็นทางเดินแห่งความสุขไปหาความสุขแต่คนไหนไม่มีศรัทธาไม่มีสติไม่มีปัญญาคนนั้นก็เดินไปทางที่เป็นทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่พระองค์ไม่สามารถเอาบุญของพระองค์ไปช่วยใครได้ทั้งที่พระองค์อยากจะช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ให้พ้นทุกข์แต่ไม่สามารถทำได้งั้นเราลองคิดดูเถอะว่าเวลาเราตายแล้วเนี่ยใครจะทำบุญไปให้เราเราจะได้ไหมมีอยู่ประเภทเดียวที่สามารถรับส่วนบุญจากหมู่ญาติได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ตรัสไว้ก็คือคนที่ไปตายแล้วไปเป็นเปรตเปรตจำพวกเดียวโยมเปรตมีหลายจำพวกมีจำพวกเดียวเท่านั้นที่สามารถรับส่วนบุญของหมู่ญาติได้นอกนั้นก็รับไม่ได้

0: ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราทำของเราว่าอัตถิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครก็เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เราเจ็บใครมาเจ็บแทนเราได้โยมสามีเจ็บแทนเราได้ไหมภรรยาเจ็บแทนเราได้ไหมลูกเจ็บแทนเราได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเลยโยมบุญก็เช่นเดียวกันบาปก็เช่นเดียวกันของใครของมันใครทำใครได้นั้นพระองค์จึงสอนให้เราเว้นเสียจากบาปไม่ทำบาปทั้งปวงเพราะบาปให้ผลเป็นความทุกข์พระพุทธองค์สอนให้เราสร้างบุญกุศลทำจิตให้ผ่องใสจิตนี่สำคัญเวลาตายแล้วจิตมันไปกายไม่ได้ไปจิตมันไปแสวงหาภพภูมิหาที่เกิดนั้นจิตนี้ต้องพยายามฝึกฝนให้มันมีบุญกุศลมากๆเวลาตายแล้วบุญกุศลมันจะได้พาจิตดวงนี้ไปจิตที่อยู่กับบุญกุศลนั่นแหละอยู่กับพระพุทธอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์เป็นจิตของผู้มีบุญตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเราต้องสะสมบุญของเราไว้ต้องทำของเราไว้แล้วก็ทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้อย่าไปรอพรุ่งนี้มะรืนนี้บ่ายนี้ค่ำนี้เพราะเราทุกคนไม่รู้วาระของตัวเองว่าเราจะตายเมื่อไหร่อาจจะไม่อยู่ถึงบ่ายนี้ก็ได้ค่ำนี้ก็ได้ฉะนั้นนึกได้ต้องทำซะก่อนอย่าไปรออย่าไปผัดวันประกันพรุ่งพรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำเดือนหน้าปีหน้าโอกาสหน้าเพราะวันเวลาไม่เคยคอยใครชีวิตของเราเรากำหนดไม่ได้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรที่ใดอย่างไรไปแบบไหนกรรมที่เราสร้างไว้มันกำหนดมาแล้วบางคนก็ตายแบบฉับพลันทันด่วนอุบัติเหตุต่างๆเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้ฟ้าผ่าภัยธรรมชาติต่างๆตายได้หมดหรือไม่ก็โรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงเป็นแป๊บเดียวอยู่ไม่นานก็ตายหรือบางทีอุบัติเหตุต่างๆทำให้เราฉับพลันทันตายไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้ตั้งหลักเพราะความประมาทเพราะความมัวเมาในวันในวัยของตัวเองว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังไม่เฒ่าไม่แก่บางคนรอให้ลูกโตก่อนหลานโตก่อนค่อยเข้าวัดตอนนี้ยังมีภาระอยู่ยังมาไม่ได้อยู่ไปอยู่ไปหลานไม่ทันโตเกิดตายซะก่อนหมดโอกาสไม่ทันได้สร้างบุญกุศลเลยทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีอะไรเป็นหลักประกันของชีวิตเลยว่าชีวิตเราตายแล้วจะพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะทานเราก็ไม่มีศีลเราก็ไม่มีภาวนาเราก็ไม่มีไม่เคยสร้างไม่เคยทำ ก็ชวนมาวัดบอกไม่มีเวลาไม่ว่างไม่สะดวกผลัดไปก่อนเดี๋ยวก่อนรออีกหน่อยอยู่ได้ไม่นานไปซะละหมดโอกาสนี่เพราะความประมาทความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายตายจากคุณงามความดีไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไม่มีลมหายใจอยู่ก็ตายมันไม่ต่างจากคนตายทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ได้ทำมันก็ตายจากคุณงามความดีนั่นเองแล้วเราก็หาความสุขไม่ได้มนุษย์สมบัติก็ไม่ได้หมดแล้วใช้จนหมดของเก่าของเก่าคือบุญเก่านั่นเองได้มาแล้วเป็นมนุษย์แล้วกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนก็ได้ความเป็นมนุษย์มาแต่เมื่อความเป็นมนุษย์มันหมดไปมันก็หมดเลยเราไม่ได้สร้างต่อไม่ได้ทำต่อความเป็นมนุษย์เราก็ไม่สามารถจะกลับมาเกิดได้เราต้องการเป็นมนุษย์นะมันก็มาไม่ได้ไม่มีบุญเราไม่เคยทำทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติมนุษย์สมบัติก็ไม่ได้สวรรค์สมบัติก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้สร้างไม่ได้ทำจะไปยังไงสวรรค์เราไม่รู้จักทางทางสวรรค์เข้าไปกันยังไงไม่เคยได้สร้างไม่เคยได้ทำเราก็ชวนมาให้ทานก็ไม่ว่างชวนมารักษาศีลก็ไม่พร้อมชวนมาสวดมนต์ภาวนาสักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยุ่งไม่มีเวลาผลัดอยู่นั้นแหละจนหมดวันหมดวัยหมดเวลาหมดโอกาสบุญเก่าก็หมดบุญใหม่ก็ไม่มีไปรออีกเมื่อไหร่จะได้สร้างบุญมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไอ้ตอนมีบุญไม่ได้ทำลืมไปว่าตัวเองมาด้วยบุญอาศัยบุญมาเกิดไม่ได้สร้างไม่ได้ทำบุญมันก็หมดใช้ไปทุกวันมันก็หมดยิ่งทำบุญมันน้อยก็โอกาสมีน้อยบางคนแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะอยู่ในท้อง2เดือน3เดือน4เดือนไปแล้วไม่ได้ลืมตาดูโลกไม่มีโอกาสได้สร้างบุญหมดบุญซะแล้วทำท่าจะมีบุญมาเกิดพอบุญมันหมดมันก็หมดโอกาสบางคนลืมตาดูโลกได้วินาทีเดียวเกิดมาลืมตากระพริบเดี๋ยวเดียวเท่านั้นไปแล้วก็ไปทิ้งแล้วก็ไปฝังแล้วหมดโอกาสแล้วแต่เรานี่มีโอกาสโชคดีมีวาสนาบารมีเป็นมนุษย์อยู่ได้ตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีจะปล่อยให้โอกาสมันหมดไปไม่ได้สร้างต่อไม่ได้ทำต่อบุญเก่าก็หมดบุญใหม่ก็ไม่มีทั้งที่เป็นคนมีบุญอยู่แล้วแต่ไม่รักไม่สามารถรักษาบุญของตัวเองไว้ได้ปล่อยให้บุญมันหมดไปน่าจะได้วันเวลาไม่รู้เมื่อใดเราจะได้เกิดมาพบพุทธศาสนาอีกคนเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาอนาจดาชีวิตหนึ่งเป็นโมฆะไปไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยใช้ชีวิตไปวันๆให้มันหมดวันหมดวัยไปเท่านั้นเองเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายไม่นานหรอกมนุษย์เดี๋ยวนี้วัยโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆภัยธรรมชาติต่างๆเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไฟไหม้น้ำท่วม ผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นทุกวันนะครับภัยสงครามอีกหาเรื่องลบกันหาเรื่องทะเลาะกันหาเรื่องเข่นฆ่ากันวุ่นวายไปหมดไม่ปราณีเลยลูกเด็กเล็กแดงล้มหายตายจากอดอยากหิวโหยเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราไปดูแล้วโอชะตากรรมของแต่ละคนเนี่ยน่าเวทนาจริงๆเราสาเกิดมาแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลเลยมีแต่บาปอกุศลมาเบียดเบียนอยู่ตลอดเนี่ยเราโชคดีเกิดในประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป็นหลักชัยผู้นำมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาผู้นำประเทศนำพาพวกเราเข้าหาศีลหาธรรมให้อยู่กันอย่างสุขสงบร่มเย็นให้ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเป็นหนทางแห่งความสุขถ้าเราปฏิบัติได้ทำได้ตามนั้นธรรมานิสอนวิธีสร้างความสุขให้แก่ตัวเองไม่มีศาสนาใดสอนเรื่องนิพพานเรื่องความดับทุกข์มีอยู่ศาสนาเดียวคือพุทธศาสนาศาสนาอื่นสอนแค่ไปสวรรค์ทำดีแล้วก็ไปสวรรค์กันแค่ทำดีนะเขาไม่ได้สอนละชั่วได้ซ้ำไปสอนแค่ทำดีได้ไปสวรรค์แต่พุทธศาสนาเนี่ยสอนละชั่วด้วยความชั่วไม่ให้ทำให้ทำแต่ความดีให้ทุกคนหันมาทำความดีละความชั่วละเหตุแห่งทุกข์นั่นเองความชั่วคือเหตุของทุกข์ให้มาหันมาสร้างความดีเหตุของความสุขทานศีลภาวนาเป็นต้นของความสุขความสงบความร่มเย็นนั่นเรานี่โชคดีเกิดมาในประเทศไทยมีพุทธศาสนามีผู้นำมีศรัทธาในพุทธศาสนาพาเราหาศีลหาธรรมมุ่งเน้นในการประพฤติปฏิบัติมาสวดมนต์มาภาวนามาปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สร้างความสุขความเจริญไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่อยู่ในสถานะเท่าเทียมกันประพฤติปฏิบัติได้หมดตั้งแต่7ขวบก็บรรลุพระอรหันต์ได้แล้วมีสติมีปัญญาพร้อมเรียกว่าเด็กทำไม่ได้ได้โยม7ขวบก็สามารถบรรลุพระอรหันต์สมัยพุทธกาลไปกันเยอะฉะนั้นเรามีบุญมีวาสนามีบารมีของเราแล้วสามารถทำได้ตลอดให้ทานได้ตลอดเวลารักษาศีลได้ตลอดภาวนาได้ตลอดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกเรามีลมหายใจตลอดหลับก็มีตื่นก็มีลมหายใจนี้ไม่ได้หยุดเมื่อไหร่ก็หมดโอกาสมานะนั่นเรายังมีโอกาสมีลมหายใจโชคดีที่เราหายใจเข้าเราหายใจออกได้หายใจเข้าเราก็นึกพูดหายใจออกเราก็นึกโทตอนนี้เองทำง่ายๆทำสบายสบายนั่งให้มันสบายเดินให้มันสบายนอนให้มันสบายอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปสำคัญว่าอะไรเป็นของเราทำให้สามารถทำสิ่งต่างๆควบคุมสิ่งต่างๆได้เพราะ เราไม่สามารถเป็นเจ้าของอะไรได้แม้แต่กายเราเองไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราทำไม่ได้ผมอย่างอกเราหยุดร่วงอย่าสั้นอย่ายาวเราทำไม่ได้เลยอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนเราก็ทำไม่ได้เราบังคับไม่ได้สักอย่างเราไม่มีอะไรเป็นของเราเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้ไม่ช้าไม่นานเราก็จากไปงานใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้ร่างกายของเราให้มันเกิดประโยชน์ใช้ตาใช้หูให้ใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้ใจของเราให้เป็นประโยชน์ใช้มาสร้างบุญกุศลทำความดีสะสมเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ถึงพระนิพพานเราก็ต้องอาศัยบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างบุญกุศลสะสมบุญกุศลจะได้เป็นเสบียงจะได้เป็นที่พึ่งให้เราพบแต่ความสุขในชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันแม้เราจากโลกนี้ไปบุญกุศลก็นำพาเราไปสู่สุคติไปสู่โลกแห่งความสุขฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันพระก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมาตามมาเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระเถระคุปาเยาวสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและไตรธรรมครับนำขึ้นพระเกศมคุณเจ้าได้เลยนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันพระธรรมสังฆทานก็จะมีปฏิบัติธรรมในสันจิกกันตลอดทั้งคืนนะครับสำหรับทุกท่านที่มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับก็ได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับก็เชิญได้เลยนะครับที่วัดสังฆทานครับท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับวงแสดงธรรมก็เชิญได้เลยนะครับ
2: นำกลับในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์ไข่เขมกาโมที่ท่านได้เมตตาให้ธรรมะในวันนี้ซึ่งก็เป็นวันพระขึ้น8ค่ำนะวัดสังฆทานก็มีการปฏิบัติธรรมในสันจิกตลอดรุ่งในค่ำคืน

ลังจากทำวัดสวดมนต์เจริญพุทธมนต์นะคะตอนเย็นก็มีการแสดงธรรมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตีเล็กอัตรโคเมตตาแสดงธรรมต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธแสดงธรรมในค่ำคืนนี้ก็มีครูบาอาจารย์แสดงธรรมด้วยกัน2รูปนะท่านใดที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาวัดสังฆทานก็สามารถติดตามรับฟังนะแล้วก็รับชมธรรมะผ่านทางเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรวมทั้งสถานีวิทยุสังฆทานได้ตลอด24ชั่วโมงนะซึ่งก็ต้องฟังแล้วก็ดูผ่านเว็บไซต์ในวัน23สิงหาคมทางวัดสังฆทานจัดพิธีทักษิณานุปาทานครบรอบปีที่14หลวงพ่อ

พิธีทักษิณานุปาทานครบรอบปีที่14หลวงพ่อสนองกตบุญโญก็ขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในบุญกุศลนี้ถวายบุญกุศลเป็นอาจารย์บูชาให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระผู้ใจดีมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าในวันอาทิตย์ที่23มีการแจกทุนการศึกษาท่านใดที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะอนาคตของชาติก็สามารถร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานได้ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704ก็สามารถร่วมบุญได้ก็กิจกรรมเริ่มประมาณ 7:30 นาที่ศาลาเรือนไทยจากนั้นเวลา 8:00 จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์คณะเจ้าภาพก็จะเข้าถวายผ้าไตรและทายธรรมชวนเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรและทายธรรมนะคะสามารถมาร่วมบุญได้ที่วัดสังฆทานหรือติดต่อที่แม่ชีสมศรีหมายเลขโทรศัพท์0880954205 0880954205ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมงานบุญตักบาตรพระกรรมฐานที่กองทัพอากาศท่านใดที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานบุญตรงนี้วัดสังฆทานมีรถบัสนะคะออกเดินทางจากวัดสังฆทานในเวลา16:00 ก็สามารถมาขึ้นรถได้ที่หน้าวัดสังฆทานกิจกรรมก็ประมาณครึ่งวันนะจากนั้นก็เราเดินทางกลับมาวัดสังฆทานก็สามารถมาประพฤติมาปฏิบัติฟังธรรมกันได้ในอีก1วันพรุ่งนี้วัดสังฆทานก็มีปฏิบัติธรรมในสัญชิกค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะท่านใดที่จะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญตามหมายเลขบัญชีนะคะที่ได้แจ้งไว้นะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสนะคะกรวดน้ำแล้วก็รับพรนะแล้วก็บังสกุลให้กับพ่อแม่เรานะคะที่ได้ร่วงรับไปแล้วหรือญาติพี่น้องเราอย่าลืมนะคะอัตหิอัตโนนาโถเหมือนที่หลวงพ่อเสน่ห์ท่านได้บอกตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราได้ฟังธรรมแล้วเรานำไปประพฤติปฏิบัติหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเรานะถ้าเราปฏิบัตินะเรานี่แหละเป็นผู้ที่ได้บุญอุทิศบุญแล้วญาติพี่น้องเราก็ได้ในบุญกุศลนี้ด้วยนะก็นะคะท่านใดที่จะย้อนฟังก็สามารถดูได้ตามประชาสัมพันธ์ของทางวัดสังฆทานค่ะ

ถ้าจะนี้ไปก็ตั้งใจ อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณี

0: โจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุฒิจยสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีกีวัตสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: พร้อมกันครับ

0: ครับก็ในการแสดงธรรมวันนี้ก็ได้ความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกาโมครูบาจังหวัดสังฆทานนะครับก็จะจบลงต่อจากนี้ไปนักบวชเนคขมาทั้งชายและหญิงและทุกๆท่านที่มาที่วัดสังฆทานในวันนี้เที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมทำวัดสวดมนต์มากลางวันและยืนสมาธิก่อนที่จะไปพักเตรียมตัวกราบพระรัตนตรัยสามครั้งเตรียมตัวครับนักบวชทุกท่านผมจะบอกสามครั้งนะหนึ่งกราบสองกราบพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วหนึ่งกราบสาธุสองกราบสาธุสามกราบสาธุต่อจากนี้ไปทุกท่านพักตามมียาใส่นะครับแล้วกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าธรรมะสวดมนต์พระกลางวันและยืนสมาธิครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเชิญตอนนี้พักตามมียาใส่ได้เลยนะครับครับวันนี้ที่วัดสังฆทานก็จะมีปฏิบัติธรรมในสัญจิกกันตลอดทั้งคืนนะครับทุกท่านที่มาบวชเนกขมาทั้งชายและหญิงและผู้ที่มารักษาศีลเจริญภาวนาก็เป็นสิริมงคลกับทุกท่านวันนี้นะครับและกับทุกๆวันก็เช่นเดียวกันนะครับที่วัดสังฆทานก็มีครูอาจารย์ให้ธรรมะแสดงธรรมและก็ชี้แนะแนวทางให้กับทุกท่านรับทราบและปฏิบัติตามอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะครับที่วัดสังฆทาน
1: น้อมกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพในนามบริษัทเรือนวังแก้วมณีโชติจำกัดโดยนายเทพฤทธิ์นางสุทธิพาดาแก้วแสนนะคะร่วมบุญทำถนน 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะในนามของคุณนรชนพรรัตนาอัมภัยท่านสแกนโดเนทร่วมทุกบุญ100บาทคุณกรสิริธนเวระเดชากรค่ะท่านร่วมทุกบุญ100บาทในนามคุณสายชนวัฒนะคุณจรูนสิริและครอบครัวนะคะท่านร่วมทุกบุญ100บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาทำบุญสร้างกุศลกันเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะสำหรับท่านใดสนใจในการเดินทางไปร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานนะสโมสรในฐานะชั้นประทวนนะคะก็มีรถออกนอกวัดสังฆทานในวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะคะในเวลาตีสี่ครึ่งนะก็พร้อมเพียงกันนะคะแล้วก็กลับมากับรถวัดได้สำหรับท่านใดสนใจไปเปิดหูเปิดตาหายห่วงนะคะที่นั่นสถานที่คุมฟ้าคุมฝนก็อยู่ในอาคารมีแอร์เป่าอากาศให้แล้วก็จัดสถานที่ได้เหมาะสมนะคะทางสโมสรในทางกัดชั้นประทวนเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับวัดสังฆทานเป็นแม่งานหลักในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็อนุโมทนาใหม่ในกุศลบารมีของผู้ที่ได้มีส่วนร่วมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็เชื่อมั่นว่าการทำบุญสุนทานที่พวกเราชาวพุทธมีความเชื่อนะคะบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งค้ำคูณชีวิตเราและครอบครัวให้ประสบความสุขความเจริญกันทั่วหน้านะคะถ้าเรามีโอกาสไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะรวมถึงผู้ใหญ่ที่มีน้ำจิตน้ำใจที่จะมอบโอกาสสร้างโอกาสให้กับเยาวชนน้องๆ นะคะตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมในวันที่23สิงหาคมนี้ก็จะมีการมอบทุนที่ชั้นล่างเรือนไทยจ้ะใช่ไปโหลดฮะ
2: ตีสิบครึ่งเขาเริ่ม7โมงแต่เขารีบไปจับจัดงานก่อนคือจับตั้งใส่สันเดนาสนะที่สโมสรแน่และส่วนทิพย์30นะส่วนทิพย์น้อง
1: จ้าส่วนทิปสามสิบล้อเอาจ้าโอ้อยู่ใกล้บ้านแม่จันสวัสดีค่ะ

0: ค่ะกับอนุโมทนาบุญกับอาจารย์แดงนะคะในนามของอาจารย์เสาวภาฮวดถิ่นนะคะถวายปัจจัยทุนการศึกษา 3,000 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิให้อาจารย์มีดวงตาเห็นธรรมนะคะมอบโอกาสสร้างโอกาสให้กับเยาวชนของชาติที่เขาจะเติบโตมาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนาะจ้าโหค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะพี่ฝากทุนให้แม่สีด้วย
1: ฮะ
0: 3,000
1: เก็บไว้เนี่ย
0: ต้องการศึกษาเก็บแล้ว
1: เก็บแล้วใช้นี
0: ่ทุนนะทุนนะ
1: รอไม่ได้เดี๋ยวต้องไป
0: ฮะเออสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะบุญทานการกุศลเป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลชีวิตท่านและครอบครัวนะคะเราก็มาสักการะเป็นลานบุญให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีกันทั่วหน้าก็บรรยากาศช่วงฮะสามสิบ
2: สามสิบเดือนนี
0: ้สามสิบสิงหาเอาทำไงดีเนี่ยอย่าลืมสิคือด้วยเหตุและปัจจัยฮะรอโอ้แม่แม่ของเราเราก็ได้โอกาสมาสร้างความดีและความเพียรในยามที่เรายังมีกำลังแรงกายเดินเหินไหวนะคะบางท่านก็เนาะเจ็บป่วยไข้เป็นธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญยังมีสติแล้วก็สัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในการเราทำความดีต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็เที่ยง21นาทีท่านใดที่ได้มีโอกาสมารักษาศีลปฏิบัติธรรมในช่วงนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะฟ้าฝนพายุก็มาตามเหตุและปัจจัยเขาบอกว่าช่วงนี้ฟ้าฝนเวลาตกก็ตกที่กระหน่ำเฉพาะบางพื้นที่แบบรุนแรงนะคะอย่างที่จังหวัดน่านก็สู้น้ำกันหน้าดูเลยเนาะเพราะว่าต้นไม้ที่กักเก็บน้ำหรือว่าลดแรงซับน้ำนะคะไม่ให้ดินโคลนถล่มดินสไลด์อะไรก็ถูกฟาดฟันเนาะในการตัดไม้ทำลายป่านี่เหมือนเป็นนิทานเนาะแต่เป็นเรื่องจริงนะคะเนาะที่เขามีซุงไหลมากับน้ำในแต่งเป็นเพลงเลยเนาะอันนั้นมันก็เป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รู้ได้เห็นเนาะเดี๋ยวนี้ภาพข่าวก็รวดเร็วนะคะฝนตกเช้ามาเราก็ได้รับรู้ข่าวสารก็ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้ทุกสรรพชีวิตที่เขาเนาะจะได้ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์นะบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ท่านมีอุบายมีพื้นที่นะคะทั้งการปฏิบัติธรรมอย่างคอร์สบ้านสว่างใจ5วันนะคะในเดือนกันยายนแล้วก็คอร์สซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นคอร์ส3วันแล้วก็ที่สุพรรณบุรีเป็นคอร์ส7วันนะคะแล้วก็วางแผนชีวิตในการขนควายเรื่องของการปฏิบัติธรรมได้ตอนที่เรากำลังมีแรงเนาะตอนไม่ไหวแล้วแก่เท่าเข้าชะแรแก่ชราก็จะไปลุกยืนเดินนั่งอะไรกับคนรุ่นใหม่ๆก็ไม่สังขารก็ไม่เอื้อนะคะอาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วก็โรคภัยเดี๋ยวนี้ก็ประหลาดนะใครจะเชื่อโหอายุยังน้อยคนสมัยก่อนท่านก็แข็งแรงนะคะเหยียบดินเหยียบหญ้าอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเนาะจิตใจก็อ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่มีมือถือหรือว่าอะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ตัวเราขนาดนี้รวมถึงสัญญาณ Wi-Fi บ้านใครมีรีบถอดปลั๊กเลยนะทำไปเล่นไปนะมันวิ่งเจาะเข้าไปในสมองเข้าไปในกระแสเลือดนะเขาทดลองโดยการเอาเพาะต้นไม้ค่ะนี่เขาเป็นเรื่องจริงนะไม่ได้เล่านิทานเอาไปตั้งไว้ในห้องที่มีสัญญาณ Wi-Fi ไม่ว่าจะกี่จิกะเฮิรตซ์ก็ตามโอ้ยต้นไม้นะมันหงิกงอแบบเหมือนมันโดนจะบอกเขาหลอกเราหรือเปล่าแล้วก็ไม่กล้าเนาะแต่มันมีส่วนนะคะขนาดไอ้เสาอะบ้านใครเห็นเสาสัญญาณตื่นเช้ามาเห็นมันทุกวันอะระวังให้ดีเถอะหรือว่าจะต้องวิ่งผ่านพวกเสากระแสไฟฟ้าแรงสูงนี้ไม่ขู่กันนะเรื่องจริงนะคะทำให้เป็นหมันทำให้เป็นมะ ไม่ใช่มะเร็งเองนะมะเร็งก็เป็นเรื่องโรคภัยของคนยุคปัจจุบันอาการอารมณ์อะไรในใจเราที่มันเราไม่เป็นกุศลนะคะเป็นอกุศลครอบงำก็ทำให้เป็นโรคลายๆได้เนาะคนเดี๋ยวนี้โอ้อายุยังดูโรคไม่เท่าไหร่เองก็เจ็บป่วยนะคะโรคภัยก็มาเปลี่ยนแล้วคนที่จะเติบโตมาเป็นคนรุ่นใหม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวพระท่านมาสวดมนต์เราจะต้องถอยค่ะก็เรียนย้ำสำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพการถวายพระไตรและทายธรรมในวันที่23สิงหาคมก็เช้าประมาณ7โมงครึ่งโดยประมาณนะคะก็จะมีการมอบทุนที่ชั้นล่างเรือนไทยก็เชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วมสร้างโอกาสและมอบโอกาสนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะคะถ้าเรามีโอกาสในการมอบโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนที่เขาจะเติบโตมาให้เขาได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเนาะประเทศชาติเราเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเขาก็จะต้องทำหน้าที่นะคะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาดูแลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อจากพวกเราที่จะต้องเป็นไม้ใกล้ฟังแล้วก็ถึงแก่ล่วงหลับไปเนาะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะมาได้เจอแน่นอนคนพูดก็ด้วยฮะนั่งเขียนให้แม่หน่อยดิเขียน30สิงหาส่วนทิพย์โตโตโต30สิงหาจ้าบ้านแม่อยู่ใกล้เขียน30สิงหาตัวใหญ่ส่วนทิพย์ตักบาตรส่วนทิพย์สาธุอนุโมทามิขอให้แม่ได้ไปวางไว้หัวนอนเลยแม่เข้าใจเข้าใจหนูก็เป็นเหมือนกันเรื่องของการหลงลืมใครไม่เป็นไม่รู้เนาะเนี่ยเป็นพอโอ้78สาธุโหแม่แม่เกิดโอ้ค่ะนั่นไงไม้เท้าให้แม่ให้แม่สาธุสาธุสาธุเขียนโตๆไม่อ่านไม่อ่านอันองเนาะลายมือวิจิตรบรรจงกระดาษนี้เขียนก็สำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพการถวายผ้าไตรเทธรรมที่เรือนไทยนะคะรวมเป็นหมู่เป็นคณะได้เนาะ 5,000 บาทและ 3,000 บาทก็มี VVIP นะคะที่ท่านทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนาะขึ้นไปถวายบนเรือนไทยด้วยระลึกนึกน้อมในพระคุณนะคะของครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยเนี่ยท่านเดินเดินเดินเดินหลวงพ่อนะท่านเป็นคนสามชุกนะคะสามชุกสุพรรณบุรีระยะทางเนอะหลายกิโลอยู่เดินแล้วก็เดินเดินมาเห็นไปวัดป่ายางก่อนวัดป่ายางแถวๆเนี้ยแล้วก็พี่นาแล้วก็เดินมาวัดสังฆทานนะคะตอนปี2511

0: ตอนนั้นเรายังเป็นบุญอยู่เลยลอยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วหลวงพ่อก็ทุดงไปต่อคือพิจารณาแล้วว่าบารมีธรรมยังไม่เพียงพอท่านเดินไปถ้ำกระเปาะนะคะที่ชุมพรไปปฏิบัติแบบเข้มข้นเนาะที่นั่นหลวงพ่อก็เกือบจะเจ็บป่วยไข้หนักเลยนะคะหลวงพ่อท่านเนาะท้องเสียนะคะก็ได้เครื่องดื่มชูกำลังช่วยไว้ไม่บอกยี่ห้อแต่เป็นยี่ห้อนี้นะหลวงพ่อท่านเล่าเนาะกลับมาอีกครั้งหนึ่งปี2517นะคะมาสร้างวัดสังฆทานจากวัดล้างกลางสวนมีหลวงพ่อโตองค์เดียวนะใครเดินเส้นทางเนี่ยค่ะถนนตรงเนี้ยเขาจะมีภาพของพ่อโตเก่ามากพี่วิเชียรโมทนาค่ะสาธุสร้างวัดไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะก็มีเครื่องทดสอบเยอะแยะมากมายหลวงพ่อก็ฝ่าฟันอุปสรรคจนถึงณปัจจุบันนะคะพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อก็สืบสานตามปณิธานในการมอบทุนนะคะให้กับเยาวชนของชาติก็เป็นเด็กๆวัดโชติการามวัดตึกเนี่ยค่ะวัดตึกก็อยู่ตรงนี้วัดโชก็อยู่ตรงนี้เนาะวัดโชก็อยู่ซอยนู้นเนี่ยใครได้มีโอกาสนะคะอนุโมทนาบุญกับอาจารย์แดงด้วยนะคะอาจารย์สาวภาหัวหินท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ปกติที่วัดธรรมาภิรัตตารามเนาะวัดชาวบ้านเรียกวัดสะพานสูงวันหน้าเกิดเป็นนักเรียนที่นั่นนะคะโอ้โหเติบโตมาก็เห็นเพื่อนจะได้ทุนเนาะเออก็ดีใจกับเพื่อนด้วยเพื่อนก็ดีใจได้ทุนเมื่อก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาก็พันบาทเนาะทุนละพันบาทที่โรงเรียนวัดธรรมาภิรัตตารามอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนช่ออ้อช้างอ้วนช่างอากาศบำรุงนะคะครูบาอาจารย์มาแล้วสำหรับท่านใดที่และร่วมสวดมนต์ทำวัดพระกลางวันรวมถึงท่านเนกขัมมะตอนนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะขอเล่นเชิญนะประจำที่นั่งในการสวดมนต์ทำวัดพระกลางวันแต่เห็นว่ามีกล้องและกล้องเนอะเราอยู่ที่ในสถานีเราก็เห็นทุกคนนะโอ้โหปลื้มปิติมากญาติธรรมที่อยู่ในต่างประเทศก็ดีนะคะที่เขาอยู่ในต่างแดนแล้วไม่มีวัดปฏิบัติแบบนี้ก็จะได้สวดมนต์ทำวัดพระกลางวันรวมถึงญาติธรรมที่อยู่ต่างจังหวัดมาวัดไม่ไหวแล้วแม่นะคะบางท่านก็ทำบ้านเป็นวัดในการสร้างความเพียรตลอด3เดือนก็จะได้สวดมนต์ไปพร้อมๆกับท่านเนกขัมมะที่อยู่ณลานธรรมแห่งนี้นะคะอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านผิดพลาดประการใดกับขออภัยขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้เจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ
1: เมื่อถึงขาด้านซ้ายแล้วเรา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้

เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติหรือว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปละจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอตั้งต้นใหม่
คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายาม
มีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปใน

0: โครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมัน มันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยมันภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้
1: นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วเองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
0: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ความทุกข์นั้นมีอยู่ทั่วสากลสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อเหตุสิ้นไปสิ่งนั้นก็สิ้นไปความไม่รู้เป็นเครื่องบดบังไม่ให้เห็นความจริงบุคคลจึงเกิดความหลงมีความทยานอยากทุกข์จึงคงอยู่และผู้นั้นก็จมดิ่งในห้วงน้ำแห่งความทุกข์ไม่มีทางโผล่พ้นขึ้นมาได้ทางที่จะพ้นทุกนั้นก็ด้วยวิธีกำจัดภพหรือความเกิดเมื่อกำจัดความทยานอยากและความหลงผิดในมายาให้สิ้นแล้วก็บรรลุถึงแดนสันติคือพระนิพพานซึ่งเปรียบเหมือนเกาะโดดเดียวอยู่กลางทะเลทุกข์และพระสัทธรรมก็คือเรือที่แล่นตัดไปสู่เกาะนั้นได้โดยปลอดอันตรายอันหนึ่งเรื่องแดนสันติที่เรากล่าวนี้ไม่ใช่กล่าวตามคำบอกเล่าของสมณพราหมณ์หรือผู้อื่นใดทั้งไม่ใช่บทเพลงแห่งคีตกวีผู้ร้อยกรองตามความคิดฝันหากแต่เราแสดงตามที่ได้ประสบตรัสรู้มาด้วยตัวเอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
2: พระธรรมคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโธเรื่องบ้านที่แท้จริง

บัดนี้ขอให้โยมจงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคารพต่อไปให้โยมตั้งใจว่าในเวลานี้ปัจจุบันนี้ซึ่งอาตมาจะได้ให้ธรรมะให้โยมตั้งใจเสมือนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นตั้งอยู่ในที่เฉพาะหน้าของโยมจงตั้งใจให้ดีกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งหลับตาให้สบายน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้อาตมาไม่มีอะไรฝากโยมด้วยสิ่งของที่จะเป็นแก่นเป็นสารนอกจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและเป็นของฝากที่เป็นชิ้นสุดท้ายขอให้โยมจงตั้งใจรับให้โยมทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นถึงแม้จะเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีมากก็จะหลีกหนีความทุพพลภาพไปไม่ได้อายุถึงวัยนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าของ

ท่านก็ปลงปลงอายุสังขารคำว่าปลงนี้ก็คือว่าให้ปล่อยวางอย่าไปหอบไว้อย่าไปหิ้วไว้อย่าไปแบกไว้ให้โยมยอมรับเสียว่าสังขารร่างกายนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามมันเถอะเราก็ได้อาศัยสกลร่างกายนี้มาตั้งแต่กำเนิดขึ้นมาจนถึงวัยเท่าแก่ป่านนี้ก็พอแล้วก็เปรียบประหนึ่งว่าเครื่องใช้ไม้สอยของเราต่างๆที่อยู่ในบ้าน

ครื่องใช้ไม้สอยของเราต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งเราเก็บกรรมไว้นานแล้วเช่นถ้วยโถโอจานบ้านช่องของเรานี้เบื้องแรกมันก็สดใสใหม่สะอาดดีเมื่อเราใช้มันมาจนบัดนี้มันก็สุดโทรมไปบางวัตถุก็แตกไปบ้างหายไปบ้างชิ้นที่มันเหลืออยู่นี้ก็แปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่มันก็เป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าอวัยวะร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็แปรมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆมาจนถึงบัดนี้แล้วก็เรียกว่าแก่นี่คือให้เรายอมรับซะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสังขารนี้ไม่ใช่ตัวของเราทั้งในตัวเรานี้ก็ดีกายเรานี้ก็ดีนอกกายนี้ก็ดีมันเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นให้โยมพินิจพิจารณาดูให้มันชัดเจนอันนี้แหละทั้งก้อนที่เรานั่งอยู่นี้ที่เรานอนอยู่นี้ที่มันกำลังทรุดโทรมอยู่นี้นี่แหละมันคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มองมันให้พิจารณามันให้ยอมรับมันซะมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างไรอะไรก็ตามทีเถอะพระพุทธองค์ท่านก็สอนว่าเมื่อเราถูกคุมขังในตารางก็ดีก็ให้ถูกคุมขังเฉพาะกายอันนี้เท่านั้นแต่ใจอย่าให้ถูกขังอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อร่างกายมันทรุดโทรมไปตามวัยโยมก็ยอมรับซะให้มันทรุดไปให้มันโทรมไปเฉพาะร่างกายเท่านั้นเรื่องจิตใจนั้นเป็นคนละอย่างกันก็ทำจิตให้มีกำลังให้มีพลังเพราะเราเข้าไปเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าร่างกายจิตใจนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นไปอย่างอื่นคือเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่มาแล้วก็เจ็บเจ็บมาแล้วก็ตายอันนี้เป็นความจริงเหลือเกินซึ่งคุณยายก็พบอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วก็มองดูมันด้วยปัญญาให้เห็นมันซะเท่านั้นถึงแม้ว่าไฟมันจะมาไหม้บ้านของเราก็ตามถึงแม้ว่าน้ำมันจะท่วมบ้านของเราก็ตามถึงแม้ว่าภัยอะไรต่างๆมันจะมาเป็นอันตรายต่อบ้านต่อเรือนของเราก็ตามก็ให้มันเป็นเฉพาะบ้านเฉพาะเรือนถ้าไฟมันไหม้ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ำมันท่วมก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมแต่บ้านให้มันไหม้แต่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายของเราส่วนจิตใจของเรานั้นให้มันมีการปล่อยวางเพราะในเวลานี้มันก็สมควรแล้วมันสมควรที่จะปล่อยแล้วที่โยมเกิดมานี้ก็นานแล้วใช่ไหม

ตาก็ได้ดูรูปสีแสงต่างๆตลอดหมดแล้วทั้งอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนหูก็ได้ฟังเสียงอะไรทุกๆอย่างหมดแล้วอะไรทุกอย่างก็ได้รับมามากๆทั้งนั้นแหละและมันก็เท่านั้นแหละจะรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยมันก็เท่านั้นรับประทานสิ่งที่ไม่อร่อยมันก็เท่านั้นตาจะดูรูปสวยสวยมันก็เท่านั้นหรือดูรูปที่ไม่สวยมันก็เท่านั้นหูได้ฟังเสียงที่ไพเราะไพเราะจับอกจับใจมันก็เท่านั้นจะได้ฟังเสียงที่ไม่ไพเราะมันก็เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าทั้งคนร่ำรวยทั้งคนยากจนทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กตลอดทั้งเดรัจฉานทั้งหมดด้วยซึ่งเกิดขึ้นมาในสกลโลกอันนี้มันไม่มีอะไรจะยั่งยืนจะต้องผลัดไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันอันนี้เป็นสภาวะความจริงที่เราจะแก้ไขอย่างไรอย่างไรเพื่อจะให้มันไม่เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แต่ก็มีทางแก้ไขอยู่ว่าพระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายนี้ที่เดียวเท่านั้นให้พิจารณาจิตใจนี้ด้วยว่าทั้งสองอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรามันเป็นของสมมุติเช่นว่าบ้านของคุณยายนี้ก็เป็นของสมมุติว่าเป็นของคุณยายเท่านั้นจะเอาติดตามไปที่ไหนก็ไม่ได้สมบัติพัสถานมันสมมุติว่าเป็นของคุณยายเท่านั้นมันก็ตั้งอยู่เท่านั้นจะเอาไปที่ไหนก็ไม่ได้ลูกหลานบุตรธิดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาสมมุติว่าเป็นลูกเป็นหลานของคุณยายมันก็เรื่องสมมุติทั้งนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเป็นเราคนเดียวมันเป็นกันทั้งโลกถึงแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนี้พระอรหันตสาวกทั้งปวงท่านก็เป็นอย่างนี้แต่ท่านแปลกกว่าพวกเราทั้งหลายแปลกอย่างไรคือท่านยอมรับยอมรับว่าสกลร่างกายนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาดูสกลร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาบนศีรษะตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าดูซิว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเป็นของสะอาดไหมเป็นของเป็นแก่นสารไหมนับว่าแต่มันจะสุดเรื่อยมาอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เห็นสังขารว่าของไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้ของที่ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างไรล่ะอันนี้มันถูกแล้วถ้าโยมมีความทุกข์โยมก็คิดผิดเท่านั้นแหละไปเห็นสิ่งที่มันถูกอยู่โดยความเห็นผิดมันก็ขวางใจเท่านั้นเหมือนน้ำในแม่น้ำที่มันไหลลงไปในทางที่ลุ่มมันก็ไหลไปตามสภาพอย่างนั้นอย่างแม่น้ำอยุธยาแม่น้ำมูลแม่น้ำอะไรอะไรก็ตามเถอะมันก็ต้องมีการไหลวนไปทางใต้ทั้งนั้นแหละมันไม่ไหลขึ้นไปทางเหนือหรอกโยมธรรมดามันเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าบุรุษคนหนึ่งไปยืนอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ
แล้วก็มองดูกระแสของแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวไปทางใต้แต่บุรุษนั้นมีความคิดผิดอยากจะให้น้ำนั้นมันไหลขึ้นไปทางเหนืออย่างนี้เป็นต้นเขาก็เป็นทุกข์เขาคนนั้นจะไม่มีความสงบเลยถึงแม้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเขาก็ไม่มีความสงบเพราะอะไรล่ะโยมเพราะบุรุษนั้นคิดผิดคิดทวนกระแสน้ำคิดอยากจะไปให้น้ำไหลขึ้นไปทางเหนือความจริงนั้นน้ำมันจะไหลขึ้นไปทางเหนือนั้นไม่ได้มันจะต้องไหลไปตามกระแสของมันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นก็ไม่สบายใจทำไมถึงไม่สบายใจก็เพราะบุรุษนั้นคิดไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกดำริไม่ถูกเพราะเขามีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเห็นว่าน้ำก็ต้องไหลไปตามกระแสของมันคือไหลไปทางใต้แทนที่จะให้ไหลไปทางเหนือนั้นมันเป็นความเห็นผิดมันก็มีความกระทบกระทั่งตะขิดตะขวงใจอยู่อย่างนั้นจนกว่าบุรุษคนนั้นจะมาพิจารณาคิดกลับเห็นว่าน้ำธรรมดามันก็ต้องไหลไปทางใต้อย่างนี้เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเอามาพิจารณาว่าอันนี้มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแม่น้ำที่มันไหลไปทิศใต้มันก็เหมือนชีวิตร่างกายของยายอยู่เดี๋ยวนี้แหละเมื่อมันหนุ่มแล้วมันก็แก่เมื่อมันแก่แล้วก็วนไปตามเรื่องของมันอันนี้เป็นสัจธรรมอย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเรื่องอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีอำนาจไปแก้ไขมันพระพุทธเจ้าท่านให้มองตามรูปมันมองตามเรื่องของมันเห็นตามสภาพของมันซะว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเราก็ปล่อยมันเสียเราก็วางมันเสียเอาความรู้สึกนี้เองเป็นที่พึ่งให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามเถอะให้โยมทำจิตให้อยู่กับลมหายใจหายใจออกยาวๆสูดลมเข้ามายาวๆหายใจออกไปยาวๆแล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็กำหนดลมว่าพุทโธพุทโธโดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกำหนดลมเข้าให้ละเอียดละเอียดเข้าไปมากเท่านั้นทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะต่อสู้กับเวทนาเมื่อมันกำลังเหน็ดเหนื่อยก็ให้โยมหยุดความคิดทั้งหลายให้โยมหยุดคิดอะไรอะไรทั้งปวงเสียให้เอาจิตมารวมอยู่ที่จิตแล้วเอาจิตให้รู้จักลมภาวนาพุทโธพุทโธปล่อยวางข้างนอกให้หมดอย่าไปเกาะกับลูกอย่าไปเกาะกับหลานอย่าไปเกาะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้นให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตลงที่อันเดียวดูลมให้กำหนดลมเอาจิตนั่นแหละไปรวมอยู่ที่ลมคือให้รู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายกำหนดให้จิตมันน้อยไป
น้อยไปละเอียดไปละเอียดไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าจะมีความรู้สึกน้อยมันจะมีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุดอันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆระงับไประงับไปผลที่สุดเราก็ดูลมเหมือนกับญาติมาเยี่ยมเราเราก็จะตามไปส่งญาติขึ้นรถลงเรือเราก็ตามไปถึงท่าเรือไปถึงรถเราก็ส่งญาติเราขึ้นรถเราก็ส่งญาติเราลงเรือเขาก็ติดเครื่องเรือเครื่องรถไปเลี้ยวเท่านั้นแหละเราก็มองไปเถอะเมื่อญาติเราไปแล้วเราก็กลับบ้านเราเราดูลมก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จักเมื่อลมมันละเอียดเราก็รู้จักเมื่อมันละเอียดไปเรื่อยๆเราก็มองไปมองไปตามไปน้อมไปน้อมไปทำจิตให้มันตื่นขึ้นทำลมให้มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆผลที่สุดแล้วลมหายใจมันน้อยลงน้อยลงจนกว่าลมหายใจไม่มีมันก็จะมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นตื่นอยู่นั้นก็เรียกว่าเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความรู้ตื่นอยู่ที่เรียกว่าพุทธโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นเช่นนั้นเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเราได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเราพบความรู้แล้วเราพบความสว่างแล้วมันไม่ส่งจิตใจไปทางอื่นแล้วมันจะรวมอยู่ที่นั่นนั่นเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วนั่นเรียกว่าพระพุทธรูปเป็นรูปกายมีรูปแต่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือความรู้อันสว่างสวยเบิกบานอย่างนี้เมื่อพบเช่นนี้เราก็มีอันเดียวเท่านั้นให้มารวมที่นี้ฉะนั้นให้วางวางทั้งหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียวแต่อย่าไปหลงนะอย่าให้ลืมถ้าเกิดนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องเอาอะไรเอาแต่ความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นแหละไม่ห่วงข้างหน้าไม่ห่วงข้างหลังหยุดอยู่กับที่จนกว่าว่าเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราและไม่มีของของเราหมดนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราหมดอย่างนี้ไม่ให้เราคว้าเอาอะไรไปให้เรารู้อย่างนี้รู้แล้วก็ปล่อยก็วางบัดนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวเท่านั้นให้เข้าถึงธรรมะอย่างนี้อันนี้เป็นทางที่จะทำให้เราพ้นจากวัฏฏสงสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจให้ตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาอย่าไปห่วงคนโน้นอย่าไปห่วงคนนี้ลูกก็ดีหลานก็ดีอะไรทั้งปวงเหล่านั้นอย่าไปห่วงเลยโยมที่เขายังเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่อนาคตต่อไปเขาก็

เป็นอย่างนี้เป็นอย่างโยมที่เป็นอยู่นี้ไม่มีใครที่จะเหลืออยู่ในโลกได้จะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอันนี้คือสภาวะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะฉะนั้นของที่ไม่มีสาระแก่นสารจริงๆท่านจึงให้วางถ้าวางแล้วก็เห็นความจริงถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในสากลโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นยายโยมไม่ควรห่วงใยไม่ควรเกาะเกี่ยวถึงแม้มันจะคิดก็ให้มันคิดแต่ว่าคิดให้อยู่กับปัญญาให้คิดด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยความโง่นึกถึงลูกก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความโง่นึกถึงหลานก็ให้นึกถึงด้วยปัญญาอย่าให้นึกถึงด้วยความโง่อะไรอะไรทั้งหมดนั่นแหละเราก็คิดได้เรารู้มันก็ได้แต่เราคิดด้วยปัญญาเรารู้ด้วยปัญญาถ้ารู้ด้วยปัญญาเราก็ต้องปล่อยรู้ด้วยปัญญาเราก็ต้องวางถ้ารู้ด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญามันจะไม่มีทุกข์มันจะมีความเบิกบานมีความสำราญมีความสงบมีความระงับเป็นอันเดียวจิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในปัจจุบันในคราวนี้ก็คือลมหายใจนี่แหละโยมบัดนี้เป็นภาระของโยมยายคนเดียวไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นเขาธุระหน้าที่ของเราก็เป็นธุระหน้าที่ของเราอย่าไปเอาธุระของลูกหลานมาทำอย่าไปเอาธุระของคนอื่นมาทำอย่าไปเอาธุระอะไรอะไรทั้งปวงทั้งนั้นแหละมาทำไม่ใช่หน้าที่ของเราในเวลานี้เราควรปล่อยแล้วเราควรจะวางแล้วอาการที่จะปล่อยจะวางนี้จะทำความสงบนี้เป็นธุระของเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำในปัจจุบันให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือธุระหน้าที่ของเราเรื่องอะไรก็ปล่อยให้เขาซะเรื่องรูปก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องเสียงก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องกลิ่นเรื่องรสก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องอะไรอะไรก็ปล่อยให้เขาแล้วเราจะทำธุระหน้าที่ของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็ให้นึกอยู่ในใจว่าอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระหน้าที่ของฉันความวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามเช่นว่าเราจะกลัวกลัวในชีวิตของเราเพราะเราจะตายอย่างนี้เป็นต้นคิดถึงคนโน้นแล้วก็คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนั้นเราก็บอกในใจเราว่าอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันบอกอย่างนี้ไว้ในใจของเราเพราะว่าเราเห็นธรรมะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ไม่เป็นธรรมะก็ไม่มีแล้วโลกก็คืออะไรโลกก็คืออารมณ์ที่มันมายุแย่กวนยายกวนโยมอยู่เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวคนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคนนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเราตายไปนี่ใครจะดูแลเขาใครจะเป็นอะไรอย่างไรไหมอย่างนี้น่ะเป็นโลกทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าเราคิดขึ้นเฉยๆเราก็กลัวจะตายกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นโลกทั้งนั้น

ทิ้งโลกเสียโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันมีขึ้นมาในใจก็เรียกว่าโลกนี้คืออารมณ์อารมณ์นี้มันมาบังจิตไม่ให้เห็นจิตของตนอะไรอะไรทุกอย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาให้โยมคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ธุระของฉันเป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขัง

เราจะคิดว่าอยากอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดทุกข์เราอยากจะตายซะเดี๋ยวนี้เร็วๆนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางนะยายนะนะโยมนะเป็นทุกข์เพราะว่าสังขารนี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแต่งอะไรมันก็ไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นตกแต่งมันได้ก็นิดๆหน่อยๆเป็นต้นว่าตกแต่งร่างกายของเราให้สะสวยให้มันสะอาดดูเด็กๆ เขาสิทาปากทำเล็บให้มันยาวทำอะไรให้มันสะสวยซะมันก็แค่นั้นแหละโยมเมื่อแก่มาแล้วก็รวมในกระป๋องเดียวกันไม่มีอะไรตกแต่งได้แค่นั้นแหละตกแต่งจริงๆไม่ได้หรอกมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของสังขารที่จะตกแต่งได้ก็เรื่องจิตใจของเราตึกรามบ้านช่องทั้งหลายก็สร้างขึ้นมาได้อย่างบ้านคุณหมออุทัยเนี่ยอาตมาก็เคยไปขึ้นบ้านใหม่ให้สร้างขึ้นจะสวยใหญ่โตก็ได้สร้างนั้นมันสร้างบ้านข้างนอกใครๆก็สร้างกันได้ทั้งนั้นแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านเรียกว่าบ้านข้างนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงมันเป็นบ้านโดยสมมุติบ้านอยู่ในโลกมันก็เป็นไปตามโลกบางคนก็ลืมนะได้บ้านใหญ่โตสนุกสุขสำราญลืมบ้านจริงๆของเขาบ้านที่จริงของเราอยู่ที่ไหนบ้านที่จริงของเราคือที่ว่ามีความรู้สึกที่มันสงบคือความสงบนั่นแหละเป็นบ้านจริงๆของเราบ้านที่เราอยู่นี้หรือบ้านที่ไหนก็ตามทีเถอะบ้านก็สวยหรอกแต่อยู่กันไม่ค่อยสงบเดี๋ยวก็เพราะอันโน้นเดี๋ยวก็เพราะอันนี้เดี๋ยวก็ห่วงอันนั้นเดี๋ยวก็ห่วงอันนี้อยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านข้างในมันเป็นบ้านข้างนอกอีกประเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราก็เลิกมันเท่านั้นแหละบ้านนี้เราอยู่ไม่ได้หรอกมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราสกลร่างกายของเรานี้ก็ยังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกอันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งติดอยู่กับตัวของเราที่เราเข้าใจว่าตัวเราหรือของเรานี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีกอันนี้ก็เป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราอย่างแท้จริงแต่คนก็ชอบแต่จะสร้างบ้านข้างนอกไม่ชอบสร้างบ้านข้างในบ้านที่มันสำหรับอยู่จริงๆที่ที่มันสงบจริงๆไม่ค่อยจะสร้างกันไปสร้างแต่ข้างนอกก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละอย่างโยมอย่างคุณยายนี่ก็ลองคิดดูสิเวลานี้มันเป็นอย่างไรนะคิดดูตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเรื่อยๆเรื่อยมาจนถึงบัดนี้คือเราเดินหนีจากความจริงเดินไปเรื่อยและเดินมาจนแก่จนเจ็บขนาดนี้ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้ห้ามมันก็ไม่ได้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับเป็ดจะให้มันเหมือนไก่มันก็ไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นเป็ดไก่อยากให้เหมือนกับเป็ดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไก่ถ้าใครไปคิดอยู่ว่าอยากให้เป็ดเหมือนไก่อยากให้ไก่เป็นเหมือนเป็ดมันก็ทุกข์เท่านั้นล่ะก็เพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าโยมมาคิดเสียว่าเป็ดมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นไก่มันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นจะให้เป็ดเหมือนไก่จะให้ไก่เหมือนเป็ดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราคิดเช่นนี้แล้วเราจะมีพละ
เราจะมีกำลังเพราะว่าสกลร่างกายนี้อยากจะให้มันยืนนานถาวรไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุตชันติเตสังวูปสโมสุโขสังขารคือร่างกายจิตใจนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนมีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วก็ดับไปแต่มนุษย์เราทั้งหลายอยากให้สังขารนี้มันเที่ยงอันนี้คือความคิดของคนโง่ดูสิว่าลมหายใจของคนเรานี้มันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเป็นธรรมดาของลมมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นต้องกลับไปกลับมามีความเปลี่ยนแปลงเรื่องสังขารมันก็อยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองคิดดูสิว่าหายใจออกอย่างเดียวไม่ให้มันเข้ามาได้ไหมสบายไหมสูดลมเข้ามาแล้วไม่ให้มันออกไปดีไหมนี่อยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออกไปแล้วก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วเจ็บแล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาแท้ๆเหมือนกับลมเข้าแล้วไม่ให้ออกไม่ได้ออกแล้วไม่ให้เข้าไม่ได้ถ้ามีการเข้าแล้วออกออกแล้วเข้าก็ทำให้ชีวิตเช่นมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้เท่าทุกวันนี้เพราะสังขารมันทำตามหน้าที่ของมันอย่างนี้แหละมันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของไม่จริงมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเราเกิดมาแล้วโยมก็คือเราตายแล้วนั่นเองแหละไอ้ความแก่กับความตายมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละโยมเหมือนกับต้นไม้อันหนึ่งต้นอันหนึ่งปลายเมื่อมีโคนมันก็มีปลายเมื่อมีปลายมันก็มีโคนไม่มีโคนปลายก็ไม่มีมีปลายก็ต้องมีโคนมีแต่ปลายโคนไม่มีก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็นึกขำเหมือนกันนะมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจะตายแล้วก็โศกเศร้าวุ่นวายนั่งร้องไห้เสียใจสารพัดอย่างหลงไปสิโยมมันหลงนะพอคนตายก็ร้องไห้พิไรรำพันแต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยได้พิจารณาให้ชัดแจ้งนะความเป็นจริงแล้วอาตมาขอโทษด้วยนะอาตมาเห็นว่าถ้าจะร้องไห้กับคนตายเนี่ยร้องไห้กับคนที่เกิดมาดีกว่าโยมแต่มันกลับกันเสียถ้าคนเกิดมาแล้วโยมทั้งหลายก็หัวเราะดีอกดีใจกันชื่นบานความเป็นจริงเกิดนั่นล่ะคือตายตายนั่นล่ะคือเกิดต้นก็คือปลายปลายก็คือต้นเราไม่รู้จักถึงเวลาจวนจะตายหรือตายแล้วก็ร้องไห้กันนี่คือคนโง่ถ้าจะร้องไห้อย่างนั้นมาแต่ต้นก็ยังจะดีนะโยมเมื่อเกิดมาก็ร้องไห้กันเสียเถอะดูให้ดีสิถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายเข้าใจไหมโยมเพราะฉะนั้นโยมอย่านึกอะไรมากมายให้นึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่คือธุระหน้าที่ของเราแล้วบัดนี้ใครช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้
ทรัพย์สินเงินทองก็ช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่ความรู้สึกของโยมที่คิดให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้น่ะไม่ให้หวั่นไหวไปมาปล่อยมันทิ้งซะเราปล่อยมันทิ้งมันถ้าเราไม่ปล่อยมันไม่ทิ้งมันมันก็จะหนีอยู่แล้วเห็นไหมอวัยวะร่างกายของเราน่ะมันพยายามจะหนีอยู่แล้วนะเห็นไหมโยมดูง่ายๆว่าเมื่อเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวผมมันก็ดำเห็นไหมบัดนี้มันงอกนี่เรียกว่ามันหนีแล้วนะตาเราเคยสว่างสวัยดีตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบัดนี้มันฝ้าฟางเห็นไหมนี่เรียกว่ามันหนีแล้วเขาทนไม่ไหวเขาก็ต้องหนีที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาอะไรทุกชิ้นทุกส่วนเขาก็จะหนีแล้วฟันของเราตอนเป็นเด็กมันแน่นหนาถาวรไหมบัดนี้มันโยกมันคลอนแล้วจะใส่ฟันใหม่ซะก็ได้นี่มันก็ของใหม่ไม่ใช่ของเก่าสิ่งทั้งหลายในอวัยวะร่างกายของโยมนี้เขาพยายามจะหนีไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเขาพยายามจะหนีทำไมถึงจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขารอยู่ไม่ได้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นก็ไปไม่ว่าแต่ตัวของเราทั้งหมดอวัยวะนี่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีทั้งหมดนั้นเดี๋ยวนี้เขาเตรียมหนีเขาหนีไปบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดยังเหลือแต่คนเฝ้าบ้านเล็กๆน้อยๆเฝ้าบ้านอยู่แต่ไม่ค่อยดีหรอกตาก็ไม่ค่อยดีฟันก็ไม่ค่อยดีหูเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีร่างกายนี้ก็ไม่ค่อยจะดีก็เพราะเขาหนีไปบ้างแล้วล่ะโยมนี่ให้โยมและยายเข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรงเป็นที่พักชั่วคราวเท่านั้นล่ะเพราะฉะนั้นโยมยายไม่ควรห่วงใยอะไรมากมายมาอยู่ในโลกก็ให้พิจารณาโลกนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่อะไรทั้งหลายเลยเขาเตรียมจะหนีกันแล้วดูสิดูตามสภาพร่างกายสิว่ามันมีอะไรเหมือนเดิมไหมร่างกายเหมือนเดิมไหมหนังเหมือนเดิมไหมผมเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเขาไปที่ไหนกันหมดแล้วนี่ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่ครบตามวาระของเขาแล้วเขาก็ต้องไปเพราะธุระเขาเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ที่แน่นหนาถาวรอะไรอยู่แล้วก็วุ่นวายวายสุขสุขทุกทุกไม่สงบระงับถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่เดินไปยังไม่ถึงบ้านยังอยู่ระหว่างทางเดี๋ยวก็จะกลับเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวก็จะอยู่นี่คือคนที่ไม่มีที่อยู่

เปรียบเหมือนว่าเราเดินออกจากบ้านไปกรุงเทพหรือว่าไปที่ไหนก็ตามเถอะเราก็เดินไปเมื่อเดินไปยังไม่ถึงบ้านเมื่อไรมันก็ยังไม่น่าอยู่นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายนั่งรถไปก็ยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ถึงบ้านเราพอเรามาถึงบ้านเราแล้วก็สบายเพราะเราเข้าใจว่านี่เป็นบ้านเราอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในโลกนี้มันเรื่องไม่สงบทั้งนั้นถึงแม้มันจะร่ำจะรวยมันก็ไม่สงบมันจนมันก็ไม่สงบมันโตก็ไม่สงบเป็นเด็กก็ไม่สงบมีความรู้น้อยมันก็ไม่สงบมีความรู้มากมันก็ไม่สงบเรื่องมันไม่สงบมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีน้อยก็มีทุกข์คนที่มีมากก็มีทุกข์เป็นเด็กมันก็เป็นทุกข์ผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์แก่แล้วมันก็ทุกข์ทุกข์อย่างคนแก่ทุกข์อย่างเด็กทุกข์อย่างคนรวยทุกอย่างคนจนมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละดังนั้นอวัยวะทุกส่วนเขาจึงทยอยกันไปเรื่อยเมื่อโยมยายพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างที่โยมยายอาศัยอยู่เดี๋ยวนี้น่ะร่างกายที่นั่งนอนเจ็บป่วยอยู่นี้และทั้งจิตใจที่รู้ว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเจ็บป่วยอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งสองอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมสิ่งที่ไม่มีรูปที่มันเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเรียกว่ามันเป็นนามมันก็เป็นนามธรรมสิ่งที่มันเจ็บปวดขยายไปมาอยู่นี้อันนี้มันก็เป็นรูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปก็เป็นธรรมสิ่งที่เป็นนามก็เป็นธรรมฉะนั้นเราถึงอยู่กันด้วยธรรมะคืออยู่ในธรรมมันเป็นธรรมนั่นแหละตัวของเราจริงๆที่ไหนมันไม่มีมันเป็นธรรมะสภาพธรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปดับไปสภาวะธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเกิดแล้วก็มีความดับเราก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะเดี๋ยวนี้น่ะมันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น่าไหว้น่าเคารพน่านับถือท่านพูดจริงท่านพูดตามความจริงมันก็เห็นจริงอย่างนั้นถ้าเราเกิดมาพบอยู่ที่นี่เราก็เห็นธรรมะแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะบางคนปฏิบัติธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะบางคนรู้ธรรมะเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ยังไม่เห็นธรรมะก็ยังไม่มีที่อยู่ดังนั้นให้เข้าใจเสียว่าที่นี่ทุกคนแม้ปลวกหรือมดหรือสัตว์ตัวนิดนี้ก็ตามทีเถอะเขาก็พยายามจะหนีกันทั้งนั้นสิ่งที่มีชีวิตเขาอยู่กันพอควรแล้วเขาก็ไปกันทั้งนั้นล่ะทั้งคนจนทั้งคนร่ำรวยทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งสัตว์เดรัจฉานสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้มันก็ย่อมแปรไปเปลี่ยนไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อโยมคุณยาย
รู้ว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็น่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อมันอะไรมันไม่เป็นตัวของตัวทั้งนั้นเบื่อหน่ายนิพพิทาคำว่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ว่ารังเกียจนะเบื่อหน่ายคือใจมันสว่างใจมันเห็นความเป็นจริงไม่มีทางจะแก้ไขอะไรแล้วมันเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ก็เลยปล่อยวางมันปล่อยโดยความไม่ดีใจปล่อยโดยความไม่เสียใจปล่อยไปตามเรื่องของสังขารว่าสังขารมันเป็นอย่างนั้นด้วยปัญญาของเรานี่เรียกว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นแหละเรียกว่าไม่เที่ยงคืออนิจจังพูดง่ายๆว่าตัวอนิจจังนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าล่ะถ้าเราเข้าไปเห็นอย่างจริงๆจังๆว่าอนิจจังคือของไม่เที่ยงนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าของที่ไม่เที่ยงถ้าเราเห็นชัดเข้าไปมันก็เที่ยงเที่ยงอย่างไรก็เที่ยงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละมนุษย์สัตว์เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นมันเที่ยงอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เที่ยงคือว่ามันแปรไปแปรมาคือมันเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นเฒ่าแก่ชราเรียกว่ามันไม่เที่ยงไอ้ความที่มันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ามันเที่ยงไม่แปรเป็นอย่างอื่นถ้าโยมคุณยายเห็นอย่างนี้ใจก็จะสบายไม่ว่าเราคนเดียวหรอกทุกๆคนเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็น่าเบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายหายความกำหนัดรักใคร่ในโลกในกามในโลกามิตรทั้งหลายเหล่านี้มีมากก็ทิ้งไว้มากมีน้อยก็ทิ้งไว้น้อยทุกคนดูที่สิที่โยมเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเห็นคนรวยไหมเห็นคนอายุสั้นไหมเห็นคนอายุยืนไหมมันก็มีเท่านั้นละโยมเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือพระพุทธเจ้าท่านให้สร้างบ้านเรือนตัวเองสร้างโดยวิธีที่อาตมาบรรยายธรรมะให้ฟังเดี๋ยวนี้นะสร้างบ้านให้ได้ปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางมันให้มันถึงความสงบเรียกว่าไม่เดินไปข้างหน้าไม่ก้าวไปข้างหลังไม่หยุดอยู่นี่เรียกว่าสงบสงบจากการเดินไปสงบจากการถอยกลับสงบจากการหยุดอยู่นี่ไอ้ความสุขก็ไม่ใช่ที่อยู่ไอ้ความทุกข์ก็ไม่ใช่ที่อยู่ของเราทุกข์มันก็เสื่อมสุขมันก็เสื่อมทั้งนั้นพระบรมครูของเราท่านเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายปล่อยวางเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของทุกคนเพราะว่ามันเอาไปไม่ได้จำเป็นมันก็ต้องวางอยู่นั่นเองล่ะแต่เราก็วางมันไว้ก่อนซะจะไม่ดีกว่าหรือเราแบกก็รู้สึกว่ามันหนักเมื่อมันหนักแล้วเราก็ทิ้งมันซะก่อนจะไม่ดีหรือจะไปโกนแบกมันทำไมเราปล่อยวางก็ให้ลูกหลานพยาบาลเราสบายสบายผู้ที่พยาบาลคนที่ป่วยก็มีคุณธรรมคนที่ป่วยก็ให้โอกาสแก่ผู้พยาบาลอย่าทำให้ลำบากแก่คนที่รักษาเจ็บตรงไหนเป็นอะไรก็ให้ได้รู้จักทำจิตให้มันดี
คนที่รักษาพ่อแม่ก็ให้มีคุณธรรมมีความอดทนอย่ารังเกียจอันนี้จะเป็นการสนองคุณพ่อแม่ของเราก็เวลานี้เท่านั้นล่ะเบื้องต้นเกิดมาเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่เราอาศัยพ่อแม่จึงเติบโตจนถึงบัดนี้ได้มาอยู่บัดนี้นั่งรวมกันอยู่ที่นี่ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาสารพัดอย่างแล้วมีบุญคุณมากที่สุดเหลือเกินนะบัดนี้ให้ลูกหลานทุกๆคนนี้จงเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่กลายเป็นลูกเราเสียแล้วแต่ก่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่บัดนี้พ่อแม่เป็นลูกเราเสียแล้วเพราะอะไรเพราะแก่ไปจนกลายเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นหูไม่ได้ยินสารพัดอย่างบางทีพูดถูกผิดเหมือนเด็กนั่นเองดังนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายปล่อยคนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อยอย่าไปถือเลยปล่อยซะให้ตามใจทุกอย่างเหมือนเด็กๆที่เกิดมาอะไรที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ปล่อยทุกอย่างนั่นล่ะปล่อยให้เด็กมันสบายไม่ให้เด็กมันร้องไห้อย่าให้เด็กขัดใจอะไรเหล่านี้พ่อแม่ของเราบัดนี้ก็เหมือนมันสัญญามันวิปลาสบางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปถูกคนหนึ่งบางทีเรียกหลานคนหนึ่งไปถูกหลานอีกคนหนึ่งจะเรียกเอาขันมาก็ได้จานมามันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นอันนี้ก็ให้พิจารณาคนที่ป่วยก็ให้นึกถึงคนพยาบาลมีคุณธรรมให้อดให้ทนต่อทุกขเวทนาเวทนาสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นมาให้อดกลั้นให้ทำความเพียรในใจของเราอย่าให้มันวุ่นวายอย่าให้มีความลำบากยากเกินไปแก่ผู้ปฏิบัติผู้อุปัฏฐากก็ให้มีคุณธรรมอย่ารังเกียจน้ำมูกน้ำลายอุจจาระปัสสาวะอะไรก็ต้องพยายามเท่าที่เราจะทำได้ลูกๆเราทุกคนให้ช่วยกันดูบัดนี้เรามีพ่อแม่เท่านี้แหละเราอาศัยมาได้เกิดมาได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอย่างเหล่านี้อันนี้คือบุญคุณของท่านที่เลี้ยงเรามาให้ความรู้เรามาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพย์สมบัติเรานี่คือคุณของพ่อแม่ถ่ายทอดรับมรดกกันมาอย่างนี้เป็นวงตระกูลอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านจึงสอนเรื่องกตัญญูกตเวทีกตัญญูกับกตเวทีนี้เป็นธรรมซึ่งสนองซึ่งกันและกันท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลำบากท่านมีความขัดข้องประการใดเราก็ต้องเสียสละช่วยท่านรับภาระธุระอันนั้นนี่คือกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมะที่ค้ำจุนโลกอยู่ให้วงตระกูลของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตระกูลของเราเรียบร้อยมั่นคงวันนี้อาตมาได้เอาธรรมะคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากอาตมาจะฝากอะไรมามันก็ไม่มีจะฝากวัตถุอะไรมาที่บ้านนี่ก็เยอะแยะแล้วอาตมาจึงขอฝากธรรมะซึ่งมันหมดไม่ได้มันเป็นแก่นเป็นสารถึงโยมยายได้ฟังธรรมะนี้แล้วจะถ่ายทอดให้คนอื่นเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดไปสัจธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันนี้อาตมาก็พลอยดีใจด้วยที่ได้ฝากธรรมะมาให้โยม
พื่อจะได้มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลาสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม

คมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205

4205 088 095 4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒ

0: หารและพ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: หลักการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ของอริยสาวกแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัติอยู่ในหลักของมหาสติปัฏฐาน4การเรียนรู้พุทธธรรมเป็นธรรมะที่รู้สึกจะละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากไปหน่อยสำหรับคนปุถุชนธรรมดาปุถุชนคนธรรมดาฟังธรรมะแล้วรู้สึกว่าหนักแต่ที่จริงนั้นไม่หนักเพราะเราจะต้องใช้สติปัญญาของเรานั้นพิจารณาต่องตามจึงจะรู้หลักและจะเข้าใจความลึกซึ้งละเอียดอ่อนในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นได้ดีถ้าไม่งั้นเลยเราจะมองเห็นว่าธรรมะนี่ไกลตัวเรายากสำหรับที่พวกเราจะเอาไปคิดเอาไปนึกแต่ความเป็นจริงธรรมะนี่คือจิตของเราคือกายของเรามันเรื่องของกายใจเราทั้งหมดแต่ว่าจิตของเรานั้นมีโมหะครอบงำอยู่มากเพราะนิวรณ์นั้นมาฉาบทาเช่นความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความปวดเมื่อยความท้อถอยหรือความง่วงเหงาหาวนอนนี่เรียกว่านิวรธรรมมาสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีหรือไม่ให้เกิดปัญญาผู้ปฏิบัติก็มาติดตรงนิวรธรรม5อย่างนี้ส่วนมากที่พุทธเจ้าทรงไปแสดงอภิธรรม7คัมภีร์ให้แก่พุทธมารดาและเทวดาฟังนั้นน่ะทำไมจึงไม่แสดงให้มนุษย์ฟังเพราะเป็นเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องโลกเรื่องนิพพานเป็นเรื่องอารมณ์ทั้งนั้นเลยคำว่าอารมณ์เนี่ยเราทุกคนเนี่ยจริงๆก็รู้ว่าอารมณ์แต่เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจับอารมณ์เราได้อย่างไรอารมณ์คนเราเนี่ยมีอารมณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายแต่เราก็รู้แต่เราไม่สามารถจะเห็นหรือจะจับอารมณ์ของเราได้การที่เราจับอารมณ์เราไม่ได้เราไม่สามารถจะหยุดใจเราได้ก็กลายเป็นคนมีอารมณ์มากเป็นคนฟุ้งซ่านมากเป็นคนคิดมากอันนี้คือเรียกว่าเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์เป็นของละเอียดเป็นของละเอียดที่แบบว่าเป็นนามธรรมต้องใช้สติพิจารณาอารมณ์ใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาจึงเกิดปัญญารู้เห็นอารมณ์นั้นๆเช่นเราเกิดความโกรธเนี้ยเราก็จะรู้ว่าความโกรธมาจากไหนอ๋อได้ยินเสียงที่เขาพูดไม่ว่าเราไม่ดีถ้าเกิดอารมณ์กระทบหูปุ๊บเขาเรียกว่าโสตะกระทบกระทบหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณพอกระทบปุ๊บเราเกิดไม่พอใจเสียงนั้นไปส่งเสียงไปปรุงไว้ที่จิตของเรารับอารมณ์ส่งไปแล้วรับผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเขาพูดว่าเราไม่ดีเราจะเกิดโทสะลายขึ้นมาหรือไม่พอใจมันละเอียดจนเรามองไม่เห็นนี่เราพูดถึงฐานะที่ว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนรู้เห็นอารมณ์พวกนี้ละเอียดละออหมดในอายตนะรู้เท่าทันอารมณ์ดังนั้นธรรมะในที่เราจะเรียนรู้นี่เราก็ต้องเรียนกันแบบใช้ปัญญาอันละเอียดอ่อนเพราะธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ปัญญาชนสำหรับคนมีปัญญาที่ฟังแล้วจะรู้ลึกซึ้งเข้าใจได้เพราะระดับวิญญาณเป็นของที่เป็นนามธรรมมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นจับไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวัตถุด้วยเคมีด้วยวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่พิสูจน์ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการมีศีลมีสมาธิหรือมีสติปัฏฐาน4อันนี้เข้าไปพิจารณาไตรตรองอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นกระทบสัมผัสแก่อายตนะของเราแล้วก็จะรู้ทันว่าอ๋อ ของอันนี้มีจริงสติปัฏฐาน4นี้เป็นหลักปฏิบัติของพระภิกษุทุกองค์ที่บวชในพระพุทธศาสนาขึ้นชื่อว่าเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเป็นสากยบุตรพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกองค์ต้องปฏิบัติกรรมฐานอุปัชฌาย์ทุกองค์เป็นผู้ให้อารมณ์กรรมฐานกรรมฐาน4กรรมฐาน4นี้เป็นบาตรของอิริยาบถของผู้ดำเนินการปฏิบัติเรียกว่าโยคาวจรเจ้าหรือโยคีผู้กำลังเพ่งเพียรปฏิบัติเพื่อหาทางบรรลุมรรคผลเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสติปัฏฐาน4นี้คือการใช้สติหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้สติบังเกิดเป็นผลดีที่สุดกับตัวเองเช่นกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์กายปัพพะก็คือกายมีอาการ32กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายเคลื่อนไหวในยาบททั้ง4นี่คือการพิจารณากายปัพพะคือพิจารณากายเป็นฐานพิจารณากายแล้วก็แยกอารมณ์ปฏิบัติอารมณ์ปฏิบัตินี่ของกายนี่ก็คือใช้อานาปานุสติเป็นเบื้องต้นอานาปานุสตินี้คือการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกพิจารณาลมเข้าสั้นบ้างยาวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างหายใจแรงหายใจเบาอย่างที่มาพูดวันนั้นว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาอารมณ์หายใจเข้าออกหยาบละเอียดผู้ปฏิบัติเนี่ยพอจิตสงบแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยลมเนี่ยเราจะจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างเพราะจิตเราเผลอแต่พอทำติดต่อไปเราจะจับได้ชัดขึ้นเราเห็นว่าลมเรานี่หายใจแรงเหลือเกินหายใจหยาบเหลือเกินและจะเห็นว่าใจเรานี่เต้นแรงเหลือเกินเต้นแรงเหลือเกินจะมีความรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยทำงานหนักเหลือเกินเครื่องยนต์กลไกในร่างกายเราเนี่ยทำเหมือนเครื่องยนต์กลไกหรือโรงสีที่กำลังสีข้าวจะมีรู้สึกว่าสัมผัสเวทนาภายในเนี่ยมากมายแล้วก็ลมนั้นก็จะละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนลมนั้นหายใจไม่มีจะมีความรู้สึกบางท่านก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะลมเราหมดไปแล้วบางคนก็ผวาขึ้นมาด้วยการสูดลมต่อกลัวจะหมดลมกลัวจะตายกลัวจะไม่มีลมหายใจก็กลับมาสูดลมก็หมดสมาธิก็จบแค่นั้นก็ไม่สามารถจะดำเนินสมาธิต่อไปได้เพราะตนเองไม่มีปัญญา หรือไม่ชำนาญในการเข้ากำหนดอารมณ์อนาปานสติผู้ปฏิบัติก็ต้องตั้งสติใหม่ตั้งสติกำหนดลมต่อไปอีกจะลมนั้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจะลมนั้นหายใจไม่มีอีกครั้งหนึ่งบางครั้งก็ตกสะดุ้งกลัวอีกว่าลมจะหมดบางครั้งก็ไปหาครูบาอาจารย์ว่านั่งสมาธิไปแล้วลมหายใจจะไม่มีสูดลมหายใจเข้าก็ไม่เข้าหายใจออกก็ไม่ออกจะทำอย่างไรบางคนปัญญาไปไม่ถึงเพราะกลัวติดตรงนี้เรียกว่าติดฌานตรงนี้ก็ถามอาจารย์อาจารย์ผู้ผ่านการปฏิบัติมาก็บอกว่าอย่ากลัวตายเลยตายเป็นตายทำไปเถอะอาจารย์จะไม่แนะอะไรมากก็บอกตายเป็นตายภาวนาไปมันไม่มีลมก็รู้ไม่มีลมก็แล้วกันบางท่านผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องถามอาจารย์พอทำถึงตอนนี้เขาก็ผ่านไปด้วยปัญญาของเขาว่าเอาตายเป็นตายหมดลมเป็นหมดลมเขาก็เจออารมณ์ที่ละเอียดแบบว่าไม่รู้เลยว่าความจริงมีลมหายใจแต่ว่าละเอียดจนเราจับไม่ติดเข้าเบาๆออกเบาๆโดยที่เจ้าของตัวเองเนี่ยไม่รู้ความรู้สึกนั้นเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาทันทีหยุดลมหายใจอย่างเช่นกับพวกเข้าฌาน
1: จตุทฌานแล้วแสงสว่างก็จะปรากฏกับจิตสว่างเฉพาะหน้าบางคนนี่มีความสว่างมากสว่างน้อยปีติมากปีติน้อยก็จะเกิดขึ้นสุดแล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะได้พบบางคนก็ปีติเหมือนว่าตัวเองนี่ลอยออกไปจากร่างตัวเองเหมือนลอยบางครั้งลอยไปสู่อดีตบ้างบางครั้งก็ลอยไปสู่อนาคตบางครั้งก็ลอยไปไหนไม่มีขอบเขตบางคนบางครั้งก็เพียงกายเบาๆขนลุกลุกอันนี้อาการของผู้มีสมาธิเบื้องต้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติก็เกิดกำลังใจเกิดศรัทธาว่าทำแล้วสบายใจพอบุคคลเข้าถึงอารมณ์สมาธิขั้นนี้แล้วเนี่ยบางคนปวดหัวเครียดหรือมีใจคอไม่สบายมีปัญหาขัดข้องก็จะหลุดพ้นไปจากอารมณ์ต่างๆทำให้เกิดความโล่งอกโล่งใจหายโรคภัยไข้เจ็บลุกขึ้นเดินได้ก็มีบางคนเนี่ยป่วยถึงเกิดนอนจมจะต้องหามไปโรงพยาบาลมีอาการไข้ขึ้นหนักแต่ภาวนาถึงขั้นสมาธิขั้นหมดลมแล้วเนี่ยเขาจะหายโรคได้โดยอัศจรรย์บางท่านที่เข้าไปสัมผัสกับความสงบในมหาสติปัฏฐาน4อันนี้นี่พูดเพียงย่อๆที่หลักปฏิบัติพระผู้ที่ได้พบอารมณ์ของสมถะคือความสงบย่อมรู้แก่ใจย่อมได้อารมณ์ที่เป็นสุขสงบกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติก็มีมากขึ้นว่าอ๋อธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่รู้สิ่งที่เรายังไม่เห็นสิ่งที่เรายังไม่พบยังมีอีกมากมายความศรัทธาเรื่องใสในคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็จะทวีคูณขึ้นเราไม่เชื่อใครเราเชื่อหลักปฏิบัติว่าเมื่อปฏิบัติแล้วให้ผลแก่เราขณะนี้นี่ไปหลักพิสูจน์ที่ตัวเองเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงอานาปานสติกรรมฐานพิจารณาลมหายใจเข้าออกชัดมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเข้าถึงอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานนี้ก็จะทำให้เราในรู้เห็นสิ่งต่างๆลื้อระลึกชาติได้นี่เป็นเรื่องของอุปนิสัยของผู้ที่รักที่ทำมาแต่อดีตชาติผู้ที่เคยทำมาจากอดีตชาติก็ย่อมมาฝึกต่อย่อมเกิดธรรมะคนดีขึ้นได้กับตัวเองตอนนี้กำหนดอิริยาบถของผู้ปฏิบัติในหลัก

0: ติปัฏฐาน4ในที่นี้ต่างๆกันนี้ก็โดยมากก็ขึ้นอยู่กับความเพียรเป็นที่ตั้งเมื่อพิจารณากายมากขึ้นก็ใช้สติสัมปชัญญะเนี่ยระลึกรู้ในยาบทเคลื่อนไหวแล้วก็พิจารณากายเป็นหลักปฏิกูลกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นหลักปฏิกูลว่ากายคนเราเนี่ยไม่สวยไม่งามพิจารณากายเราก็ดีกายคนอื่นก็ดีเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของชำรุดทรุดโทรมเราจะพิจารณาจากกายที่เก่าบ้างกายที่ใหม่บ้างเราพิจารณาเพื่อไม่ให้หลงกายตามความเป็นจริง นี่เป็นหลักของกำหนดกายเวกายนุปัสสนาตอนนี้การกำหนดกรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้หลักคำสอนของครูบาอาจารย์สมัยใหม่ก็สอนแนวทางของครูบาอาจารย์สุดแล้วแต่เราจะเลือกปฏิบัติเอาจะมีการสมมติขึ้นมาว่าพุทโธบ้างสมมติขึ้นมาว่าหนอบ้างสมมติขึ้นมาว่าสัมมาอรหังบ้างสมมติขึ้นมาว่ารูปนามบ้างเป็นครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยกกรรมฐานอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับจริตแก่ลูกศิษย์ของตัวเองเพื่อจะได้เกิดสมถะภาวนาจะเป็นสมถะอารมณ์พวกนี้ก็จะเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์แนะแนวเช่นพุทโธก็จะเกิด
1: ขณะนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ย15:29 นนะครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทางมือwww.wasangkathan.comนะครับขออภัยญาติธรรมด้วยที่กำลังรับฟังหลวงพ่ออยู่นะครับตอนนี้วัดสังฆทานก็ใกล้จะเข้าสู่งานสำคัญประจำปีแล้วนะครับวันนี้น้องจูนมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพิ่มเติมกับทางสถานีนะครับจะมาสายสักนิดหนึ่งนะคร
2: ับ สวัสดีค่ะพี่บุญส่งแล้วก็สวัสดีญาติธรรมที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานอยู่ตอนนี้นะคะก็มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเนาะซึ่งก็หลักๆ ก็จะเป็นงานครบรอบปีที่14หลวงพ่อสนองกตปุญโญค
1: ่
2: ะ
1: ปี2555นะครับหลวงพ่อได้ลาสังขารที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญในเวลา 3:00 น.กว่าๆนะครับ
2: 3:39 มั้ยคะ
1: 3:39 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นคือวันที่26เราก็ไปรับสรีระสังขารของหลวงพ่อกลับมาอย่างวัดสังฆทานครับนะก็14ปีแล้วผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับ
2: ไวมากเลยนะคะ
1: วันเวลาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนับถอยหลังนะครับเพราะว่า มันเหมือนอายุเราแก่ขึ้นหรือเปล่า
2: เวลาเลยผ่านไปไว
1: ความรู้สึกความรู้สึกเราเหมือนว่าเราจะแก่ไวมากนะครับประมาณก็ใกล้ถึงแล้วนะครับใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรไทยธรรมก็สามารถแจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีนะครับ0880954205 0880954205ถวายชุดใหญ่บนเรือนไทยก็ชุดละ 5,000 บาทแล้วชุดที่จะถวายหน้าเรือนไทยก็ 3,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีชุดที่จะถวายบนเรือนไทยในการสวดพระอภิธรรมตอนกลางคืน 1:00 นอีกนะน่าจะสัก 1,500 ประมาณนั้น
2: ประมาณ 1,000
1: ประมาณ 1,000-1,500 นะครับก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีนะครับถ้าอย่าศิษยานุศิษย์ท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพตอนนี้คณะของแท็กซี่คุณธรรมกำลังรวบรวมสมาชิกเพื่อที่จะมาออกโรงทานในวันอาทิตย์นี้นะครับก็มาออกโรงทานกันมารับประทานอาหารกันได้ที่โรงทานวัดสังฆทานในวันละสังขารหลวงพ่อนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับ23เพราะว่าวันตรงกับวันนี้ก็24ก็หลวงพ่อก็เลื่อนลงมาเป็นวันที่23
2: เพราะว่าวันที่24เนี่ยตรงกับวันจันทร์นะคะก็เลยเลื่อนมาจัดงานในวันอาทิตย์นะซึ่งศิษยานุศิษย์หลายๆท่านเนี่ยก็จะสะดวกที่จะมาในวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะคะค่ะ
1: ก็ครับ

0: อาจารย์สาขาว่าต่างๆก็กำลังทยอย
1: มาแล้ว
0: ทยอยมาแล้วเพราะว่าจะอยู่ในช่วงประชุมพระด้วยนะเมื่อก่อนอาจจะมีงานประชุมพระกลางพรรษาจัดงาน 3-4 วันด้วยกันนะครับก็มีการแสดงธรรมแต่เดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยก็เหลือแค่วันเดียวนะครับแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็จะประชุมกันในเรื่องของการกำหนดการกฐินกัน
1: แล้วก็มีหลายสาขานะคะที่ทยอยแจ้งมานะคะว่าทอดกฐินวันไหนบ้างก็จะมีทราบคร่าวๆอยู่บ้างแต่บางสาขาเนี่ยก็ยังไม่แจ้งมาเพราะว่าบางสาขาเนี่ยก็ยังรอเจ้าภาพอยู่นะคะ
0: สาขาหลักๆที่มีการแจ้งมาแล้วก็จะมีของสังฆทานที่แจ้งมาก่อนหน้านั้นก็คือวันที่1พฤศจิกายนในเรื่องของกฐินนะครับมีที่ไหนอีกนะกฤษณะธรรมรามวันที่8พฤศจิกายนนะครับอันนี้ในช่วงเช้าแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมบางน้ำเขียววันที่8พฤศจิกายนเช่นเดียวกันอันนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไปวัดถ้ำกฤษณาแล้วก็ทอดเสร็จก็จะเดินทางไปวังน้ำเขียวต่อนะครับส่วนที่เบอร์ลินอันนี้แจ้งมาแล้วนะครับมาสังฆทานไทยเยอรมันก็22พฤศจิกายนนะครับนะก็4สาขาหลักๆที่แจ้งมาแล้วนะครับก็มีของธรรมชัยสิริมงคลอีก1ที่นะครับอันนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บนึง
1: ธรรมชัย10 15นะคะธรรมชัย
0: ธรรมชัยสิริมงคลอันธรรมชัยแจ้งมาแล้ว
1: 15พฤศจิกายนนะแล้วก็มีพระอาจารย์ทองคำนะสำนักสงฆ์ร่มโพทองอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านก็แจ้งมาว่าทอดกฐินในวันที่15แล้วก็เห็นว่าป่าลันวาด้วยนะคะ15เหมือนกัน
0: ธรรมชัย14นะครับอันนี้นะครับธรรมชัย14
1: นะฮะไม่ใช่15เหรอ
0: นี่14ธรรมชัยสิริมงคล
1: เราจำผิดเหรอ เหรอทำไมเราจำผิด
0: ป้ายมาแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่14ธรรมชัยขออภัยนะนี่ถ้ากำลังฟังอยู่เดี๋ยวเศร้าเลยเนี่ยอันนี้พี่สมใจเขาแจ้งมาให้ก่อนแล้วนะก่อนหน้านี้
0: ก็มีป้ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะส่งป้ายให้น้องจูนไปนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ออกมาแล้วหลายๆที่หลายๆแห่งก็กำหนดมาแล้วนะครับน
1: ะ
0: ส่วนซองกฐินของวัดสังฆาของวัดสังฆทานตอนนี้กำลังตรวจทานกันอยู่นะครับเพราะว่าต้องมีการตรวจทานก่อน
1: สาขายังไม่มีมานะคะมีบางท่านมาสอบถามเหมือนกันก็ซึ่งก็จะต้องรอให้จบงานของครบรอบหลวงพ่อสนองไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ทีนี้ซองก็คงจะค่อยๆทยอยมา
0: ก็ตกลงกันก่อนมาตกลงกันก่อนมาพูดคุยกันก่อนว่าจะทอดที่ไหนก่อนจะสายเดียวกันไหมสุพรรณก็จะไปสุพรรณอะไรเงี้ยครับครูบาอาจารย์ท่านจะกำหนดไว
1: ้
0: หรือว่าเจ้าภาพที่จองไว้ก็จะกำหนดวันก
1: ัน ใช่ก็จะอยู่ที่เจ้าภาพนะนี้มาย้อนถึงงานในวันครบรอบปีที่14หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมในช่วงเช้าก็คือหลวงพ่อไปรินสิริวัฒโนนะคะท่านจะมอบทุนการศึกษานะให้กับเด็กๆเยาวชนก็เป็นลูกๆหลานๆนะคะของคนงานของทางวัดสังฆทาน
0: ครับก็ปกติจะเป็นของโรงเรียนวัดตึกวัดโช
1: ปีนี้มีกี่โรงเรียนคะ
0: ก็ไม่แน่ใจก็ประมาณนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือวัดตึกกับวัดโชแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เวลาแจกทุนก็7นาฬิกานะครับนะก่อนที่จะขึ้นไปบนเรือนไทย
1: ค่ะ
0: ก็เจอหลวงพ่อก็จะแจกทุนการศึกษาทุกปีนะครับนะก่อนปีนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากี่ท่านนะครับก็มาร่วมบุญกันได้นะ7นาฬิกาก็มาก่อนล่วงหน้ามาติดต่อขอรับครึ่งพระไตรทยธรรมก่อนแล้วก็อาจจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อในงานแจกทุนการศึกษานะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้ทุนละ 1,500 ทุน
1: 1,000 บาทค่ะ
0: ทุนละ 1,000 บาทท
1: ุนละ 1,000 บาทหรือว่าท่านใดที่จะร่วมทุนการศึกษานะคะผ่านบัญชีวัดสังฆทานก็สามารถร่วมได้เช่นกันนะคะบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704ค่ะก็สามารถร่วมบุญได้นะแจ้งความมาจำนงมาเนาะในอินบล็อกก็ได
0: ้นะครับก็1ปีมีครั้งนึงนะครับสำหรับการทำบุญเพื่อที่จะรำลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับนะในช่วงของเช้าๆก็จะเจริญพระพุทธมนต
1: ์
0: เสร็จแล้วก็จะถวายพระไตรทยธรรม จากนั้นก็โรงพยาบาลเรือนไทยเจ้าภาพต่างๆก็ทยอยเข้าถวายพระไตรยธรรมกันนะครับใครที่ไม่ได้จองเป็นเจ้าภาพก็จะมาหน้างานก็ได้นะ
1: ได้เช่นเดียวกันนะคะบางท่านอาจจะไม่สะดวกมาวันงานเลยนะส่วนท่านใดที่จะจองเป็นเจ้าภาพโรงทานนะเพิ่มเติมนะก็สามารถแจ้งได้ที่ทราบมาวันนั้นได้มีโอกาสไปมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะของพี่นกพี่ตุ้ยบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำโรงทานด้วยนะในวันที่23ไม่แน่ใจว่าอะไรปกติพี่เขาจะนำผัดไทยมา
0: ผัดไทย
1: เนาะส่วนมากจะเป็นผัดไทยอร่อยมากอร่อย
0: ก็หลายๆโรงทานก็แจ้งความจำนงมาแล้วนะครับสาขาวัดสังฆทานต่างๆก็ทยอยมาแล้วนะครับหลวงพ่อพระสุกระชงจะเป็นโรงทานน้ำ
1: ค่ะกาแฟใช่ไหมกาแฟเนาะของหลวงพ่อพระสุเนี่ยส่วนมากจะยืนพื้นอ่ะพระอาจารย์ณรงค์นะคะอาจจะเป็นกาแฟแล้วก็หลายๆโรงทานก็อนุโมทนากับโรงทานทุกๆโรงทานนะคะท่านใดที่จะเพิ่มเติมนะได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเราได้แสดงอาจารย์บูชานะถวายเป็นอาจารย์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านเป็นวันที่ลูกๆนะคะของท่านจะได้มารวมตัวกันนะคะว่านี่แหละนะธรรมะถึงแม้วันนี้หลวงพ่อท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ว่าธรรมะคำสอนแล้วก็สื่อต่างๆนะที่หลวงพ่อท่านได้วางรากฐานไว้เนี่ยนะลูกๆของท่านนะคะก็ยังดำเนินนะยังดำเนินให้สามารถขับเคลื่อนไปได
0: ้ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อในการเผยแผ่ธรรมะให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกลนะครับอยู่ที่ก็ www.wasangathan.com อยู่ที่ไหนก็เปิดฟังได้นะครับทั่วโลกครับไม่เหมือนจานดาวเทียมนะครับจานดาวเทียมนี่อาจจะได้บางประเทศที่รองรับนะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ทั่วโลก
1: ทั่วโลกเลยอยู่มุมไหนของโลกก็แล้วแต่นะคะเข้า www.wasangathan นะคะสามารถติดตามข่าวสารนะรวมทั้งบรรยากาศธรรมะเนี่ยได้ตลอดเลย
0: ก็เข้าไปดูกันได้นะครับเข้าไปฟังได้วิทยุใครเข้าไม่เป็นก็เข้าไปใน Google Chrome นะครับนะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุวัดสังฆทานเขาจะขึ้นมาอ่านแรกนะครับนะฟังวิทยุได้เหมือนเดิมนะครับ
1: อย่างตอนนี้ก็ทดลองฟังได้นะคะ
0: รายการก็เหมือนเดิม
1: เข้าไปที่สถานีวิทยุสังฆทานนะก็จะได้ยินเสียงพวกเราสองคนนะตอนนี้กำลังประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทราบอยู่ค่ะ
0: พูดคุยกันนะครับนะก็หลังจากเสร็จที่เรือนไทยแล้วก็จะลานธรรมก็ยังคงมีการถวายสังฆทานเช่นเคยนะครับก็มีการรับศีลแล้วก็ถวายสังฆทานในช่วงเช้าปกตินะจากนั้นญาติธรรมก็พักผ่อนไปทานอาหารโรงทานนะครับ11นาฬิกาก็เข้าสู่ลานธรรมอีกครั้งหนึ่งเพราะแม่ครูบาอาจารย์ก็จะเมตตาแสดงธรรมในวันละสังขารหลวงพ่อนะครับ
1: นะคะก็มาร่วมกิจกรรมงานบุญกันนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นของวันที่13ก็จะมีการสวดพระอภิธรรมนะคะบนเรือนไทยในเวลา19นาฬิกาใช่ไหมคะ
0: 19นาฬิกานะครับสวดวันเดียวนะครับเพราะว่าถามพระอาจารย์แล้วท่านบอกว่าสวดแค่วันเดียวนะครับวันที่23นะครับ
1: ก็จะได้เสร็จงานเลยเนาะเพราะบางทีครูบาอาจารย์ที่อยู่สาขาไกลๆนะคะท่านเวลาฟังสวดพระอภิธรรมจบเนี่ยท่านก็เดินทางกลับสาขาของท่านเลย
0: เดินทางกลับนะครับก็นะมาร่วมบุญกันรำลึกถึงคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับ14ปีแล้ว
1: นะเรายังนึกถึงหลวงพ่ออยู่ปกตินะคะในค่ำคืนสวดพระอภิธรรมเนี่ยจะมีคณะธรรมยาตรานะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมแต่ปีที่แล้วมาไม่แน่ใจปีแล้วรู้สึกว่าเราจะไม่เห็นแยกย้ายกันหมดอยากให้มาจังเลย ท่านใดได้ยินเสียงนี้นะคะผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมเดินธรรมยาตรานะคะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะที่ท่านพาพวกเราแล้วก็พาพระคุณเจ้านะคะไปประกาศศาสนาเรียกว่าเป็นต้นแบบในการเดินธรรมยาตราเลยด้วยการถึง4ครั้งนะเป็นวันที่เราจะได้ร่วมรำลึกนึกถึงในคุณของครูบาอาจารย์นะมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมกัน
0: ครับก็ติดต่อได้ที่แม่ชีสมศรีนะครับ0880954205 0880954205นะครับหรือว่าติดต่อที่สำนักงานวัดก็ได้นะ024961240นะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ซึ่งก็เป็นวันพระขึ้น8ค่ำนะเดือน9ก็หลังจากทำวัดสวดมนต์ในช่วงตอนเย็นนะก็ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตีเล็กอัตรโคเมตตาแสดงธรรมต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธวันนี้ก็ปฏิบัติธรรมในสัญชิกช่วงดึกๆ ก็จะเปิดธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะทั้งคืนเลย
0: ก็เมื่อก่อนอาจจะมีครูบาอาจารย์แสดงธรรมหลังเที่ยงคืนนะแต่นี้ครูบาอาจารย์ท่านก็อายุมากท่านขันท่านก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็เปิดเป็นเทพธรรมะครับหลังเที่ยงคืนนะครับ
1: นะคะก็ท่านใดที่ไม่มีโอกาสมาทำบ้านให้เป็นวัดเหมือนที่หลวงพ่อสนองนะท่านได้บอกไว้ว่าที่ท่านได้ตั้งสถานีวิทยุขึ้นมานะคะเพราะว่าสงสารคนเฒ่าคนแก่ท่านบอกเวลาเดินทางมาวัดสังฆทานเนี่ยลำบากท่านก็เลยให้มีสถานีวิทยุขึ้นมาเพื่อที่ว่าบางท่านที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาวัดสังฆทานแค่เปิดนะคะก็จะได้ยินธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสอนเราปฏิบัติธรรมตลอดนะเราก็เปิดวิทยุทำบ้านให้เป็นวัดได้เหมือนกันเราไม่ได้ฟังคนเดียวนะเทวดาเขาก็ได้ฟังไปด้วยนะเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็ได้ฟังไปด้วยนะคะ
0: เมื่อก่อนก็จะเปิดทิ้งไว้เลยนะครับ
1: ที่บ้านที่เปิดทิ้งประจำ
0: เปิดทิ้งไว้เดี๋ยวนี้เปิดทิ้งไม่ไหวครับเพราะว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละท่านก็อาจจะเสียค่าอินเทอร์เน็ตนะครับบางทีเราก็
1: ของเรานอนสต็อปของเรา1ปีจ่ายครั้งหนึ่ง
0: เราเคยเสียรู้ Lazada มาแล
1: ้
0: ว
1: หรอโดนหลอก
0: ไม่สั่งของออนไลน์ดีกว่านะไม่ได้ระบุชื่อ
1: โอ้ยังไม่ได้มันก็เนาะคุณมิตรก็อาจจะสวมรอยได้ก็มีต้องดูให้ดี
0: ต้องดูดีๆนะเดี๋ยวนี้คุณมิตรเยอะนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ค่อยสั่งของออนไลน์เท่าไหร่นะครับก็ระมัดระวังมากขึ้นนะครับ
1: เวลาเจอไปก็จะเข็ดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็เริ่มใหม่ละพอเราเข้าไปดูนู่นดูนี่ซึ่งมันเป็นการเรียกอะไรนะคะเป็นเรียกว่าสะดวกนะในการที่เราบางทีบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเนาะสั่งซื้อเลยดีกว่าของมาส่งถึงบ้านเลยเงี้ยก็สะดวกนะเราก็เลยเลือกช่องทางนี้นะในการช้อปปิ้งนะถ้าใครได้แบรนด์ที่แบบร้านค้าดีๆได้ของดีๆนี่ก็ถือว่าโชคดีนะอย่างบางคนก็ได้ของไม่ดีนะหน้าเพจเนี่ยดูดีดีแต่ผสมมาคนเราไปไหนเลยก็ไม่รู
0: ้นะเราก็ไปดูโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะเอามาฟังวิทยุออนไลน
1: ์ไปไหนกัน
0: บอกว่าสั่งมาแล้วราคามันถูกดีเนาะพันกว่าบาทปรากฏว่าเอามาแล้วฟังวิทยุก็ไม่ได
1: ้
0: อินเทอร์เน็ตก็ไม่รอง
1: รับ นะ
0: Wi-Fi ต่อไปแล้วก็อืดๆนะครับ
1: ก
0: ็ไม่โ
1: ก็พันหนึ่งอะเนาะ
0: แม่กล่าวว่าจะมาเปิดวิทยุให้มันดังตลอดเดินมาก็ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วก็คือนะ
1: 600บาทดีกว่าวิทยุของทางวัดสังฆทานฟังได้ตลอดเลย24ชั่วโมงฟังได้ตลอดนะคะวิทยุวัดสังฆทานนะท่านใดไม่มีนะคะมาวัดสังฆทานนะวิทยุธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเราสามารถเลือกฟังได้จะฟังบทสวดมนต์ก็ได้นะจะฟังธรรมะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์รูปอื่นๆนะได้เช่นกันแล้วเราจะมีช่องเมนูให้เลือกนะเราจะมีคู่มือให้นะ600บาทเลือกเป็นของฝากก็ดีฝากตัวเราก็ดีฝากคนอื่นก็ดีหมดเลย
0: เดี๋ยวนี้ปรับขึ้นนะครับต้องขอปรับขึ้นนะครับ
1: อ๋อเหรอคะเท่าไหร่แล้วคะ
0: ตอนนี้เป็น650
1: อ๋อ650โอ้ขึ้น50บาทเอง
0: เมมโมรี่มันขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวรอหลวงพ่ออนุมาดีทีอาจจะขึ้นเป็น700อ่
1: าถ้า700กำลังไงนั่นเนาะเนาะ
0: ครับเพราะว่าเมมโมรี่จาก100กว่าบาทตอนนี้ขึ้นเป็น200กว่า
1: โอ้เน
0: า
1: ะ
0: ถ้าในแอปพลิเคชันที่สั่งของออนไลน์ตอนนี้เมมจริงนะครับต้องระบุว่าเมมจริงไม่ต่ำกว่า300นะครับเมมโมรี่หรือว่าแฟลชไดรฟ์ต้องระบุว่าของจริงนะครับขึ้นไป300กว่าบาทอย่างที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าอย่างดีๆอย่างแซนดิสหรือว่าอย่างคิงสันอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีมาตรฐานของเขาอันนี้ขึ้นไป400
1: โอ้แพงอะค่ะเฉพาะเมมโมรี่นะคะ
0: เฉพาะเมมโมรี่
1: แล้วจะบอกแล้ววิทยุเราอีกล่ะคะ
0: ในแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ตอนนี้ราคาเคยหยบขึ้นเป็น300อย่างต่ำนะครับถ้ายังถูกๆหน่อยก็200กว่าบาทนะครับก็ถือว่าราคาจาก100กว่าบาทก็ขึ้นไปเท่าตัวนะครับวิทยุขึ้นมาอีกรู้สึกว่าจะขึ้นมาอีก25บาท
1: โอ้ขึ้นอีก25บาท
0: เอาขึ้นมาอีก15บาทนะครับประมาณนั้นเพราะว่าวิทยุรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้เป็นตัวเสียบชาร์จแบบชาร์จไซส์ C ก็คือเสียบกับ
1: โท ทรศัพท์
0: ใช่ไหมได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยหัวชาร์จก็จะเล็กนะครับคนเฒ่าคนแก่ก็ตะบี้ตะบันยัดครับ

0: ใช่แล้วก็พังง่าย
1: แล้วก็ที่ชาร์จแบตก็ยุบเข้าไปข้างใน
0: มันบอบบางด้วยนะ
1: คือมันเสียบยากเพราะมันมีสองด้านแล้วก็มันก็มีเงี่ยงใช่ไหมนะอันนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เขาปรับใหม่เป็นกลมๆเลยคือใช้กับชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็สะดวกในการชาร์จมากขึ้นแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ถอดออกก็มาชาร์จของวิทยุเลยนะครับกำลังการชาร์จจะดีขึ้นเพราะว่าสายชาร์จหรือว่าที่ชาร์จของวิทยุอาจจะรองรับวัตต่ำนะแต่ถ้าใช้ของ Samsung หรือว่าใช้ของมือถือเนี่ยชาร์จจะเต็มไวมากนะครับนะก็สายชาร์จก็มีผลนะครับ
0: ใช่นะคะก็นะมาดูได้ท่านใดที่ทำบ้านให้เป็นวัดนะวิทยุสังฆทานนะเดี๋ยวต่อไปก็จะอัปเดตขึ้นราคาแล้ว
1: ก็เมื่อวานก็ส่งไปนะส่งเครื่องส่งไปโคราช
0: โคราชนะคะ
1: ส่งไปโคราชก็ส่งได้นะครับนะบางทีก็ไม่คิดค่าส่งบางทีก็คิดค่าส่ง
0: โทรหาพี่บุญส่งได้นะคะท่านใดที่อยากได้วิทยุนะคะไว้ฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฟังได้ตลอดเลยเปิดวิทยุเป็นเพื่อนนะได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์ด้วยนะแล้วก็ยังสามารถรับสถานีวิทยุแต่ว่าไม่ใช่ของทางสังฆทานนะน่าจะเป็นของสถานีอื่นๆที่จะพอรับได้อยู่นะที่บ้านรับได้อยู่แต่เป็นของสถานีอื่น
1: แต่ก็ได้นะทุกเครื่องวิธีการกดหมายเลขก็คืออย่าง89หรือ90อะไรเงี้ยก็กด900อะไรเงี้ยครับก็จะมีกดปุ่มหรือว่าอาจจะรันออโต้ไว้ก็คือให้วิทยุเขาหาคลื่นไว้แล้วก็กดมาเลขหนึ่งมาเลขสองอะไรเงี้ยครับก็ประมาณน
0: ั้นอันนี้ต้องคนเป็นหน่อยนะถ้าคนไม่เป็นก็จะไม่รู้เน
1: าะคนไม่เป็นก็ใช้กดเอานะครับเพราะเราจะฟัง FM 100แล้วก็กด1,000กด1,000นะครับก็จะเป็น FM 100นะครับก็ประมาณนั้น
0: ค่ะนี่มาถึงเรื่องข่าวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตักบาตรพระกรรมฐาน
1: พรุ่งนี้ตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในฐานะอากาศชั้นประทวนนะครับจัดเป็นครั้งที่8แล้ว
0: สรุปรถออกในเวลา
1: 4:00
0: บางคนก็บอก4:30นะเรามาไวก่อนแล้วกัน
1: เรามาไวๆก่อนนะเพราะว่า4:00เนี่ยญาติธรรมบางคนก็มารอแล้วแล้วก็ขึ้นรถแล้วรถพระสังฆทานดีอย่างหนึ่งก็คือเต็มออก
0: เบียดๆกันไปก็ไม่เป็นไรนะคะไปร่วมกิจกรรมงานบุญกันนะในวันพรุ่งนี
1: ้ที่กองทัพอากาศ4:00ก็คืออาจจะมาขึ้นรถเวลาออกจริงๆแต่สัก4:20 4:30อะไรเงี้ย
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าคนเต็มเขาก็ออก
1: คนเต็มเขาก็ออกนะครับ
0: บางทีถ้ายังไม่เต็มแต่ว่า
1: ตรงเวลา
0: แต่ถ้าว่าเจ้าหน้าที่หลักๆนะคะที่รับผิดชอบในงานตักบาตรพระกรรมฐานมาครบหมดแล้วเนี่ยเขาก็ออกเลยนะคะถือว่าเราก็เอาเจ้าหน้าที่เป็นหลักด้วยที่จะต้องไปช่วยงานในด้านต่างๆ
1: ทำไมถึงออก4:00เพราะว่า4:00วัดสังฆทานไปสว่าง5:00ที่นู่น
0: ไม่ถึงนะแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวเพราะว่าเช้าๆรถยังไม่ติด
0: รถไม่ติดจากคราวที่แล้วที่ได้มีโอกาสไปแป๊บเดียวเองนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงแล้วรถวิ่งสบายชิลมากเลย4:30ด้วยนะคราวที่แล้วเนี่ยรถออก4:30แล้วก็ไปถึงที่สโมสรเนี่ยประมาณ5:00ลุงเลิกงามยามดีมากเลยค่ะถนนโล่งนะคะ
1: ก
0: ็ไปนั่งชิลเลยอะค่ะ
1: ก็เหตุที่ไปเช้าเพราะว่าเราต้องไปจัดเตรียมสถานที่นะครับเตรียมปูเสื่อเตรียมปูเสือ
0: เขามีเจ้าหน้าที่ทำอยู่แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่หลักๆก็คือ
1: เจ้าหน้าที่โรงทาน
0: การเงิน
1: แล้วก็คนที่ไปปักพุ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็จะไปด้วย
1: ก็ต้องไปจัดเตรียมสถานที่เพราะว่า6:00 ก็มีญาติธรรมมาร่วมบุญกันแล้วมาใส่บาตรกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็เวลาค่อนข้างจะเดินไวนะครับแป๊บๆก็ 7-8 โมงแล้วนะ
0: ถ้าเกิดเราไปถึงไม่ไวเนี่ยดีใส่บาตรเราก็ได้ใส่ก่อนสบายๆ
1: เราก็เดินไปตลาด
0: ไปนั่งชิล
1: ๆบางคนก็เดินไปตลาดก่อนไปซื้อของเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกัน
0: นะคะก็ชวนมาร่วมกิจกรรมนะคะถ้าใครที่สนใจจะไปด้วยนะในวันพรุ่งนี้นะคะก็4:00แล้วกันนะมาขึ้นรถที่หน้าวัดสังฆทานไปร่วมกิจกรรมงานบุญแล้วก็พรุ่งนี้เป็นอีก1วันนะคะในวันครบรอบปีที่22
1: หลวงปู่เจี๊ยจุนโท
0: ใช่หลวงปู่เจี๊ยจุนโทว่าจัดงานพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่รู้เห็นบอกมั้ย
1: ตามตาราง
0: เราก็ไม่รู
1: ้เห็นพ่อก็จะไปแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะไปเย็นนี้หรือเปล่าเพราะว่า ก็มีกำหนดการมาแล้วเช่นเดียวกันที่วัตตะปริทัตตะปฏิปทารามนะครับก็อยู่ในช่วงเดียวกับหลวงพ่อสนองละสังขารพอดีนะครับแล้วก็จำกันได้อยู่นะครับงานของหลวงปู่เจี๊ยชุนโทก็จัดเสาร์อาทิตย์เช่นเดียวกัน
0: หลวงปู่เจี๊ยเนี่ยท่านนะครบรอบวันละสังขารในวันที่23สิงหาคมนะก่อนหลวงพ่อ1วันหลวงพ่อสนองเนี่ยวันที่24สิงหาแต่ว่ากิจกรรมงานเนี่ยเขาจัดในวันที่22นะก็คือพรุ่งนี้อะไรจัดพรุ่งนี้นะคะท่านใดที่จะไปร่วมตรงนี้นะแล้วเท่าที่ทราบมานะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปนะคะเดินทางมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเยื้อนขันติพโรซึ่งจะมีการทอดผ้าป่านะคะแล้วก็ข้าราชการนะคะข้าราชการที่ระดับผู้ใหญ่หน่อยก็จะเดินทางมาร่วมงานด้วยในกิจกรรมบุญครั้งนี้ค่ะ
1: ไปร่วมบุญกันนะครับ
0: แต่ไม่มีรถออกนะทุกคน
1: ไม่มีรถออกต้องไปกันเองก็ไปร่วมงานที่ไม่แน่ใจเรื่องกำหนดการที่วัดป่าภูริทัต
0: วัดป่าภูริทัตแต่ของพระอาจารย์เขียวนะคะใน Facebook วัด
1: ธรรมจุนโท
0: วัดธรรมจุนโทนะเห็นอยู่ว่าพระอาจารย์เขียวท่านโพสต์อยู่แล้วท่านก็ได้บอกบุญอยู่นะคะว่าท่านใดที่จะร่วมทอดผ้าป่านะคะเพื่อช่วยเหลือข้าราชการนายทหารด้วยตรงนี้นะแล้วก็ในด้านกิจงานต่างๆนะคะของทหารเนี่ยนะก็สามารถร่วมบุญผ่านเราจำบัญชีประจำไม่ได้เยอะแล้วก็เปิดไปงั้นนะแต่เราไม่มีเลขบัญชีของมีไหมของอาจารย์เขียวเลขบัญชีร่วมบุญได้นะอาจารย์ท่านโพสต์ไว้อาจารย์เขียวเมื่อวานนี้นะคะก็ที่วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมบุญอันนี้เราก็ได้ทราบข่าวจากทาง Facebook ของทางวัดสังฆทานเหมือนกันมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะจากอุโบสถแก้วนะนำโดยหลวงพ่อภัยรินทร์นะคะท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะเพื่อไปประดิษฐานนะยังวัดอะไรคะบ้านจำไม่ได้
1: พระอาจารย์ดาวี
0: พระอาจารย์ในบ้านโนนกุดลม
1: บ้านโนนกุดลมนะครับเนี่ยเจอแล้วของวัดธรรมคือวัดป่าภูริทัตตะนะครับในงานทอดพระป่าสามัคคีป้องกันอธิปไตยไทยนะครับก็มีหลวงปู่เยื้อนขันติพโลนะครับวันเสาร์ที่22อันนี้เป็นกำหนดการที่วัดป่าภูริทัตตะนะครับวันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา19นาฬิกาพิธีทักษิณานุปทานนะครับสวดพระพุทธมนต์อันนี้19นาฬิกานะครับแล้วก็20นาฬิกา30นาทีแสดงพระธรรมเทศนาโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนวันอาทิตย์ที่23นะครับ7นาฬิกาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต8นาฬิกาถวายพระทหาร11นาฬิกาตัวแทนพระสงฆ์และตัวแทนคฤหัสถ์ถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญช่วยหลวงพ่อบุญช่วยเป็นเจ้าวาดนะครับแล้วก็10นาฬิกา30นาทีพระธรรมวชิระญาณโกศลหลวงพ่อเยื้อนขันติพโลนะจะมีการแสดงธรรมนะครับ13นาฬิกาเอ้ยไม่ใช่ดี11นาฬิกาพิธีทอดพระป่านะครับก็หลังจากที่หลวงพ่อเยื้อนแสดงธรรมแล้วก็จะมีการทอดพระป่ากันนะครับร่วมบุญกันได้นะครับมีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่317-255-2436นะครับวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามนะครับ
0: ก็สามารถร่วมบุญกันได
1: ้เดี๋ยว
0: มาถึงคอร์สสมาธินะคะก็ในเดือนกันยายนก็ยังเหลือคอร์สของธรรมชัยสีมงคลซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปิดคอร์สสมาธิวันที่22นะแล้วก็23เนี่ยเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านก็จะเดินทางนะคะมาร่วมงานนะที่วัดสังฆทานด้วยนะก็จะปิดคอร์สสมาธิส่วนที่ธรรมชัยสีมงคลนะคะแจ้งมาว่าในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนะก็จะมีพิธีการจัดพิธีทักษิณานุปาทานนะที่ลานธรรมของธรรมชัยสีมงคลนะคะท่านใดที่จะร่วมกิจกรรมบุญตรงนี้นะคะหรือว่าร่วมงานบุญนะรวมทั้งงานของแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมด้วยในวันที่6กันยายนก็สามารถนะคะร่วมบุญผ่านบัญชีมีป่ะ คุณต้องมาใช้สี่มงคล
1: นั่นไม่มีครับ
0: บัญชีของธรรมชัยสี่มงคลด้วยคือจริงๆมันมีแล้วมันอยู่ในโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มันทำงานเดี๋ยวเราค่อยมาทิ้งเลขบัญชีไว้ให
1: ้
0: เดี๋ยวให้พี่บุญส่งหาเลขบัญชีบอกให้
1: แต่ละอย่างที่ยิงมาชื่อบัญชีธรรมชัยสิริมงคลนะครับ7100141680ก็เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาสุพรรณบุรีนะครับ7100141680 7100141680อันนี้ก็เป็นเบอร์บัญชีของธรรมชัยสิริมงคลนะครับ
0: ก็สามารถร่วมบุญได้
1: เดี๋ยวส่งไปให้คุณส่งไปในไลน์นะครับ
0: ส่งมาบางทีมันเก็บไว้แล้วพอเวลาเราจะหาเนี่ยมันหาไม่เจอหรอกเพราะมันเยอะ
1: ก็มันก็ไปทิ้งในไลน์แล้วก็เพื่อจะไปประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้
0: ค่ะแล้วก็สามารถร่วมบุญได้นะในงานทักษิณานุปทานแล้วก็งานวันที่24สิงหาคมนะแล้วก็6กันยายนงานคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมร่วมบุญบัญชีตามหมายเลขบัญชีที่ได้แจ้งไว้ทราบได้เลยนะคะ
1: ก็ไม่แน่ใจว่าที่ว่าสังฆทานจะมีคงมีนะครับงานคุณแม่บุญเรือน
0: มีค่ะมีทุกปีเลย
1: มีทุกปีนะครับก็ญาติธรรมท่านใดที่จะนำถุงเขียวเหนียวซับนะหรือว่าอาหารหวานคาวต่างๆก็มาได้เดี๋ยวรอวันอีกทีมันไม่ได้ถามแม่เขานะครับ
0: ต้องรอเจ้าภาพหลักเนาะว่าของเขาจะจัดวันไหน
1: น่าจะเป็นวันอาทิตย์แหละ
0: สมมติจะเป็นวันอาทิตย์ก็น่าจะจัดไล่ๆกับทางธรรมชัยนี่แหละนะคะนะซึ่งเป็นวันของคุณแม่บุญเรือนนะวัดสังฆทานก็มีกิจกรรมตลอดนะเพื่อน้อมรำลึกในคุณของคุณแม่บุญเรือนนะคะซึ่งหลวงปู่สังวานเคมโกนะแล้วก็หลวงพ่อสัมมาสมาธิโกนะคะท่านเรียกว่าเคารพในบารมีธรรมนะของคุณแม่บุญเรือนนะก็เดี๋ยวติดตามนะว่าวัดสังฆทานเราจะจัดกิจกรรมวันไหนมาถึงคอร์สสมาธินะคะในเดือนกันยายนเนี่ยคอร์สสมาธิของบ้านสว่างใจนะคะ12-16 กันยายนนะแล้วก็ซีโนไทย24-26 กันยายนก็มาลงชื่อสมัครได้นะคะที่ลานธรรมในวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนธรรมชัยสี่มงคลนะคะก็สมัครแล้วก็สอบถามมาได้0926698821 0926698821ส่วนวันที่ก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะเพราะบางทีว่าจะดูว่ามีการปรับเปลี่ยนไหมนะคะว่ายังไงนะทีนี้มีเพิ่มเติมมาในคอร์สสมาธินะของที่พักสงฆ์ร่มโพทองพระอาจารย์ทองคำอัตมโนนะตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะท่านบอกว่าไม่ให้เรียกคอร์สสมาธิให้เรียกว่าเป็นการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมด้วยกัน7วันนะ26กันยาถึง2ตุลาคมนะผู้ที่จะสมัครไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะ7วันเนี่ยจะต้องมีเต็นท์มีไฟฉายมียาสามัญประจำตัวยากันแมลงต่างๆนะอันนี้เตรียมมาด้วยแล้วก็เครื่องกันหนาวนี่ก็เป็นถุงนอนก็ได้นะคะเพราะว่าที่ร่มโพทองเนี่ยอากาศจะเย็นนะเพราะว่าเรียกว่าอากาศดีแหละในช่วงนี้อากาศดีด้วยนะก็มีรถรับส่งนะคะจากวัดสังฆทานออกหน้าวัดสังฆทานเลยนะคะเวลา 9:00 นแต่ว่าผู้เดินทางไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องร่วมช่วยค่ารถนะคะท่านละ500 บาทนะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะสูงเนินนี่ไกลนะคะนะก็เรียกว่าช่วยค่ารถนะ500 บาทซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้หรอกเนาะแต่ก็ช่วยค่ารถนะคะทางร่มโพทองนะได้แจ้งมานะทางเจ้าหน้าที่นะคะสามารถจองสำรองที่นั่งนะคะไปปฏิบัติธรรมได้ที่คุณอัมพาโชติสวัสดนะหมายเลขเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ0641782468นะคะพี่อัมพาหรือว่าถ้าไม่ติดยังไงก็โทรหาเขาได้0926698821ได้เช่นกันนะท่านใดที่จะร่วมบุญนะในถวายอาหารพระคุณเจ้าหรือว่าร่วมบุญอาหารนะให้กับเนกขัมมะน้ำปานะก็ดีนะคะสามารถร่วมบุญนะคะ ผ่านบัญชีให้หน่อยมองไม่เห็นของพระจันทร์ทองคำ
1: จันทร์ทองคำเบอร์โทร0909821575 090-982-1975ถ้าจะร่วมบุญนะครับชื่อบัญชีพระทองคำเพชรไพรนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่374-216-6500 374-216-6500นะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้ในการทอดพระป่าหรือว่าใครที่จะไปปฏิบัติธรรมนะครับก็พระอาจารย์ก็จัดบ่อยนะจัดทุกปีด้วย
0: จัดทุกปีปีหนึ่งหนึ่งครั้งนะแล้วก็อันนี้ที่จัดอันนี้เป็นกฐินเป็นกฐินของร่มโพทองซึ่งก็มีจัดปฏิบัติธรรมด้วยกฐินเนี่ยวันที่15พฤศจิกายนนะแต่พระอาจารย์บอกว่าจะมีการปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่9นะวันจันทร์ที่9ถึง15พฤศจิกายนท่านบอกว่าเป็นในช่วงที่คนต้องเดินสายกฐินแต่ใครที่จะมาปฏิบัติก็ได้ท่านบอกว่าไม่เน้นหรอกว่าใครจะมาเท่าไหร่แต่ท่านก็อยากให้มีนักบวชนะคะมาปฏิบัติกันก็สามารถสอบถามนะคะได้ทางพี่อัมภาเช่นกันนะหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง0641782468 0641782468นะอันนี้สมัครนะคะไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ร่มโพทองอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเมตตานำปฏิบัติโดยพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ไปร่วมงานด้วย
1: ครับก็งานบุญสำคัญก็จะประมาณนี้ใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินตอนนี้ก็เตรียมชื่อไว้นะครับนะสำหรับรายชื่อเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานนะครับนะก็เต็มเตรียมเอาไว้
0: ที่บอกว่าปีนี้ยังไม่มีเจ้าภาพมาเลย
1: บางท่านก็อาจจะบอกว่ายังอีกไกลนะแต่ว่าวันเวลาเดี๋ยวนี้มันไม่ไกลแล้วนะครับนะก็เตรียมเอาไว้นะ1 พฤศจิกายนนะครับก็แจ้งชื่อกันได้สำหรับสายบุญกฐินวัดสังฆทานที่จะให้แม่ชีสมศรีพิมพ์ซองให้นะครับ
0: หรือบางทีอาจจะแจ้งมาทางหลวงพ่อมั่งก็น่าจะมีมั่งเนาะคิดว่าน่าจะมีนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะ
1: เจ้าภาพหลักๆน่าจะมีแล้ว
0: เนาะแต่เรายังไม่ทราบเจ้าภาพหลักๆมีใครบ้าง
1: นะครับ
0: นะเราก็เป็นหนึ่งในเจ้าภาพนะคะร่วมกันทอดกฐินสามัคคีกับทางวัดสังฆทานนะเพราะว่าสังฆทานเนี่ยนะเปิดโอกาสนะคะไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินเราเป็นกฐินสามัคคี
1: ใครจะเป็นเจ้าภาพร่มบุญ10,000 บาทนะครับ
0: ใช่
1: ก็จะได้ร่ม1 คัน
0: ผ้าไตร1 ผืน
1: ผ้าไตร1 ผืนผ้าไตรก็ 3-4,000 แล้วว่ะ
0: ใช่
1: นะก็นะร่วมบุญกันได
0: ้ก็มาแจ้งความประสงค์นะคะเป็นเจ้าภาพกองบุญนะคะได้ตรงพี่ทิพย์เรือบุญนะตรงนั้นตรงกันข้ามกับแม่ชีบุญเรือนนะตรงนั้นหรือว่าถ้าท่านใดเนี่ยจะรับเป็นกระเช้าบุญก็ได้เช่นกัน
1: อาจจะเป็นกระปุกออมบุญก็ได้นะครับเอาไปหยอดเอานะครับวันยอดกฐินก็มาร่วมบุญ
0: ทอดกฐินทุกวันเลยนะวันละเท่าไหร่วันละ20นะหยอดไว้หรือวันละ5 บาท10 บาทแล้วก็หยอดใส่ของเราไว้แล้วพอถึงวันที่1พฤศจิกายนนะคะเราก็นำกระปุกบุญกฐินของเราเนี่ยนะมาร่วมทอดกฐินด้วยโอ้ยิ้วมาด้วยความปิติใจนะคะ
1: ก็เป็นกระเช้าบุญเหมือนทุกปีนะครับกระเช้าดอกไม้สวยๆแล้วก็มีอะไรๆไม้หนีบไม้หนีบให้นะครับมาเสียบแบงค์นั่นแหละครับ
0: เรียกว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยพอเข้าพรรษาปุ๊บนะคะทีมฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่จัดเตรียมกระเช้าเนี่ยโอ้โหลุยงานกันเต็มที่เลยนะฝ่ายจัดโฟมฝ่ายล้างตะกร้าดอกไม้ปักนะคะก็เขามีขมันแข็งแรงกันน่าดูนะทีมงานเรือบุญเราเรื่องบุญนี่นะคะเราเต็มที่นะคะช่วยงานวัดกัน
1: ก็มาวัดก็มาขอกันได้นะครับ
0: มารับได้มารับกระเช้าบุญได้จะเป็นกระเช้าบุญหรือว่าจะเป็นร่มบุญนะคะก็มาลงชื่อไว้กระปุกบุญนี่ก็มาขอรับได้แล้วก็นำกลับไปบ้านเลยนะไปให้ญาติพี่น้องเราครอบครัวเรานะได้มีโอกาสร่วมบุญกันตรงนี้ส่วนในวันที่31 ตุลาคมของเราก็ตักบาตรเทโวโรหณะข้าวสารอาหารแห้ง
1: ข้าวสารอาหารแห้งก็ก่อนทอดกฐินหนึ่งวันก็มาตักบาตรเทโวนะเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับนะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหม
0: มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: เห็นข่าวหลวงพ่อจำเนียนหลวงพ่อจำเนียนเคยมาวัดสังฆทานหลายรอบนะเราก็เข้าไปกราบหลวงพ่อหลายรอบเช่นเดียวกัน
0: หลวงพ่อจ
1: ำ
0: เนียนที่ท่านใส่พระเยอะๆไหม
1: หลวงพ่อจำเนียนศีละเศรษฐโถวัดถ้ำเสืออนันต์ครับท่านละสังขารไปเมื่อวันก่อนนะก็จะมี พิธีส่งน้ำสรีระสังขารวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดท่ามเสือนะครับ13 น.

0: เห็นมีครูบาอาจารย์พูดอยู่ค่ะว่าจะไปกัน
1: ก็หลวงพ่อจำเนียนก็มาวัดสังฆทานบ่อยนะครับ
0: เ
1: ราเคยไปกราบที่ใต้เรือนไทย
0: เมื่อ
1: ก
0: ี้ก
1: ็ท่านก็เมตตามากนะมาที่สถานีด้วยนะครับ
0: นะท่านได้มีโอกาส
1: ครูบาอาจารย์ท่านก็ตามวัยและสังขารนะสังขารท่านก็ร่วงเลยไป
0: เรียกว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะวันนี้เรายังหายใจอยู่นะพรุ่งนี้นะเหมือนที่หลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมนะคะท่านได้แสดงธรรมที่ลานธรรมในวันนี้นะท่านบอกว่าเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะร่วงรู้หรอกว่าเราเนี่ยจะตายวันไหนนะแต่ยังไงเราก็หนีความตายไม่พ้นเนี่ยในขณะที่วันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังนั่งฟังธรรมอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพรุ่งนี้เรายังจะมีลมหายใจต่อไปไหมเนาะเราไม่สามารถมียานอย่างรู้ได้เลยแต่สิ่งที่

0: ลมหายใจต่อไปไหมเนาะเราไม่สามารถมียานอย่างรู้ได้เลยแต่สิ่งที่เราจะทำเป็นเสบียงบุญให้กับตัวเราได้นะเรียกว่าเราไม่เป็นผู้ที่มาเปล่านะไม่สูญเปล่าในการมาครั้งนี้ก็คือทานศีลภาวนานี่แหละที่จะเป็นเสบียงบุญให้กับตัวเราที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ชี้แนะในการประพฤติปฏิบัติเราก็นำสิ่งเหล่านี้แหละนะมาสอนจิตมาสอนตัวเราไม่ประมาทนะข่าวหลายๆข่าวนะอย่างพี่น้องเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่น้องจังหวัดน่านเนอะเราดูข่าวแล้วเราเศร้ามากเลย
1: สังฆทาน
0: หนักมาก
1: สังฆทานไปทุกปีในการไปทอดกฐินไปทอดผ้าป่าสร้างอารมณ์บานๆสำเร็จปัวนะครับแล้วก็ไปพัดวัดภูเก็ตโ
0: อ
1: ้เห็นภาพมุมสูงจากวัดภูเก็ตแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับนะข้างล่างนี่เป็นทุ่งนาแล้วก
0: ็
1: น้ำป่าก็ค่อนข้างจะไหลแรงนะครับ
0: น
1: ะหลายๆพื้นที่รวมถึงที่สปันด้วยแล้วก็ไปแวะเที่ยวกันนะครับ
0: เพิ่งจะมีโอกาสเดินทางไปเมื่อกรกฎานะคะกรกฎาเนี่ยเพิ่งจะไปมาเนาะโหพอมาเจอแบบนี้โหแล้วแบบก็เหมือนเจอซ้ำอ่ะนะคะเพราะว่าพี่น้องจังหวัดหน้าเนี่ยเรียกว่าโดนทุกปีนะในช่วงหน้าฝนเนี่ยโดนตลอดนะจะโดนมากจะโดนน้อยแต่ครั้งเนี้ยโดนหนักมากๆเพราะว่าฝนตกหนักมากตกเยอะ
1: ฝนตกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตั้งข้าวนานะแต่คือฝนเขาเรียกฝนพันปีนะครับ
0: ฝนแช่ไหม
1: ฝนแช่คือตกที่เดียวแล้วตกหนักนะครับไม่ใช่ที่เราที่เดียวนะครับตอนนี้ก็ทั่วโลกนะครับญี่ปุ่นก็เจอไปแล้วแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นที่เกาหลีก็เห็นข่าวอยู่นะครับหลังสุดก็มาเจอที่น่านนะครับหลายๆพื้นที่ก็อย่าไว้วางใจนะครับใครที่อยู่ใกล้น้ำทางน้ำไหลผ่านเคยอยู่ในป่าอยู่ในป่าอยู่ในเขานี่อยู่ใกล้ลำธารนี่ค่อนข้างจะต้องระวังนะครับ
0: ก็ของเรานี่ก็อยู่ใกล้ลำน้ำเหมือนกันวัดสังฆทานนะคะนั่งรถผ่านสะพานพระราม5โอ้โหน้ำน่ากลัวน้ำปริ่มเลยอะค่ะ
1: ช่วงนี้ช่วงนี้เขาเร่งระบายออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อจะรองรับน้ำเหนือที่จะไหลลงมานะครับแต่ปีนี้ก็ยังไม่ค่อยมีข่าวในเรื่องของจังหวัดที่เคยท่วมเยอะๆนะครับ
0: สุโขทัยก็ท่วมแล้วนะคะคือพอน่านท่วมไปไม่เท่าไหร่คือน้ำมันก็ต้องไหลลงล่างใช่ไหมคะ
1: น้ำมันก็ต้องไหลลงข้างล่างนะครับนะก็แพร่น่านก็จะลงสุโขทัยอุตรดิตถ์นะครับบางส่วนก็จะลงเขื่อนนะครับบางส่วนก็ต้องไหลลงมาสุโขทัยพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับแม่น้ำป่าสักก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
0: เป็นกำลังใจนะคะให้พี่น้องชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะคะตอนนี้นะคะที่ประสบนะในเรื่องอุทกภัยนะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็ตรงไหนที่เราพอจะช่วยได้นะหน่วยงานไหนที่ดูมีความเชื่อถือในหลายๆหน่วยงานนะเราอยู่ทางนี้เราอยู่สุขสบายดีแต่พี่น้องเราที่อยู่ทางเหนือไปเนี่ยเขาลำบากเราร่วมด้วยช่วยกันเลยนะคะ
1: ก็ทุกปีนะต้องมีข่าวน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากพัดดินโคลนอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับ
0: ก็จะหมดเวลาแล้ว
1: สว่างใจมาแล้วพระอาจารย์กฤตมาแล้วนะครับญาติธรรมท่านใดที่จะฝากคำถามธรรมะก็ฝากมาได้ที่024961164นะครับหรือว่าจะไปฝากหน้าเพจไว้ที่เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับไลฟ์สดอยู่ขณะนี้ฝากคำถามธรรมะถามพระอาจารย์กฤตได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มรายการไปแล้วนะครับ
0: ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอความเจริญในธรรมจงมีกับทุกท่านค่ะ
2: จารีจาตุรงคะวณิชถือศีล5ที่บ้านควรเริ่มอย่างไรต้องสวดมนต์ก่อนไหมคะคือต้องสมาทานศีล5ก่อนไหมคะ
3: ครับจะถือศีล5สมาทานเองก็ได้นะคือถือศีลสวดมนต์จะตอบว่าจำเป็นไหมก็คือไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีนะคือมันอยู่ที่เจตนานะอยู่เจตนาที่จะรักษาศีลเรียกว่าถ้าเรามีเจตนาจะรักษาศีลนะแค่ตั้งใจไว้ในใจของเราเองว่าวันนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่เสพสิ่งมึนเมาแต่แค่นี้ก็ใช้

0: นี่เป็นการสมาทานศีล5ฉบับย่อๆในใจได้ซ้ำไปเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้มีการตอกย้ำเป็นพิธีการก็สามารถทำได้ก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ว่าไม่มีอะไรผิดอะไรถูกในบรรดาสองทางนี้คือคนที่ตั้งใจวันนี้จะรักษาศีล5ข้อมีอะไรบ้างเนี่ยนึกในใจทำไว้ในใจอย่างนี้อยู่บ่อยๆก็ทำได้ง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาแต่ถ้ามีเวลาอยากจะตอกย้ำตัวเองให้มันมั่นคงมากขึ้นเหมือนเตือนตัวเองแล้วก็มีเวลาด้วยเราก็อาจจะทำให้ครบถ้วนตั้งแต่หาสถานที่ให้เหมาะก็คือที่นั่นอาจจะมีพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธเจ้าภาพวาดภาพพระพุทธรูปอีกทีก็ได้นะในห้องพระหรือห้องที่เราจัดไว้เป็นที่บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำเราอาจจะเริ่มด้วยการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยที่ขึ้นได้ว่าอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมะนี่ก็ได้เดี๋ยวถ้าคนเดียวนะถ้าอยู่คนเดียวใช้คำว่าปูเชมิอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเรนะสังฆังปูเชมิอย่างนี้ก็ได้นะหรือคำที่เราสวดในบทสวดมนต์ถ้าใครอยากจะสวดแปลก็ได้นะที่ขึ้นต้นทุกครั้งโยโซภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่ก็ยาวเลยนะแต่ถ้ามีศรัทธาจะสวดก็ได้นะแล้วก็กราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภวาเทมิสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนด้วยแล้วก็ขึ้นบทนมัสการพระพุทธเจ้าได้เลยคือตั้งนโมได้เลยนโม3จบแล้วก็กล่าวคำยกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ว่าขึ้นว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิว่าเองได้เลยแล้วก็สมาทานศีล5ว่าเป็นข้อๆว่าเองได้เลยนะไม่ต้องกล่าวคำขอศีลเพราะเราไม่ได้ขอศีลเราสมาทานเองไม่ต้องมายังพันเตไม่มีใครมาคุยกับเราไม่มีพระมานั่งอยู่ตรงนี้เราสมาทานของเราเองก็ว่าไปเองได้เลยนี่ในกรณีที่ว่าเราคุ้นเคยกับคำที่บูชาพระรัตนตรัยและคำสมาทานศีลของเราอยู่แล้วก็ง่ายแต่ถ้าไม่คุ้นเคยใช้ภาษาไทยก็ได้นึกในใจของเราขอนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอระลึกถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอระลึกถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็ตั้งใจนับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของใครไม่เบียดเบียนคนรักของใครไม่พูดจาไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียผลประโยชน์แล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองด้วยการทำตนเองให้ขาดสติด้วยการเสพสิ่งมึนเมานี่ก็ได้นะก็เรียกว่ามันอยู่ที่เจตนานะคำจะเป็นบาลีหรือเป็นภาษาไทยก็ได้ประมาณอย่างนี้นะถ้าทำให้มันเป็นพิธีมันก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีสถานที่แต่ถ้ารู้จุดประสงค์ของการที่จะสมาทานศีลแล้วก็นึกในใจอย่างนี้ก็ทำได้แล้วทำได้ไม่เสียเวลาด้วยนะแค่ตื่นขึ้นมาแล้วนึกก่อนจะกินข้าวแล้วนึกเงี้ยนะมันสามารถทำได้ในทุกช่วงเวลาของวันถ้าเราจะระลึกขึ้นมาเพราะมันอยู่ที่เจตนาของเรานะแล้วก็อาจจะมีช่วงไหนที่ขาดสติทำศีลขาดไปนะก็สมาทานใหม่ได้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องรอต้องไป ทำพิธีอาราธนาอะไรไม่ต้องเลยตั้งใจของเราใหม่เลยเมื่อกี้พลาดไปขอตั้งใจใหม่นับแต่นี้ต่อไปจะไม่ละเมิดชีวิตใครไม่ละเมิดทรัพย์สินของใครว่าตั้งใจของเราใหม่ทันทีนี่ไอ้ความผิดพลาดนั้นถ้าไปถึงขั้นล่วงเกินบุคคลเราอาจจะขอเข้ามาขอโทษกับบุคคลนั้นด้วยก็ได้นะควรจะขอเข้ามาด้วยนะและนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้ตัวศีลเนี่ยมันจะวัดกันตอนที่ว่ามันไปเผชิญกับชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่จะมายั่วให้เราผิดศีลแล้วคราวนี้เราต้องเจริญสติเห็นอะไรแล้วอยากได้นะพออยากได้ให้รู้ทันเจริญสติความอยากได้ดับก็โอกาสที่จะผิดศีลก็ไม่มีโกรธเขาแล้วอยากจะทำร้ายเขาเราลึกขึ้นมาได้ว่าทำร้ายเขาเดี๋ยวเราจะผิดศีลเพราะการทำร้ายชีวิตเขาไม่ต้องถึงกับฆ่านั่นก็ผิดศีลเหมือนกันก็คอยรู้ทันความโกรธของตัวเองรู้ทันความโลภของตัวเองรู้ทันความหลงของตัวเองคอยรู้ทันก็เรียกว่าไม่ว่าจะไปเห็นอะไรฟังอะไรใช้ชีวิตปกติของเราไปนะทุกครั้งที่มีโลกมากระทบกับเราแล้วเกิดกิเลสให้รู้ทันอย่างนี้ก็เรียกว่ามีอินทรีย์สังวรศีลคอยรู้ทันปรากฏการณ์ต่างๆที่มันกระทบกับชีวิตนี้แล้วก็เกิดกิเลสให้รู้ทันกิเลสนั้นประมาณอย่างนี้ก็สามารถสมาทานได้เองถ้าผิดศีลไปก็ตั้งใจสมาทานใหม่ทันทีประมาณนี้นะไม่ต้องรอให้พรุ่งนี้หรือไปต้องไม่ต้องรอให้ไปเจอพระโดยไม่ต้องรอกลับบ้านสามารถสมาทานได้ทุกที่ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆก็คือพระมหาชนกอยู่กลางมหาสมุทรก็สมาทานได้ไม่ใช่ว่าต้องรอให้ว่ายน้ำข้ามฝั่งมาเจอวัดก่อนหรือว่ากลับบ้านก่อนแล้วค่อยสมาทานศีลไม่เลยอยู่กลางมหาสมุทรนั่นแหละสมาทานศีลได้เลยประมาณนี้นะครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: 1 2ครับคำถามต่อมาก็มาจากโยมผู้ใช้นามว่า NK Lesco ตามข่าวพระธุดงค์ในส่วนของพยาบาลผู้หญิงซึ่งทำไปด้วยเจตนาช่วยชีวิตจากหน้าที่จำเป็นต้องขอเข้ามาพระภิกษุภายหลังหรือไม่คะหรือถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีโทษเพราะมีเจตนาเพื่อช่วยชีวิตครับ
0: ท่านในความเห็นของผมนะครับก็ไม่จำเป็นต้องขอเข้ามาเพราะว่าเข้ามาช่วยนะก็เจตนามาช่วยด้วยแล้วก็สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยพระท่านก็ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมเด็กขับรถมาชนแล้วก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยใช่ไหมคือฉุกเฉินเหตุการณ์ฉุกเฉินมีพยาบาลที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยนะช่วยได้มากนะช่วยได้มากเลยถ้าอาตมาเป็นพระภิกษุในเหตุการณ์นั้นอาตมาจะขอบใจขอบคุณพยาบาลคนนั้นด้วยซ้ำไปที่เข้ามาช่วยนี่ในความเห็นนะก็คือคนที่เกรงว่าจะทำให้พระเป็นอาบัตินะก็กังวลเกินไปนะคือในสถานการณ์นั้นต้องช่วยก่อนคือพยาบาลคนนั้นทำมีการกระทำที่ดีเป็นกุศลถูกต้องแล้วนะทีนี้พระในตอนนั้นคงไม่ได้คิดถึงพยาบาลคนนั้นในแง่ชู้สาวคงไม่มีกามราคะอะไรปรากฏในตอนนั้นเพราะกำลังบาดเจ็บนะคือมีในความกังวลของคนที่ห่วงว่าพระท่านจะมีอาบัติเนี่ยอาบัตินี่ที่พระท่านเวลาถูกเนื้อต้องตัวมาตุคามาถึงผู้หญิงนั่นเองไปถูกตัวผู้หญิงน่าจะมีอาบัติก็คือว่าไปถูกแล้วมีความกำหนัดยินดีทางเพศมีความกำหนัดยินดีทางเพศและถูกเนื้อต้องตัวกันเนี่ยก็จะเป็นอาบัติสังฆทิเศษแต่อาบัติข้อนี้มันมีข้อยกเว้นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอนาปฏิวาระอนาปฏิวานวาแหวนสระอารอเรืออนาปฏิวานคือเป็นข้อยกเว้นที่ไม่เป็นอาบัติอนาปัตก็คื ไม่เป็นอาบัติก็มันมีอยู่ว่าถ้าโดนถูกเนื้อต้องตัวกันโดยไม่จงใจไม่ได้เจตนาที่จะไปแตะอังอะไรเช่นว่าเดินบิณฑบาตที่ตลาดที่คนเบียดเสียดยัดเยียดกันบางทีจังหวะบางทีเนี่ยไปบิณฑบาตแล้วคนแน่นอาจจะมีการกระทบกระทั่งในทางด้านร่างกายแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปถูกเนื้อต้องตัวในลักษณะมีความกำหนัดยินดีอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นอาบัติหรือขณะที่สลบอยู่หมดสติพระหมดสติอยู่ตัวโจพระเองนะหมดสติอยู่แล้วก็โยมมาช่วยอันนี้ไม่เป็นอาบัติเพราะเจ้าตัวเองไม่รู้หรือว่าหลับไปไม่รู้อย่างเงี้ยคือความสติสัมปชัญญะเนี่ยความรับรู้ตัวนั้นมันไม่มีไม่เป็นอาบัติหรือโดนแล้วก็รู้อยู่ก็จริงแต่ไม่ยินดีในทางเพศก็ไม่เป็นอาบัติหรือขณะนั้นท่านมีเวทนามากจนเขาเรียกอะไรฮะเหมือนคลุ้มคลั่งอย่างเงี้ยนะไม่มีอาบัติเป็นกระสับกระส่ายด้วยเวทนาประมาณนี้แล้วก็ไปจับเอาไว้เพื่อไม่ให้ดิ้นอะไรเงี้ยไม่เป็นไรคือควบขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยคือมันมีข้อยกเว้นหลายข้อด้วยกันที่อาบัติสังฆทิเศษข้อนี้เมื่อมีการถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วจะไม่เป็นอาบัติหรือถ้าเราไม่สบายใจหมายถึงว่าพยาบาลคนนั้นถ้าถูกคนโน้นทักคนนี้ทักแล้วไม่สบายใจจะไปขอเข้ามาพระก็ได้ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราเจตนาจะไปช่วยนะซึ่งถ้าอาตมาเป็นพระก็บอกไม่มีความผิดอะไรเลยอาตมาขอบคุณได้สำใบมานี่นะก็ถือว่าโยมเขาทำหน้าที่ของตนเองตามหลักวิชาชีพที่ได้ฝึกฝนร่ำเรียนมาอันนี้เป็นเรื่องน่าชื่นชมได้สำใบประมาณนี้นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาก็มาจากโยมหยุมหยิมจำปามีคนรู้จักไม่ดูแลแม่ตอนแก่เวลาที่แม่มาขออยู่ด้วยเพราะให้เหตุผลว่าแม่ทิ้งเขาไปแต่งงานใหม่ไม่เลี้ยงดูเขาตั้งแต่เล็กแบบนี้ลูกบาปไหมคะ
0: โอ้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องแม่และลูกมันเกี่ยวเนื่องกับความกตัญญูกตเวทีใช่ไหมครับทีนี้อันนี้มันเป็นกรรมคือการกระทำของแม่ด้วยนะคือแม่เนี่ยแทนที่จะทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกกลับไม่ได้เลี้ยงดูในแง่ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกก็เลยขาดหายไปในเมื่อคุณแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้มันก็เป็นวิบากของแม่เองที่ไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ลูกก็เลยไม่ความรู้สึกว่าจะต้องมาดูแลกลับคืนนี่มองในแง่ของกรรมและวิบากนะคุณแม่เองก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยไม่ใช่เอาความเป็นแม่เป็นลูกแล้วก็จะมาทวงบุญคุณฉันจะมาอยู่ด้วยฉันจะมาขออาศัยอยู่แล้วลูกจะต้องทำตามคำขอหรือว่าความต้องการของฉันทุกอย่างไปคือไอ้ความเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาบังคับให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือให้ทำอะไรให้เสมอไปก็ต้องดูที่ว่าคุณแม่ได้ทำหน้าที่ให้สมกับที่ลูกจะผูกพันแล้วก็จะตอบแทนบุญคุณไหมอันนี้รวมถึงพ่อด้วยนะอันนี้พูดภาพกว้างๆเนี่ยถ้าพ่อไม่ทำหน้าที่ลูกก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นจะมีความจำเป็นอันนี้ถือเป็นกรรมของการกระทำนั่นเองการกระทำที่ไม่ยอมรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองแต่ถ้า มีเหตุอื่นขึ้นมาประสมด้วยเช่นว่าพฤติกรรมของแม่เป็นยังไงทำไมลูกถึงไม่อยากต้อนรับเขาติดการพนันไหมเขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่าฟุ่มเฟือยไหมจมไม่ลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคือดูแล้วเนี่ยถ้ามันเกินกำลังของลูกลูกก็รับไม่ไหวหรือว่าเรียกร้องมากในขณะที่ลูกไม่มีกำลังมากพอจะมาบอกว่าแกต้องเลี้ยงดูฉันอะไรมันก็น่าเห็นใจลูกนะนี่ถ้าจะเอาให้ตรงกับสภาวะของลูกด้วยคือในแง่ผู้ให้กำเนิดมันก็เราก็ยังเป็นแม่อยู่ดีแต่ด้วยความที่แม่ไม่ได้ทำบุญคุณกับเราต่อเนื่องในแง่ของการเลี้ยงดูไม่ได้เลี้ยงดูเราให้กำเนิดเท่านั้นอันนี้การให้กำเนิดก็เป็นบุญคุณอยู่แล้วแต่ว่าต้องดูว่าพฤติกรรมของแม่เป็นยังไงอาจจะถ้ามีปัญหาเช่นว่าเราก็รายได้ไม่มากอาจจะเขาเรียกอะฮะอุปถัมภ์อยู่ห่างๆช่วยตามกำลังช่วยตามกำลังถ้าอยู่ด้วยกันยากก็อาจจะไม่ต้องอยู่ด้วยกันแต่ช่วยด้านค่าใช้จ่ายแต่ตามกำลังของเรานะไม่ใช่ว่าเราจะต้องล่มจมไปด้วยนะมันจะกลายเป็นว่าอีกฝ่ายก็จะสูบอย่างเดียวก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคือที่พูดนี้เพื่อจะบอกว่าเราก็ไม่รู้สถานการณ์ว่าคุณแม่เป็นถึงขนาดไหนยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไหมคือในเรื่องที่ถามมาก็ไม่ได้พูดรายละเอียดถ้าช่วยเหลือตัวเองได้อยู่เพียงแค่ว่าขาดรายได้แล้วอยู่ๆจะมาขออยู่ด้วยเนี่ยเหมือนก็แปลกๆครับความรู้สึกของลูกอาจจะไม่เคยอุปถัมภ์เรามาก่อนเลยอยู่ๆจะมาเรียกร้องเอาค่าเลี้ยงดูอะไรมันก็อาจจะรู้สึกขัดความรู้สึกถ้าจะช่วยก็ช่วยได้แต่อาจจะช่วยห่างๆ อันนี้ในใจลูกเองนะในใจลูกเองเนี่ยถ้าจะตัดโดยที่ไม่เลี้ยงดูแม่ต่อโดยอาศัยเหตุผลว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงดูมันอาจจะทำไปด้วยความโกรธการกระทำนี้ก็กลายเป็นว่าตอบสนองกิเลสตัวเองด้วยเรื่องนี้ก็ต้องระวังคือความเป็นจริงของการเป็นแม่มีอยู่แล้วก็ถ้าเราเอาความรู้สึกของเรามาเป็นใหญ่เช่นว่าแม่ไม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็ปฏิเสธด้วยความโกรธความแค้นความพยาบาทหรือไม่ก็ด่ากลับไปอีกอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นกรรมของเราอีกทีเหมือนกันก็ต้องระวังด้วยนะแล้วนี่พูดในแง่ของลูกก็ต้องระวังว่าถ้าเราจะปฏิเสธด้วยความโกรธอย่างเงี้ยนะเราก็จะสร้างอกุศลกรรมของเราด้วยแต่ถ้าปฏิเสธด้วยความจำเป็นจริงๆเราเนี่ยกางบัญชีให้ดูเลยรายได้เราเข้าเท่านี้เลี้ยงเรายังต้องเลี้ยงดูลูกเราภรรยาเราถ้าเป็นผู้ชายหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เลี้ยงดูครอบครัวเราทั้งสามีด้วยจะมีรายจ่ายอยู่ด้วยแล้วก็รายได้ของเราจำกัดแค่นี้ช่วยแม่ได้แค่นี้นะวันนี้นะมันเอาแฟร์ๆกันว่าเราเองยังต้องทำหน้าที่แม่ให้กับลูกของตนเองด้วยก็หวังว่าแม่คงจะเข้าใจมันไม่ใช่ว่าเราจะโกรธแค้นผูกโกรธอะไรประมาณนี้นะถ้าเรามีโอกาสช่วยแล้วก็จะช่วยอย่างนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยความโกรธแค้นผูกโกรธจองเวรก็คือเป็นห่วงลูกในแง่นี้ อย่าไปตัดสินด้วยการที่ว่า

0: าคืนจะจองเวทเมื่อวานนี้ควรจะเราเองจะกลายเป็นผู้ที่กระทำก็คือมีการกระทำไปที่เป็นอกุศลลงไปวันนี้ผู้ถามเป็นเพื่อนของลูกใช่ไหมครับก็ไปบอกกับลูกฝ่ายลูกก็แล้วกันว่าในแง่ของการปฏิเสธสามารถปฏิเสธได้แต่อย่าปฏิเสธด้วยความโกรธอย่าปฏิเสธด้วยความแค้นอย่าปฏิเสธด้วยความผูกโกรธจองเวรประมาณนี้ครับอันนี้เตือนด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้ครับนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมพัชลาแก่นแก้วผมโทษนะครับโยมพัชละเป็นผู้ชายพัชละแก่นแก้วผมรักษาศีลห้าภาวนาต่อเนื่องมาแต่เลิกบุหรี่ไม่ได้สักทีขออุบายจากพระอาจารย์ครับ
0: บุหรี่นี่ไม่ผิดศีลห้าไม่ใช่เหรอรักษาศีลห้าภาวนาต่อเนื่องแต่เลิกบุหรี่ไม่ได้สักทีแต่ว่ามันอาจจะกระทบกับครอบครัวใช่ไหมครับคนก็จะอาจจะไม่ชอบควันที่เราพ่นออกมาหรือว่าแม้แต่จุดเฉยๆอยากจะเลิกก็ถือว่าผู้ถามเนี่ยมีคุณความดีอยู่ในใจตัวเองอยู่นะรักษาศีลห้ามาเนี่ยน่าชมเชยแล้วก็พื้นจิตของตนเองก็อาจจะใฝ่ดีมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่อยากจะเลิกอันนี้มันติดนะมันติดมันก็คราวนี้ลองหาอุบายที่จะอาศัยสิ่งนี้ภาวนาไปด้วยเลยก็ได้นะคือมันอาการติดเนี่ยจะมีติด2แบบคือติดทางกายคือสารเคมีที่เราสูบเข้าไปแล้วมันส่งผลต่อระบบประสาทอยากจะสูบอีกกับความอยากที่เป็นนามธรรมที่เป็นเรื่องของจิตมันแยกออกเราแยกออกมาซะตรงนี้เป็นความรู้สึกในใจว่าฉันอยากสูบเนี่ยนะเป็นความเคยชินที่เวลาคนสูบบุหรี่จะชิบสูบตอนไหนหลังอาหารหรือนั่งเล่นว่าขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าลองยืดระยะเวลาไปสักหน่อยสิลองยืดระยะเวลาไปสัก15นาทีความต้องการมันยังคงที่ไหมความอยากที่จะสูบเนี่ยมันคงที่ไหมเราจะดูว่ามันเที่ยงไหมนี่นะเนี่ยพอกินข้าวเสร็จแล้วเคยสูบบุหรี่ทันทีลองเว้นสัก15นาทีสิมันคงไม่ตายหรอกประมาณนี้เราลองดูสิเนี่ยนะความต้องการก็ไม่เที่ยงนะความต้องการทางกายความดิ้นรนอะไรทางกายก็แบบหนึ่งก็ไม่เที่ยงความต้องการทางใจก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าทำได้ก็จะกลายเป็นว่าอาศัยความต้องการที่เราอยากจะสูบเนี่ยความอยากเกิดขึ้นแล้วมีความดิ้นรนกระวนกระวายอะไรเกิดขึ้นมาขอดูมันหน่อยซิมันจะเป็นยังไงมันเที่ยงไหมถ้า15นาทีมันยังไม่หายสักทีอ้าวสูบแต่ลองเขาเรียกอะไรฮะเป็นนอกคืออย่าสรุปว่าสูบทันทีเวลามีความต้องการขึ้นมาแล้วอย่าพึ่งใช้ก็เอาทันทีสูบทันทีหรือว่ามีความเคยชินคว้าซองบุหรี่มาแล้วอ้าวนี่เคยชินความเคลื่อนไหวทางร่างกายของเราเนี่ยนะขาดสติถ้าเราตั้งเวลาไว้ว่าเราจะเว้นไว้สัก5นาที10นาที15นาทีเนี่ยตอนนี้เราไม่เว้นเลยเราจบปุ๊บเราคว้าด้วยความเคยชินเนี่ยร่างกายที่เคลื่อนไหวมันจะเป็นเคลื่อนไหวด้วยความเคยชินเช่นล้วงมาหยิบซองเคาะมาเอานิ้วคีบบุหรี่แล้วอ้าวจอปากแล้วมารู้สึกถือว่าใช้ได้ถือว่าอ้าวนี่เราขาดสติมาช่วงเวลาหนึ่งความเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ได้อยู่ในการกำกับของสติเลยอย่างนี้อาศัยการที่เราอยากจะเลิกบุหรี่นะมาเจริญสติได้เพราะว่ามันจะมีอาการอยากเพราะมันยังติดอยู่ แต่มันสามารถเลิกได้บางคนก็จะใช้เป็นอะไรเป็น อสุภะก็ได้นะเช่นในข้างซองโดยเฉพาะซองบุหรี่เมืองไทยนะมันจะมีภาพใช่ไหมว่าคนสูบบุหรี่จะมีผลแบบนี้เขาก็เตือนนะอันนี้เราซื้อเราก็ไม่ได้ใส่ใจรูปนั้นสักเท่าไหร่เราอาจจะคราวนี้เรามาใส่ใจรูปนั้นแล้วก็น้อมมาที่ตัวเองไปสูบไปมากๆก็จะเป็นอย่างนี้พิจารณากายตัวเองว่ามันจะเป็นแบบนี้อาศัยความกลัวก็มาช่วยด้วยก็ได้พิจารณาความไม่สวยไม่งามของกายเราหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยของกายเราถ้าเราทำอย่างนั้นนี่เอามาเตือนใจตัวเองก็ได้นะหรือภาพที่เราเคยเมินลองมาใส่ใจภาพนั้นสักอีกสักหน่อยว่าที่เขาเตือนนั้นมันเป็นจริงนะถ้าเราไม่เลิกก็จะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้นะก็เรียกว่าอาศัยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันจะทำให้เรากระวนกระวายเนี่ยมันจะเจริญสติเจริญกรรมฐานต่อไปได้เพียงแต่ว่าเรามีความตั้งใจที่จะเลิกอันนี้เป็นทุนที่ดีเป็นทุนทางใจที่ดีมีความใฝ่ดีแล้วคราวนี้ถ้าเราไปกลัวว่าเลิกไม่ได้สักทีเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะขอทดลองดูซิว่าอาการอยากของมันเนี่ยมันเที่ยงไหมขอดูหน่อยในวันนี้นะมันเที่ยงไหมอาการทางกายเป็นอย่างนี้มันเที่ยงไหมอาการทางจิตมันเป็นอย่างนี้มันเที่ยงไหมลองดูขอดูสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งอย่าเพิ่งทำด้วยความเคยชินอย่างเดียวตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเหมือนเป็นความเคยชินถ้าความเคยชินนี่มันความเคลื่อนไหวของร่างกายก็เคลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติเลยแล้วขาดสติอยู่นี่เราจะถ้าเราไม่มีเงื่อนไขของเวลามาเนี่ยบางทีก็ทำด้วยความเคยชินแล้วสังเกตไม่ออกถ้าเรามีเงื่อนไขเวลาว่าที่เคยกินเสร็จปุ๊บจะสูบทันทีขอลองเว้นไปสักหน่อยเพื่อจะดูว่ายังมีสติต่อการเคลื่อนไหวอยู่ไหมจับซองแล้วรู้ทันก่อนที่จะคีบนี่ก็เร็วขึ้นประมาณนี้มีพัฒนาการในการที่จะรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นก็ใช้ได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะขอให้ความตั้งใจดีๆอย่างนี้ทำให้เราได้พัฒนาต่อไปนี่หมดครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมแจ๋วปะพารัตทำบุญใส่บาตรไม่ได้กรวดน้ำแต่นึกในใจอุทิศบุญส่งไปให้บรรพบุรุษแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ครบองค์ประกอบอยู่แล้วครับมีบุญนะได้สัมบุญใส่บาตรนะมีใจที่จะอุทิศบุญให้กับผู้อื่นอันนี้เราทำเท่าที่เราทำได้แล้วเหลืออยู่แค่ว่าบรรพบุรุษของเราที่เราอุทิศให้เนี่ยท่านรู้ไหมถ้าท่านรู้แล้วท่านอนุโมทนาไหมมันมี2ขั้นตอนนะรู้แล้วไม่อนุโมทนาก็ไม่ได้ถ้ารู้และอนุโมทนาก็ได้ถือว่ากระบวนการนี้สำเร็จสมประสงค์แต่มันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราผู้เป็นฝ่ายอุทิศให้เนี่ยต้องทำบุญก่อนและมีเจตนาที่จะอุทิศให้ไม่ต้องกรวดน้ำก็ได้นะการกรวดน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยนะเป็นอะไรเป็นอุบายคือคนที่จะอุทิศบุญให้กับผู้อื่นที่ได้ผลดีต้องมีบุญด้วยและตอนที่อุทิศให้เนี่ยถ้าจิตเขามีกำลังมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ผู้รับนั้นได้รับรู้ได้ง่ายขึ้นอันนี้จะทำไงให้จิตเรามีกำลังท่านก็อาศัยอุบายในการกรวดน้ำให้จิตมีสมาธิในการทำการอุทิศอยู่ๆจะให้คิดเลยเนี่ยบางคนก็คิดไม่ออกว่าจะขอเอาบุญขอน้อมเอาบุญนี้อุทิศให้กับญาติชื่อนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยบางทีก็คิดไม่ออกก็ให้มีกระบวนการให้เป็นรูปธรรมหน่อยเนี่ยเหมือนบุญเราเป็นน้ำในภาชนะนี้จะอุทิศให้กับบุคคลอื่นเนี่ยเหมือนน้ำเนี่ยจะเทใส่ภาชนะนี้ แล้วคำที่พระท่านสวดเวลาเราจะอุทิศบุญกุศลยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเนี่ยอันนี้ท่านมาจากว่าห่วงน้ำจากต้นน้ำเนี่ยย่อมทำให้แหล่งน้ำทั้งหลายเต็มแต่ในที่นี้เนี่ยห่วงน้ำคือน้ำในภาชนะนี้ไหลลงสู่ภาชนะนั้นเต็มได้ฉันใดบุญที่เราทำแล้วก็เหมือนกับน้ำนี้ที่เราจะที่จะอุทิศให้กับบุคคลต่างๆกับบรรพบุรุษของเราก็สามารถอุทิศให้หรือส่งให้เหมือนกับน้ำที่ไหลจากที่สูงนี้ลงสู่ที่ต่ำเช่นเดียวกันแบบนี้ใจเราก็น้อมไปในการที่จะอุทิศบุญในลักษณะจะเอาน้ำเป็นตัวรวมใจแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมในตอนนี้ก็เป็นตัวช่วยแล้วก็ทำให้เรานั้นมีสมาธิในการกรวดน้ำนั้นด้วยคือมีสมาธิในการที่จะอุทิศบุญกุศลทำได้แต่ถ้าไม่มีน้ำไม่ได้กรวดน้ำคือไม่ได้เอาน้ำมาเทจริงๆแต่เรารู้หลักการอยู่ว่ามันขึ้นอยู่กับเจตนาคือหนึ่งต้องมีบุญก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆจะนึกแล้วก็อุทิศให้เลยเนี่ยมันไม่มีบุญญาติอาจจะมาดูไหนบุญอยู่ไหนไม่เห็นนึกได้หรือไม่มีบุญให้นี่ก็ไม่ได้นะต้องมีบุญก่อนแล้วบุญนั้นต้องถ้าจะให้ดีต้องทำสดๆร้อนๆจักบาตรและอุทิศให้เลยเพราะว่าถ้าสมมติเขาเห็นอยู่ว่าเราทำบุญแล้วก็รออยู่ว่าจะอุทิศให้ไหมแล้วเราก็ไปเรื่อยเลยยาวเลยขับรถต่อหรือว่าเดินไปนู่นไปนี่ทำธุระอะไรไปเรื่อยๆมันนึกได้ตอนเย็นอย่างเงี้ยนะนึกได้ตอนเย็นบุญก็มีนะแต่ทำตอนเช้าเราก็อุทิศให้อย่างนี้เขากลับไปแล้วเขาไม่เห็นแล้วเขากลับไปแล้วว่าเสียใจเสียดายโอกาสประมาณนี้ดังนั้นถ้ามีการกระทำที่เป็นบุญทำแล้วนึกแล้วก็อุทิศให้ตอนนั้นได้เลยนะจะกรวดน้ำหรือไม่กรวดน้ำมีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรอยู่ที่เจตนาของเราที่จะอุทิศให้ประมาณนี้นี่มนครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมซินดี้คุณพ่อและคุณแม่ป่วยสมองเสื่อมทั้งคู่ค่ะหนูสามารถทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไรบ้างคะใส่บาตรแล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับสามารถทำได้คือเจตนาดีอยู่แล้วแล้วก็การทำบุญก็เป็นบุญอยู่แล้วส่วนจะมีเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่จริงหรือเปล่าหรือมีแล้วเขาจะรับรู้หรือเปล่าก็ไม่ต้องเป็นกังวลถ้าเราทำบุญแล้วแต่ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่คือความเจ็บป่วยนี่เป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหมายถึงว่ามีบุคคลที่เขาจองเวรจะถ้าไม่มีนะสมมติถ้าไม่มีเป็นเพียงวิบากของพ่อแม่เท่านั้นบุญที่เราทำก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็บอกพ่อแม่ให้อนุโมทนาบอกพ่อแม่สมองเสื่อมใช่ไหมสมองเสื่อมเนี่ยพอจะรับรู้ได้ไหมว่าเราทำบุญนะเราเอาสมมติว่าจะถวายจีวรเอาจีวรให้แม่ดูเลยให้พ่อดูด้วยนี่นะจีวรนี่นะเราจะทำบุญนะให้พ่อให้แม่เนี่ยได้ยกได้เห็นข้าวนี่นะเดี๋ยวจะไปตักบาตรนะเอามาให้ดูให้ท่านเห็นและให้ท่านดีใจแบบไม่ต้องไม่ใช่เพียงแค่พูดเล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบางทีอาจจะไม่ชัดเจนเอามาให้ดูเลยของมาให้ดูเลยจัดชุดบริขารพระอะไรมาก็นี่แชมพูนี่สบู่อะไรก็เอายกมาให้ดูเลยของใช้อะไรมาจัดมาอย่างดีนี่แม่ดูนี่พ่อดูนี่จะไปถวายพระนะยิ่งถ้าพระมาอยู่ตรงนั้นเลยนี่ยิ่งง่ายเลยแต่ว่าถึงพระไม่ได้มาตรงนั้นเราจะไปถวายพระเราก็เอามาให้ดูท่านจะได้นึกง่ายไม่ต้องบรรยายมากเรียกว่าทำอะไรให้มันเห็นชัดเจนน่าจะช่วยได้นะส่วนเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ต้องกังวลว่ามีจริงไม่มีจริงนะทำไปเถอะทำได้ครับยังไงก็ได้บุญในส่วนที่เราทำอยู่แล้วเรา ดูซิว่าเรามี

0: วิธีช่วยอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกไหมเช่นว่าสร้างบรรยากาศในบ้านให้ดูเป็นบุญเป็นกุศลอะไรที่มันเครียดๆอย่าเอามาอะไรที่จะมาพูดแล้วเกิดบรรยากาศที่อึมครึมเครียดหรือว่าทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรเงี้ยก็อย่ามาพูดใกล้ๆท่านหรืออย่ามาอยู่ในบ้านเลยมันรับรู้กันได้เหมือนคล้ายๆบรรยากาศมาคุอะไรกันมาแล้วคนที่อยู่นั้นมันจะรับรู้ได้เหมือนเวลาเราไปวัดที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตานะเข้าไปในวัดมันเย็นเลยบรรยากาศมันให้นี่ในบ้านเราก็ต้องสร้างบรรยากาศด้วยเพราะว่าถึงท่านจะสมองเสื่อมนะแต่ความรับรู้มันยังรับรู้ได้อยู่ก็รวมแล้วก็คือจุดประสงค์ที่เราจะทำทุกอย่างก็เพื่อให้จิตของพ่อแม่นั้นเป็นบุญเป็นกุศลถ้าพ่อแม่เคยสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์ให้ท่านฟังถ้าพ่อแม่เคยไปทำบุญหรือว่ามีศรัทธากับครูบาอาจารย์เคยไปกราบครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้แล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังพูดคุยซ้ำๆได้คุยถึงบรรยากาศการเดินทางการไปถึงครูบาอาจารย์แล้วมีการกราบมีการสนทนาธรรมกันยังไงเนี่ยทบทวนให้ท่านฟังบ่อยๆเพื่อที่จะให้ท่านให้จิตท่านเข้าสู่วงจรที่เป็นกุศลบ่อยๆซ้ำๆยิ่งถ้ารู้ว่าสมองเสื่อมเราก็ยิ่งต้องเติมข้อมูลขยันเติมข้อมูลหน่อยให้ข้อมูลมันไม่ลบเลือนไปต้องเตือนก็ต้องหาดูนะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เราอยู่ด้วยกับท่านเนี่ยเราน่าจะรู้ได้ดีว่าอะไรที่จะช่วยกระตุ้นให้ท่านได้เกิดกุศลเรื่องเล่าที่เป็นจริงเรื่องราวที่เป็นจริงที่ในชีวิตของท่านที่เคยทำชวนคุยไปเรื่อยๆถ้ามีลูกที่พูดเก่งๆได้ยิ่งดีหรือหลานมาชวนคุยแต่หลานเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ร่วมกับปู่ย่าตายายช่วงสั้นๆอาจจะข้อมูลไม่มากตัวลูกจะมีข้อมูลมากกว่าหลานถ้าลูกเนี่ยสามารถที่จะมาชวนคุยอะไรได้ยิ่งดีเลยประมาณนี้นะเปิดธรรมะถ้าว่างๆก็เปิดธรรมะคลอสร้างบรรยากาศที่เป็นบุญเป็นกุศลภายในบ้านให้ท่านได้ยินได้ฟังไม่ต้องตั้งใจว่าให้ท่านได้ยินแล้วก็ต้องรู้เรื่องทุกประโยคไม่ต้องขนาดขอให้เป็นการสร้างบรรยากาศใจท่านมารับรู้ประโยคไหนแล้วได้ประโยชน์ก็ดีแล้วไม่ต้องถึงขั้นว่าท่านต้องตั้งใจฟังทั้งกันเลยไม่จำเป็นเพื่อว่าบางทีท่านอาจจะมาได้ยินได้ฟังแล้วก็รับรู้ถึงประโยคบางประโยคซึ่งจะเป็นประโยชน์ก็อย่างดีนะประมาณนี้นะนี่มึงครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมนางแทนหาไทยนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการฝึกตนเองให้เข้าถึงธรรมควรนั่งสมาธิให้จิตสงบหรือควรเรียนปริยัติก่อนเจ้าคะ
0: ปริยัติเนี่ยอย่าไปนึกถึงว่าจะต้องไปเข้าโรงเรียนจะต้องไปเรียนจบนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกหรือว่าต้องไปเรียนบาลีหรือต้องไปเรียนอภิธรรมให้จบก่อนอะไรประมาณนี้ไม่ถึงขนาดนั้นปริยัติที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยบางทีคาถาเดียวเช่นพระพุทธเจ้าสอนท่านพระพายะเนี่ยคาถาเดียวนี่คือปริยัติของท่านพระพายะมีแค่นี้ปริยัติของปัญจวัคคีย์ก็มีสองพระสูตรธรรมจักรกับปวัตนสูตรกับอนัตตลักขณสูตรปริยัติที่จำเป็นสำหรับพระปัญจวัคคีย์มีสองพระสูตรปริยัติสำหรับชฎินสามพี่น้องและบริวารทั้งหลายทั้งพันก็พระสูตรเดียวอาทิตตปริยายสูตรแบบนี้อย่างนี้นะคือ ปริยัติก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาบอกมาสอนให้กับผู้นั้นที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเอาไปเจริญสติสมาธิปัญญาพ้นทุกข์ไปบรรลุมรรคผลไปแต่พวกเราเนี่ยในยุคนี้เนี่ยสมมติเราต้องการจะภาวนาแล้วเข้าหาครูบาอาจารย์คำแนะนำของครูบาอาจารย์ก็คือเป็นปริยัติสำหรับเรานี่ท่านอาจจะสอนเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้ถ้าจะทำถ้าจะภาวนาเอาหาที่อยู่ของจิตไปสักอย่างนึงนะหาวิหารธรรมสำหรับทำสัมผัสกรรมฐานเอาฝึกแค่นี้ก่อนไอ้ตรงนี้เราก็เรียนเฉพาะว่าจิตจะทำจิตที่จะทำสมถะกรรมฐานต้องมีบ้านนะต้องมีวิหารธรรมคือต้องมีเครื่องอยู่นะและนี่เป็นก็เป็นปริยัติก็เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าภาวนาก็ต้องมีเครื่องอยู่คอยเอาจิตอยู่กับเครื่องอยู่ประมาณนี้หรือว่าคนนี้เขาทำกรรมฐานมานานแล้วก็ไปฝึกมาเองละพอมาเจอแล้วก็ขอเรียนต่อเนี่ยอ่านหนังสือมากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองอย่างเงี้ยนะก็ตรงนี้ก็เป็นปริยัติสำหรับท่านนั้นหรือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าครูบาอาจารย์เห็นเราแล้วถ้าท่านมีความรู้มีความสามารถในการแนะนำไอ้คำแนะนำนั้นเป็นปริยัติสำหรับลูกศิษย์นะทีนี้ถ้าเราต้องการจะรู้ให้มากขึ้นไปกว่านั้นอาจจะภาวนาไปแล้วก็ไปหาอ่านตัวเองบ้างก็ได้การอ่านอันนั้นก็เป็นปริยัติปริยัติจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้พุทธพจน์ถ้าเราได้เรียนรู้พุทธพจน์จากแหล่งไหนอันนั้นเป็นการเรียนปริยัติของเราอาจจะไปเปิดพระไตรปิฎกเองเลยก็ได้หรืออาจจะฟังท่านทั้งหลายที่สอนพระไตรปิฎกหรือเรียนตามหลักสูตรไปเลยก็ได้นะหรือแม้แต่ว่ามาฟังคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ในแง่ของการปฏิบัติท่านเห็นว่าช่วงนี้เอาแค่นี้พอท่านในแง่ปฏิบัติเอาแค่นี้พอบางท่านเนี่ยมาบวชครูบาอาจารย์ก็เอาพุทโธไปบอกแค่นี้คือให้อยู่กับเครื่องอยู่พุทโธไปพุทโธไป3ปีมาบอกอีกทีรู้ตัวไปนะเอาเจริญสติด้วยประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคในการแนะนำของครูบาอาจารย์คำแนะนำถือเป็นปริยัติของลูกศิษย์นั้นซึ่งคำแนะนำนั้นถ้าครูบาอาจารย์ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีท่านก็จะแนะนำในขอบเขตของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองก็นำมาจากประสบการณ์ของท่านเองด้วยในการที่จะทำอย่างไรให้เหมาะสมกับลูกศิษย์แต่ละคนแต่ละคนนั้นที่บอกว่าจะให้เข้าถึงธรรมเนี่ยควรเรียนปริยัติก่อนไหมเนี่ยถ้าเราเข้าหาครูบาอาจารย์แล้วคำแนะนำของอาจารย์มาถึงหูเราแล้วเราเอาไปปฏิบัติเนี่ยไอ้คำแนะนำนั้นก็คือเป็นปริยัติของเราแล้วเรียบร้อยนะนี่พอเราภาวนาไปแล้วมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมีข้อสงสัยอะไรก็กลับมาสอบถามท่านบางทีการสนทนาธรรมในลักษณะการสอบถามก็จะเป็นการศึกษาปริยัติไปอีกแบบหนึ่งก็คือมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์ถ้าในฝ่ายของนักภาวนาเนี่ยปริยัติที่จำเป็นก็จะเป็นลำดับไปครูบาอาจารย์ก็จะคอยดูว่ามีพัฒนาการถึงขั้นนี้แล้วจะต้องมีอะไรที่เขาควรรู้ต่อการแนะนำสั่งสอนก็จะเป็นไปในแนวที่ว่าไปเท่าที่จำเป็นเหมือนกับว่าเขาเดินมาถึงจุดนี้แล้วก็บอกอีกหน่อยนึงข้างหน้าเขาที่เขาพอจะเดินต่อไปได้บางท่านก็จะว่ายาวเลยให้เหมือนแบบเห็นแผนที่ทั้งหมดเลยเพื่อให้เขาได้เข้าใจภาพรวมของคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ได้นะก็แล้วแ แล้วแต่ความสามารถในการแสดงของอาจารย์แล้วก็ความสามารถในการรับรู้ของลูกศิษย์ด้วยก็สรุปแล้วก็คือว่าไม่จำเป็นต้องรอให้เรียนจบแล้วค่อยภาวนาเนี่ยที่จะบอกคือตรงนี้ว่าไม่จำเป็นต้องรอให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยภาวนาคำแนะนำของครูบาอาจารย์ก็ถือเป็นปริยัติแล้วแล้วก็ที่จะภาวนาเองแล้วก็ไม่เรียนปริยัติเลยอันนี้ไม่แนะนำมันจะกลายเป็นว่าเรียนเราเองไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยนะมันเกินกำลังเพราะว่าเราบุคคลที่จะภาวนาเองโดยที่ไม่ต้องฟังคำสอนของใครเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทเท่านั้นเองคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าเราไม่ใช่บุคคลสองประเภทนั้นเราจะเป็นอนุพุทธะผู้เป็นสาวกก็ต้องคอยฟังที่เราฟังก็คือถ้าจะเจอพระพุทธเจ้าก็ฟังพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็หาคำสอนของพระองค์ให้ได้อาจจะจากหนังสือพระไตรปิฎกถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ต้องอาจจะต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจให้ท่านอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังในแง่ของวิชาการก็เป็นแบบหนึ่งอธิบายให้ฟังในแง่ของประสบการณ์ของการภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอีกแบบนึงฟังทั้งคู่ด้วยก็ดีนะตัวที่เราจะควรศึกษาที่จำเป็นสำหรับการภาวนานะอาจจะไม่มากแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนอาจจะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์นั่นเองครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์จะมีประโยชน์สำหรับเรามากเพราะว่าท่านผ่านมาด้วยตัวเองแล้วเมื่อท่านผ่านมาด้วยตัวเองเนี่ยท่านจะเข้าใจได้มากกว่าที่จะเพียงอ่านและทำความเข้าใจในแง่ของเนื้อหาเพราะมันบางทีมันขึ้นอยู่กับการตีความในการตีความเนี่ยจะเป็นปัญหากันอันนี้ถ้าท่านมีประสบการณ์ด้วยแล้วตีความถูกต้องตัวตีความเนี่ยนะการตีความก็ต้องดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยท่านอธิบายยังไงสมัยก่อนหมายถึงว่าสมัยที่ท่านทันพระพุทธเจ้าท่านอธิบายว่ายังไงก็คือต้องไปดูในอรรถกถาอรรถกถาจะอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งคำอธิบายนั้นบางทีก็เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์อธิบายไว้เองอธิบายไว้เองแล้วก็ทรงจำเอาไว้เพราะนั้นอย่าไปดูถูกพระอรรถกถานะอย่าไปดูหมิ่นอรรถกถาต้องสนใจบางทีเราไม่สามารถจะทำความเข้าใจพระสูตรหรือว่าคำสอนในพระไตรปิฎกได้ด้วยตนเองในคำอธิบายของอรรถกถาจารย์ก็มีประโยชน์อย่างมากควรจะมาดูตรงนี้ด้วยทั้งหมดนี้เป็นปริยัติก็คือเราดูถึงว่าถ้าเราจะเรียนรู้พุทธพจน์ได้ที่ไหนก็ควรจะไปที่นั่นอาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นคลิปหรืออาจจะมาหาครูบาอาจารย์ตัวเป็นๆก็ได้นะประมาณนี้นิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองโพมกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศรีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการอย่างนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม

0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
2: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่อง

0: ไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม

0: นธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
1: เกาะยอเรามีผลงานเรื่องเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของเกาะยอนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆแล้วก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็น ภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในหลายภาคเพราะฉะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความ
3: การเอาคำถามมาตอบกันต่อขออนุญาตเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับโยมนโมชาวพุทธได้มีโอกาสเรียนอริยสัจ4ตอนเป็นนักเรียนโตขึ้นมาก็ได้ฟังคำสอนเรื่องอริยสัจ4จากพระสงฆ์จากพระอาจารย์ต่างๆแต่ทำไมพวกเราจึงยังไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เลยครับหรือว่าการเพียงได้ยินได้ฟังได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับอริยสัจ4ไม่เพียงพอต้องเรียนรู้หรือปฏิบัติอย่างไรให้สามารถพ้นทุกข์ได้ครับมันคือถ้าเราเรียนหรือได้ฟังแล้วไม่เอามาทำให้มันเป็นจริงเรียกว่ามีแค่เรียนรู้แต่ยังไม่มีการให้เกิดรู้จักรู้จำรู้แจ้งมีแต่เรียนรู้มันคล้ายๆกับเรียนวิธีทำอาหารแต่ไม่เข้าครัวสักทีเนี่ยกับข้าวอาหารขนมอะไรก็ไม่เกิดเขาเรียกว่าไม่ได้กินก็เมื่อควรจะเอาสิ่งที่ตนเองเรียนรู้เอามาทำให้มันเกิดขึ้นจริงอริยสัจ4จะมีทุกขอริยสัจใช่ไหมแล้วก็สมุทัยก็เป็นสมุทัยอริยสัจอย่างที่3ก็คือนิโรธก็คือนิโรธอริยสัจอย่างที่4คือมรรคชื่อเต็มๆก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงนิโรธคือความดับทุกข์เรียนว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างคืออะไรทุกข์คืออะไรก็ต้องรู้ด้วยเนี่ยรู้แล้วเนี่ยพอถึงชีวิตจริงแล้วเรารู้ไหมเช่นทุกข์คืออะไรแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อยู่กับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วพระองค์ก็ขมวดออกมาเป็นโดยสังเขปว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ทุกข์ก็คือสิ่งที่ปรากฏกับบุคคลต่างๆออกมาจะเป็นแก่เจ็บตายพัดผ่าจากของรักความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยถ้าเราท่องได้เอาไปตอบคำถามตอบได้แต่ไม่เคยเห็นก็เรียกว่าจำเนื้อหาในอริยสัจแต่ไม่เห็นอริยสัจถ้าเห็นก็คืออันนี้เกิดกับชีวิตจริงขึ้นมาอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์เวลาเห็นขึ้นมาเนี่ยจากเป็นทุกข์ก็คือกลายเป็นเห็นทุกข์เห็นว่าอันนี้อันเป็นทุกข์ตอนเห็นเนี่ยไม่เป็นทุกข์แต่ตอนไม่เห็นก็ฉันเป็นทุกข์อะไรเนี่ยถูกสิ่งต่างๆที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแสดงความจริงแล้วรับไม่ได้ทีนี้เหตุของมันคืออะไรเหตุมันก็คือว่าเหตุที่ให้เกิดทุกข์นั่นก็คือตัวตัณหาในแง่ต่างๆตัณหาที่หนักหน่วงสำหรับคนทั่วไปก็คือกามตัณหาโดยเฉพาะคนที่ไม่เห็นว่าความสุขจะมีจากทางไหนได้นอกจากกามก็มีตัณหาในแง่เดียวคือกามตัณหาแต่บางคนเนี่ยก็เห็นแล้วว่ากามเนี่ยนะมันไม่ได้ให้ความสุขได้จริงมันมีอยู่ก็จริงนะแต่มันมีทุกข์เยอะเหลือเกินทุกข์ตั้งแต่ตอนแสวงหาทุกข์ตั้งแต่ไม่ได้ตามปรารถนาหรือแม้แต่ได้แล้วก็ยังกังวลว่าจะสูญเสียไปจะมีคนแย่จริงไปหรือรักษาไว้ไม่ได้ ก็จากจะหาความสุขอื่นที่ไม่ใช่เป็นกามก็มาทดแทนก็กลายเป็นว่าไปฝึกจิตฝึกจิตถ้าฝึกด้วยตัณหาอยากสงบอยากสงบก็เป็นภาวะตัณหาอยากสงบอยากสงบอยากทำฌานได้ทำฌานหนึ่งได้แล้วอยากทำฌานสองได้ประมาณนี้อยากรักษาสภาวะนี้เอาไว้ไม่อยากเสื่อมอะไรอยากเป็นไม่ใช่อยากมีกามแล้วนะอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรในแง่ของอยากเป็นตำแหน่งทางโลกจริงๆก็รวมอยู่เนื้อของกามอยากเป็นจริงๆคืออยากสงบอยากได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้อยากทำรูปฌานให้ได้อะไรเงี้ยนี่พอทำได้จริงก็เห็นว่าอ้าวก็มันยังไม่พ้นทุกข์จริงนี่นะทำยังไงจะพ้นไปจากไอ้ตรงรูปฌานนี้ไปอีกก็เรียกว่าพยายามทำอรูปฌานตอนอรูปฌานก็เหมือนเป็นวิภาวะตัณหาอยากจะพ้นไปจากภพนี้แต่ไปแล้วก็ยังเป็นภพอยู่ดีคือเป็นภพที่เป็นอรูปแต่ตัณหานั่นแหละเป็นตัวผลักดันให้ต้องพยายามทำอรูปฌานอย่างนี้นะแต่ไม่พ้นจากการสร้างภพอยู่ดีก็คืออย่างภพความแปรปรวนนะเข้าฌานแล้วก็ต้องออกจากฌานเวลาเข้าฌานแล้วออกจากฌานมาตอนออกมาก็เป็นทุกข์เพราะว่าเมื่อกี้นี้ดีจังเลยแล้วแหมไม่น่าออกเลยวันนี้ก็เป็นที่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีตัณหาในแง่ต่างๆสภาวะพ้นทุกข์มีคือถอนตัณหาได้กระทั่งรากกลายเป็นนิโรธขึ้นมาจะนิโรธได้ยังไงก็ต้องทำเหตุให้ได้นิโรธก็คือทำเจริญมรรคมีองค์8ที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเนี่ยก็เป็นมรรคมีองค์8ก็เรียนรู้มานะแต่ถ้าไม่ทำไม่ฝึกก็ไม่ได้ก็คือรู้แค่ว่าเป็นอะไรแต่มันพอเกิดกับชีวิตจริงไม่มีให้ดูโดยเฉพาะมรรคมันไม่ได้ทำทั้งนี้นะก็ไม่ได้ก็ต้องทำให้เกิดได้ฝึกสติทำความเพียรทำสัมมาสมาธิให้เกิดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรียนอริยสัจแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ปัญหาเป็นสมุทัยนิโรธคือพระนิพพานมรรคก็คือมีองค์8ไม่ใช่แค่จดจำเท่านั้นมันจะต้องไปถึงว่าควรทำอะไรกับอริยสัจแต่ละอย่างด้วยทุกควรรู้เปล่าเรารู้อย่างสมุทัยควรละเราทำถูกต้องไหมหรือว่าเวลามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราคิดจะหนีหรือเวลามีตัณหาขึ้นมาอยากจะสนองอย่างนี้นะนิโรธเป็นยังไงนะปรุงแต่งว่างๆคิดว่าเป็นนิโรธเนี่ยนิโรธเขาทำให้แจ้งไม่ได้แจ้งพยายามปรุงจิตตัวเองให้มันว่างๆมันไม่ใช่มักควรเจริญกลายเป็นว่ามักไม่ได้ทำเนี่ยนะก็มันก็เลยไม่รู้เรื่องสักทีเพราะว่ากิจในอริยสัจไม่ได้ทำเลยญาณที่รู้ว่าทำแล้วก็เลยไม่เกิดนะประมาณนี้นะก็กลายเป็นว่าเรียนรู้ฟังอย่างเดียวก็ไม่พ้นทุกข์เพราะว่าไม่ได้เอามาใช้หรือมาทำให้มันเกิดขึ้นมากับจิตจริงๆอ่านตำราก็อย่างที่บอกเหมือนเรียนวิธีทำอาหารแต่ไม่ลงมือทำสักทีรู้ว่าที่นั่นมีเมืองนั้นอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เดินทางสักทีก็ไม่ถึงอยู่ดีก็เรียนเนื้อก็ควรเรียนแล้วก็เมื่อเรียนแล้วเมื่อรู้ว่าดีก็ควรจะทำเพื่อพิสูจน์ว่าทำแล้วได้ดีพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสอนมาอย่างนี้แล้วจะดีจะพ้นทุกข์ควรทำไม่ใช่ว่าเขาเตือนว่าไอ้นี่เป็นสิ่งเสพติดนะอย่าไปเสพนะเสพแล้วติดนะอาจจะลองไอ้เงี้ยเนี่ยมันจะไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรเงี้ยอันนี้อย่าไปนะมันเป็นอบายมุขนะมันเลิกยากนะไหนลองหน่อยมันไปลองทำในสิ่งที่ไม่ควรไอ้ที่ควรจะทำลองแล้วมันจะพ้นทุกข์ไม่ลองอะไรเงี้ยก็น่าเสียดายต่อไป โยมสันติสุขกราบนมัสการครับไม่ได้ปฏิบัติมา8ปีแล้วเนื่องด้วยความหลงโลกผิดศีลไปบ้างเพราะอินทรีย์อ่อนผมอยากเริ่มกลับมาปฏิบัติต้องเริ่มยังไงครับใจตอนนี้มีสภาวะดื้อๆด้านๆครับเหมือนไม่รับธรรมะครับแต่ก็ยังดีนะเคยแม้จะหยุดไป8ปีนะแต่ก็เคยทำอยู่ใช่ไหมมันน่าจะมีประสบการณ์แล้วก็ฟื้นมาได้เร็วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ธรรมดาเราไปเกลือกกลัวกับโลกอยู่ตลอด8ปีมันก็เวลาจะกลับมาภาวนาเนี่ยนะมันมีความรู้สึกว่ามันถูกโลกดึงอยู่อาการดื้อด้านก็คือว่าโลกมันดึงไว้ความเสียดายสุขแบบโลกโลกจริงๆเราก็ไปลองมา8ปีนั้นก็จะรู้ว่ามันไม่สุขจริงหรอกเวลามีตัณหาอยากได้กามในทางโลกนี่ก็คือมันจะเป็นทางนี้เวลาตัณหาในใจก็ร้อนรนแล้วถ้าเราดูใจตอนนั้นได้แล้วก็จะเห็นความร้อนรนนี่ก็ภาวนาแล้วนะหรือว่าได้มาแล้วกังวลอยากได้สิ่งใดแล้วได้มาแล้วก็กังวลว่าจะรักษาไว้ไม่ได้ถ้ารู้ทันรู้ทันความกังวลนั้นมันไม่ภาวนาแล้ว มันไม่ใช่ว่าจะต้องไปแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวต้องเข้าวัดไม่จำเป็นอยู่กับบ้านนั่นเองอยู่กับชีวิตปกตินั่นเองเริ่มเห็นความจริงในแต่ละขณะแต่ละขณะทีนี้จะภาวนาให้มันต่อเนื่องหรือว่าให้มันคลายความดื้อด้านนั้นได้นะทำจิตของเราให้เข้าวงจรของการภาวนาบ่อยๆวงจรภาวนาคือหาที่อยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าวัดอยู่ในบ้านก็ได้ที่บ้านก็ได้แล้วก็เมื่อมีองค์มีที่อยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีเครื่องอยู่แล้วถ้าจิตไม่อยู่ตรงนั้นเรียกว่าหลงก็รู้ทันว่าหลงพอรู้แล้วเริ่มต้นใหม่โดยเร็วอย่าปล่อยให้มันวิพากษ์วิจารณ์หรือปล่อยไปเรื่อยเปื่อยปล่อยไปเรื่อยเปื่อยมันก็ไม่ได้เริ่มต้นใหม่ไอ้ตรงนี้แหละมันอาจจะมีอาการดื้อหน่อยคือมันไม่ยอมกลับมาเริ่มต้นใหม่สักทีนะก็อาจจะต้องฝึกมันนิดนึงพอรู้แล้วนะมันจะไปเรื่อยๆมันจะหลงไปฟุ้งซ่านได้ก็อย่าเพิ่งไปเริ่มต้นใหม่ก่อนเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วก็รู้วงจรเนี่ยที่เราจะต้องฝึกคือฝึกเอาจิตมาอยู่กับเครื่องอยู่เอาจิตมาอยู่กับวิหารธรรมส่วนตอนที่หลงเนี่ยไม่ต้องฝึกชำนาญไปแล้วโดยเฉพาะไม่ใช่เพียงแค่8ปีที่เป็นหลงโลกอยู่เนี่ยนะมันก่อนหน้านั้นอีกมันคือมีความเคยชินที่จะหลงโลกอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องฝึกที่จะหลงนะที่จะฝึกอีกทีคือฝึกรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปหลงแล้วฝึกอีกทีว่าฝึกเริ่มต้นใหม่เร็วๆประมาณนี้นะเวลารู้เนี่ยฝึกรู้ด้วยใจเป็นกลางว่ามีหลงอยู่จริงยอมรับนะไม่ใช่งุดหงิดกับตัวเองที่หลงด้วยคือคนที่เริ่มต้นใหม่ถ้าเริ่มต้นภาวนาแล้วอยากสงบนะว่าเวลาหลงไปเนี่ยมันจะไม่รู้ด้วยใจเป็นกลางก็จะกลายเป็นว่าไม่ชอบไอ้จิตที่หลงเมื่อกี้นี้ไม่ชอบตัวเองด้วยทำไมต้องหลงทำไมต้องฟุ้งซ่านนำขาดใจตัวเองก็แค่รู้สันว่ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าหลงแล้วรู้หลงด้วยใจเป็นกลางหลงก็ดับแต่ถ้าหลงแล้วรู้ด้วยใจไม่เป็นกลางมันก็จะมีความรำคาญใจรู้ซ้ำอีกทีว่าเป็นความรำคาญใจก็ได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่มันจะมีจุดฝึกอยู่2จุดนี่แหละคอยมาอยู่กับวิหารธรรมสำหรับทำความสงบส่วนคอยรู้จิตนี่คือมีจิตเป็นวิหารธรรมสำหรับทำวิปัสสนาตอนอยู่กับลมหายใจหรือว่าพุทโธเนี่ยเป็นวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานตอนหลงไปแล้วรู้ตอนรู้เนี่ยจะเป็นจังหวะที่เราจะทำวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะมีจิตที่หลงเนี่ยเป็นวิหารธรรมคือมีจิตเป็นวิหารธรรมตอนรู้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยนะอารมณ์กรรมฐานเนี่ยจะเป็นกายก็ได้จะเป็นคำบริกรรมก็ได้ตอนหลงไปเนี่ยจิตก็จะไปรู้เรื่องราวความนึกคิดอะไรต่างตอนรู้เนี่ยจะรู้จิตไม่ใช่รู้เรื่องราวละรู้ว่าจิตเมื่อกี้มันหลงอย่างนี้นะ พอรู้แล้วจิตรู้นั่นก็จะดับก็เริ่มต้นใหม่ถ้าไม่เริ่มต้นใหม่ก็จะมีจิตอื่นเกิดขึ้นมาก็จะเป็น

ฟุ้งซ่านในต่อเราจะฟุ้งแล้วก็รู้ฟุ้งแล้วก็รู้เนี่ยจะหมดแรงเพราะตัวทำสมถะกรรมฐานเป็นตัวทำให้จิตมีแรงมีกำลังมีกำลังเพียงพอได้จะหลงแล้วรู้ได้นะจะหลงแล้วรู้แล้วสุว่าเอ้ยอย่างนี้ดีหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ต้องทำกรรมฐานใหม่ตรงนี้แหละที่จะต้องฝึกมันพอฝึกได้แล้วเนี่ยจะมีความเคยชินเกิดขึ้นอีกสองอย่างเคยชินที่จะทำสมถะกรรมฐานพอหลงไปเนี่ยมันชินอยู่แล้วจะมีชินใหม่คือชินที่จะรู้อันนี้ต้องฝึกครับพอมีความเคยชินนี้บ่อยๆตอนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จบเฉยๆนะจิตที่รู้เนี่ยมันรู้อะไรแล้วมันจะจำด้วยว่าจำด้วยว่าอะไรเช่นว่าถ้ารู้ว่ามีหลงจิตเมื่อกี้มันหลงก็จำว่าหลงเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่เราจำหน้าคนจำหน้าคนนี่ก็เป็นจำอารมณ์อื่นๆใช่ไหมไม่ได้จำจิตจำเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆแล้วก็จำมามากมายแต่คราวนี้เราจะฝึกให้มันมีทักษะในการจำจิตว่าจิตเมื่อกี้เป็นยังไงอ๋อหลงมันจะจำว่าหลงเป็นอย่างนี้จำลักษณะหลงไปเรื่อยๆสมมติว่าจำไปจนเห็นหลงหมื่นครั้งแล้วมันจะจำได้แม่นสมมตินะถ้าสมมติเราดูอย่างนี้ทำวงจรของการภาวนาอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมีวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งแล้วก็หลงไปแล้วก็รู้ทันตอนรู้เนี่ยมันก็จะจำจนจำได้แม่นคราวนี้พอหลงใหม่แล้วรู้เนี่ยนะมันจะไม่มีเจตนาในการรู้เลยแรกๆต้องฝึกมีเจตนาแรกๆนั่นเป็นเจริญสติแบบต้องฝึกแต่พอมันจำสภาวะหลงได้แล้วไอ้สติตรงนี้จะเกิดขึ้นเองเขาเรียกว่าเป็นสัมมาสติพอสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยสัมมาสมาธิก็คือจิตเนี้ยที่มีสติอยู่เนี้ยมีความตั้งมั่นอยู่ด้วยคือมันไม่ไหลไปรวมกับความหลงที่มันปรากฏเมื่อกี้นี้ก็แค่รู้แค่ดูจะเห็นได้ว่าหลงมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่คือขึ้นวิปัสสนาหมายความมีปัญญาด้วยปัญญาระดับวิปัสสนาถ้าทำอย่างนี้และเข้าใจได้เลยว่าไอ้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราด้วยนะก็จะบรรลุมรรคผลแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้ก็ทำใหม่ทำกรรมฐานใหม่เริ่มต้นใหม่หลงแล้วรู้ใหม่ทำบ่อยๆก็จะมีความชำนาญในการเริ่มต้นใหม่ได้เร็วด้วยจนกระทั่งว่าเห็นเลยว่าจิตที่หลงเนี่ยพอรู้ปุ๊บรู้ทีไรจิตหลงดับทุกทีแล้วมันเริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าไอ้ตัวรู้เองก็ดับด้วยประมาณนี้นะลองทำดูนะแรกๆจะดูฝืนหน่อยจะขี้เกียจอาจจะมีความดื้อด้านดื้อด้านก็รู้ว่าดื้อด้านดื้อด้านรู้ว่าถ้ามันดื้อแล้วรู้ได้ภาวนาแล้วก็ทำกรรมฐานใหม่มันจะด้านด้านใจมันเหมือนไม่คล่องแคล่วมันด้านด้านอย่างเงี้ยนะก็รู้ว่ามันไม่คล่องแคล่วมันด้านด้านเริ่มต้นใหม่มันไม่ว่าจิตนั้นจะดีหรือไม่ดีให้รู้แล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่หมายถึงว่าต้องหาวิหารธรรมสำหรับทำสมถะกรรมฐานอยู่ให้มีสักอันหนึ่งให้เลือกไว้อันหนึ่งแล้วมันจะดื้อรู้ว่าดื้อแล้วเริ่มต้นใหม่ดื้อกลายเป็นสภาวะธรรมให้เรารู้ไม่ใช่เป็นตัวขวางละกลายเป็นตัวว่ามีจิตดวงหนึ่งมันดื้อแล้วจิตที่รู้เนี่ยเกิดขึ้นมาก็จะเรียนว่าเอาจิตดื้อเป็นอย่างนี้เริ่มต้นใหม่จิตที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นจิตด้านด้านรู้ว่ามีด้านจิตด้านไม่เป็นไรอย่าหน้าด้านก็แล้วกันประมาณนี้ขอให้กำลังใจว่าเคยทำมาแล้วย่อมทำได้แล้วก็จะทำให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วเวลาเรารู้สภาวะเนี่ยมันจะมีกำลังใจที่จะภาวนาต่อเพราะว่ารู้สึกว่าที่มันภาวนาไม่ได้เพราะหลงเป็นจริงเป็นจังกับความปรุงแต่งเช่นว่าจิตดื้อด้านนั่นก็เลยมันดื้อด้านแล้วก็หยุดแค่นี้ไม่ได้มีจิตรู้ขึ้นมาว่าจิตเมื่อกี้ก็แค่สภาวะหนึ่งเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีจิตรู้ขึ้นมาเราก็เชื่อว่าใช่จิตเราด้านจิตเราดื้ออะไรเงี้ยไอ้ท็อปตรงนี้เรียกว่าขาดสติถูกความดื้อด้านมาครอบงำแต่ถ้าแค่รู้ว่าเมื่อกี้จิตมันดื้อหรือเมื่อกี้จิตมันด้านจิตรู้เกิดขึ้นมากลายเป็นว่าเริ่มทำความรู้จักว่าจิตรู้ทำความรู้ว่าจิตดื้อเป็นอย่างนี้จิตด้านเป็นอย่างนี้จิตที่ดื้อจิตที่ด้านเป็นเพียงสภาวะไม่ใช่เราแล้วก็เริ่มต้นใหม่ประมาณนี้นะมันจะมีทักษะในการภาวนาง่ายขึ้นแล้วก็
ติมแรงบันดาลใจในระหว่างนี้นะแรงบันดาลใจที่จะมาง่ายๆคือฟังธรรมเรามีสื่อธรรมะมากมายที่เราจะเข้าถึงได้เปิดสื่อไหนก็ได้ถ้าสงสัยก็ภาวนาแล้วสงสัยก็หาครูบาอาจารย์หรือง่ายๆก็ถามมาในรายการนี้ก็ได้ที่สำคัญคือตอนรู้เนี่ยให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับจิตมันจะไม่ดีมันจะดื้อจะด้านหรือว่าจะเป็นอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ดีสำคัญคือว่าให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับตอนนี้จะเกิดจิตที่รู้แบบตั้งมั่นและเป็นกลางได้ง่ายยอมรับความจริงตอนนี้กำลังฟุ้งซ่านตอนนี้มันกำลังดื้อเลยรู้ไปตามจริงยอมรับว่ามีต่อไปนะโยมถึงไหนแล้วเอ่ยโยมดำนะในหลักธรรมโพธิปักขิยธรรม37อริยมรรคมีองค์8สำคัญที่สุดใช่ไหมครับโพธิปักขิยธรรม37มีอะไรบ้างฮะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมจะบอกว่าอริยมรรคมีองค์8สำคัญที่สุดจะมองในแง่ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นที่รวมแล้วบอกว่าเป็นสำคัญที่สุดก็ได้นะแต่คำว่าสติปัฏฐาน4ก็คือสัมมาสติสัมมาปัฏฐาน4ก็คือสัมมาวายามะอินทรีย์5พละ5ก็คือชุดเดียวกันก็มีสติศรัทธาสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เป็นตัวสนับสนุนนั่นเองแล้วก็มีสมาธิและมีปัญญาอยู่ด้วยวิริยะก็มีอยู่แล้วนะโพชฌงค์ก็มีเป็นตัวเสริมก็แล้วกันนะเป็นตัวหนุนจริงๆจะบอกว่าสำคัญทุกตัวจะเหมาะกว่าสำคัญในทุกๆชุดจะเหมาะกว่ามันสามารถอธิบายแล้วก็ทำให้แต่ละธรรมะในแต่ละกลุ่มแต่ละชุดเนี่ยเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลได้ทั้งนั้นเลยนะแล้วเวลาจัดกลุ่มก็คือว่ากลุ่มนี้แหละถ้าจะเอาให้เกิดโพธิคือความตรัสรู้เนี่ยชุดทำชุดนี้เนี่ยเจริญเป็นชุดเดียวหรือว่าเอาทั้งหมดมาประมวลกันก็ได้ทั้งนั้นเลยอย่างสติปัฏฐาน4ก็ท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นทางสายเอกอย่างเงี้ยจะภาวนาโดยยกเอาสติปัฏฐาน4มาศึกษาอย่างเดียวก็บรรลุมรรคผลได้สัมมาปัฏฐาน4ก็ได้บรรลุมรรคผลได้อินทรีย์5พละ5ก็ได้ทั้งนั้นเลยหรือว่าสะสมอินทรีย์สะสมพละกำลังและมีอินทรีย์ในการที่จะฝ่าฟันไปได้ทั้งนั้นเลยนะบรรลุมรรคผลครั้งหนึ่งแล้วหมดแรงไปขั้นต่อไปไม่ได้ก็ต้องตัดสะสมพละเพื่อให้มีอินทรีย์ที่จะฝ่าไปอีกด่านหนึ่งบรรลุมรรคผลอีกขั้นหนึ่งก็ต้องมาสั่งสมพละให้มีอินทรีย์ที่ทำต่อไปก็ได้นะคือมันจะอธิบายในแต่ละหมวดแต่ละกลุ่มว่าทำเจริญแล้วก็บรรลุมรรคผลหรือว่าตรัสรู้ธรรมได้ทั้งนั้นเลยเราถนัดที่จะศึกษาอริยมรรคองค์8ก็สามารถทำได้อริยมรรคองค์8ก็เป็นความจริงของจิตในขณะบรรลุมรรคผลเนี่ยจะมีองค์ประกอบ8ประการเกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตก็คือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิในตอนฝึกเนี่ยเราอาจจะมาใส่ใจในเรื่องของสิกขาสามนะมีอธิจิตอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเริ่มฝึกให้มีศีลมีการแสดงออกทางการวาจาไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครเลี้ยงชีพให้ชอบวาจาก็ให้ไม่ให้มีวาจาที่เป็นทุจริตจิตของเราก็ต้องพัฒนาให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสมาธิแบบเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นด้วยประมาณนี้แล้วก็ทิฏฐิก็ต้องทำให้ถูกต้องมีความเห็นตรง

เรียกว่าจะถนัดฝึกในแง่ไหนก็เอาเถอะจะบอกว่าอริยมรรคมีองค์8สำคัญที่สุดแล้วทำให้ถ้าตอบอย่างนี้แล้วไปละเลยสิ่งอื่นก็ไม่ถูกแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะง่ายๆด้วยการฝึกตามหลักอริยมรรคมีองค์8แล้วสามารถเข้าใจทำได้มีพัฒนาการอันนี้ก็ก็ถือว่าเราถนัดในการที่จะฝึกตนเองในแง่นี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจธรรมะในแง่นี้ได้ง่ายกว่าถือว่าได้นะที่ต้องบอกนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เหมาะสมกับผู้ฟังในแต่ละท่านของท่านฟังอริยมรรคองค์8แล้วเข้าใจพระองค์ก็แสดงอริยมรรคองค์8แล้วเขาก็บรรลุมรรคผลแต่ถ้าทุกคนมีจริตเหมือนกันมีพื้นฐานเหมือนกันธรรมะก็คงแสดงเรื่องเดียว แสดงอะไรฮะธรรมจักรกับปปัตตสูตรแล้วแสดงเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวไปตลอด 45,000 พรรษาถ้าทุกคนมีพื้นฐานเหมือนกันมีจริตเหมือนกันอย่างงี้นะก็คงมีธรรมะอยู่พระสูตรเดียวแต่นี่คนหลากหลายมากแสดงธรรมออกมา 84,000 พระธรรมขันธ์ทุกคำสอนสำคัญทั้งนั้นมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าจะบอกว่า อริยมรรคมีองค์8สำคัญที่สุดก็สำคัญที่สุดในความรู้สึกของเราก็แล้วกันอย่าไปลดความสำคัญของธรรมะชุดอื่นเพียงแค่เราเข้าใจอริยมรรคมีองค์8มากกว่า อย่างนี้นะต่อไปโยมริบบอนจันนะข้อ1เราถามมาหลายข้อนะข้อ1ตอนเราทำวงจรภาวนาตอนหลงไปหลงพร้อมมีกิเลส ตอนหลงไปเนี่ยหลงพร้อมมีกิเลสเช่นหลงไปคิดเรื่องอดีตแล้วก็เศร้าพอรู้แล้วนับหนึ่งใหม่เราต้องรู้กิเลสความเศร้าด้วยใช่ไหมคะแสดงว่ามันเราเห็นแล้วว่ามีความเศร้าก็รู้แล้วนะคือได้รู้แล้วว่ามีเศร้าแต่ถ้าไม่เห็นมันก็บอกไม่ได้ว่ามีเศร้าดูใช่ไหมแสดงว่าเรารู้แล้วแหละไม่ต้องกังวลนะเรารู้แล้วนี่รู้ได้ใจเป็นกลางไหมหรือว่าเศร้าแล้วอินไปกับเรื่องราวไหมรู้ถ้าเศร้าเรารู้ว่าเศร้ามันจะเห็นว่าเศร้าอยู่ต่างหากแล้วจะจิตรู้อยู่ต่างหากอย่างนี้ดีนะนี่มันหลงไปคิดแสดงว่าตอนหลงไปคิดเนี่ยตอนหลงไปคิดจริงๆเนี่ยไม่ได้รู้รู้ทีตอนมันเศร้าแต่ถ้ารู้ตอนที่หลงไปคิดยังไม่ทันเศร้าแล้วรู้ซะก่อนก็ไม่มีเศร้าให้ดูก็เห็นแต่ว่าหลงคิดเงินเข้าใจไหมก็คือรู้เท่าที่มันปรากฏเนี่ยถ้ามีเศร้าปรากฏก็รู้เศร้าไม่ต้องไปย้ำว่าเมื่อกี้เศร้ามันรู้แล้วเรียบร้อยถึงบรรยายได้ขนาดนี้ถึงได้เล่ามาได้ว่าหลงไปคิดเพียงแต่ว่าตอนหลงไปคิดเนี่ยมันไม่ได้รู้จริงมันรู้แบบทบทวนที่เล่ามาได้ว่ามาทบทวนไอ้รู้สุดท้ายคือเศร้าเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกก็คือมารู้ถึงว่าจิตเมื่อกี้มันเศร้ามันมีทุกขเวทนาทางใจมันเป็นตัวอีกอันหนึ่งแหละมีความเศร้าเกิดขึ้น เราไม่ต้องมาบรรยายว่ามันทุกขเวทนาทางใจก็ได้นะรู้ว่าเศร้าเอาซื่อๆรู้ซื่อถ้ามันมีคำว่าเศร้าพูดขึ้นมาก็เศร้า แค่นี้นะแค่นี้พอไม่ต้องไปอ๋อท่านอาจารย์บอกว่าเป็นทุกขเวทนาทางใจเราจะพูดคำนี้ดีไหมมันยาวไปนี่เป็นการอธิบายเฉยๆแต่หลงคิดเนี่ยมันหลงไปจะเศร้าเนี่ยเป็นเวทนาก็รู้นั่นแหละแล้วก็มันรู้แล้วแหละไม่ต้องกังวลทำต่อแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่แล้วมีปรากฏการณ์เป็นหลงไปเพราะมีกิเลสจริงใช้คำผิดนะหลงไปเพราะมีกิเลสไอ้หลงนั่นแหละกิเลสแล้วไอ้ขยับเนี่ยนะกิเลสแล้วคือหลงต้องบอกว่า

0: งไปพร้อมมีความเศร้าอย่างนี้นะหลงไปพร้อมมีเวทนาทางใจอย่างเงี้ยได้เพราะหลงเป็นความปรุงแต่งที่เป็นสังขารขันพร้อมกันนั้นก็เห็นถึงเวทนาขันด้วยอย่างนี้ได้นะจะพูดยาวมันก็ไม่ต้องก็แค่ว่าเศร้าแล้วรู้หลงไปคิดตอนนี้ไม่รู้เศร้าปุ๊บรู้เงี้ยก็เริ่มต้นใหม่รู้รู้ไปเศร้าแล้วรู้เศร้าแล้วรู้ไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่าตั้งแต่ว่าก่อนจะเศร้านะมันหลงคิดก่อนเห็นตั้งแต่หลงคิดมันยังไม่ทันเศร้าหรืออาจจะเศร้าจะเศร้าน้อยๆแค่จิตขยับนิดนึงมันหลงละรู้ทันจิตขยับนิดนึงหลงละรู้ทันรู้ปุ๊บเริ่มต้นใหม่นี่นะยังไม่ทันเศร้ามันหลงแล้วรู้แต่ถ้าหลงนานคิดนานจนเศร้าเศร้ามากมากอินในเรื่องราวเนี่ยอันนี้แสดงว่าโอ้ไปยาวมันไม่มีรู้อันนี้ถ้ามันเศร้าแล้วรู้เราเริ่มต้นใหม่หลงไปอีกจนเศร้าแล้วก็รู้เราเริ่มต้นใหม่มันจะเริ่มมีทักษะในการที่จะรู้ขยับเป็นนิดหนึ่งเรียกว่าหลงยังไม่นานเศร้ารู้เลยแบบนี้นะต่อไปข้อที่สองถ้าเรามีนิวรณ์ความม่วงซึมแปลว่าจิตเรามีสมาธิน้อยอยู่เราจะเดินปัญญาไม่ได้ในการปฏิบัติรอบนั้นรวมถึงรู้ซื่อๆกิเลสก็ไม่ดับเพราะสมาธิอ่อนใช่ไหมเดี๋ยวนะง่วงซึมแปลว่าเรามีสมาธิน้อยใช่ไหมเอาแค่ว่าสมาธิน้อยหรือไม่น้อยเนี่ยไม่ต้องไปสนนะง่วงซึมคือแสดงว่ามีนิวรณ์ถ้าบอกง่วงซึมเพราะสมาธิน้อยมันจะไปตัดสินตัวเองมันจะกลายเป็นมีมานะในแง่ว่ามองตัวเองต่ำแล้วโอมานะเห็นมีความง่วงซึมแล้วรู้ทันความง่วงซึมไม่ต้องไปกดตัวเองว่าฉันสมาธิน้อยแค่สภาวะซึมหรือง่วงพอแล้วนะแค่นี้เดินปัญญาได้นะเมื่อกี้ง่วงนะพอรู้ปุ๊บง่วงดับแล้วนับหนึ่งใหม่ไปแล้วจิตเคลิ้มไปหน่อยแล้วรู้ทันพอรู้ทันเนี่ยแล้วบางทีอาจจะไม่เห็นว่ามันง่วงนะเห็นจิตมันไหลเคลิ้มอย่างนี้ก็ได้ตั้งมั่นเลยอย่าไปตีค่าตัวเองว่าสมาธิน้อยแล้วจะกลายเป็นว่าหดหู่รู้ว่าง่วงซึมพอแล้วเริ่มต้นใหม่สามารถเดินปัญญาได้เพราะว่าจิตที่มีสัมมาสมาธิเนี่ยมันแม้จะมีเพียงแค่ขันธิกะสมาธิมันก็สามารถที่จะเดินปัญญาได้แล้วอันนี้ถ้ารู้กิเลสซื่อๆรู้ซื่อๆไปแล้วกิเลสไม่ดับแสดงว่าไม่ซื่อถ้ารู้ซื่อๆแล้วกิเลสไม่ดับนะแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้รู้ซื่อๆมันรู้แบบมีเจือความอยากให้มันดับแล้วมันก็ไม่ดับเราก็ว่ามันซื่อแล้วนะแสดงว่ายังไม่ซื่อลองดูลีลาจิตของเรานะตอนมันมีหลงไปนะเรารู้นะเราคิดว่ารู้ซื่อนะถ้ามันไม่ดับก็แค่ว่ามันไม่ดับเริ่มต้นใหม่มันเริ่มต้นใหม่ได้เร็วไหมพิสูจน์ว่ามันรู้ซื่อจริงไหมถ้ารู้ซื่อๆนะดับไม่ดับช่างมันเริ่มต้นใหม่เอางี้นะเริ่มต้นใหม่แล้วหลงไปมีกิเลสรู้ซื่อรู้ซื่อจะดับไม่ดับช่างมันถ้ากลายเป็นว่ารู้ซื่อแล้วไม่ดับทำไมไม่ดับให้รู้สึกว่าลำคาญใจรู้สึกว่ามีความสงสัยมาเนี่ยจะสงสัยเฉยๆก็ได้สงสัยแบบลำคาญก็ได้เป็นแม่หนูจำไม่อะไรบ้างเนี่ยคือไอ้ตรงที่ว่าทำไมไม่ดับเลยนั่นคือไม่ซื่อมันแสดงว่าอยากให้ดับมันเจออยากให้ดับแล้วมันไม่ดับก็เลยสงสัยต่อหรือว่าทนไม่ได้ไปวันนี้ถ้ามันซื่อจริงนะแล้วปรากฏการเกิดขึ้นแล้วรู้แล้วมันจะดับไม่ดับช่างมันเริ่มต้นใหม่เลยต่อไปข้อที่3ของโรบินจันนะถ้าไม่เจอเหตุการณ์ยั่วให้ผิดศีลแล้วเราปฏิเสธเพราะรักษาศีลเราจะได้อานิสงส์แห่งศีลไหมคะวงเล็บหากมีเจตนางดเว้นอยู่แล้วมีฮะมีอานิสงส์อยู่แล้ว คือเราอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเราสมาทานศีลนะแล้วมีคนมายั่วแล้วเราระงับไม่ได้มันก็จะเป็นตัวมันตัวเป็นตัวพิสูจน์พิสูจน์ว่าเรารักษาศีลได้ดีไหมหรือว่าเป็นการเป็นโอกาสที่เราจะสร้างบารมีสร้างศีลบารมีมีคนมายั่วแล้วเราก็ไม่ผิดศีลทั้งนั้นที่เขายั่วอยู่ตรงนี้เราจะนอกจากจะรักษาศีลได้แล้วยังมีศีลบารมีด้วยเนี่ยแต่ถ้าเราสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วไม่มีใครมายั่วไม่ต้องกลัวเราก็มีองค์ประกอบแห่งมรรคในส่วนของศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะรออยู่แล้วเรียกว่ายังมีอานิสงส์ของมันอยู่แล้วจิตขณะนี้มีศีลเรียบร้อยแล้วอย่างสมมติว่าพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิใต้ต้นโพหลังจากที่มารหนีไปแล้วมารหนีไปแล้วเนี่ยไม่มีใครมายั่วแล้วว่าไม่ได้รักษาศีลต้องมีคนมายั่วอีกก็ไม่ใช่ใช่ไหมตอนนี้ศีลมีอยู่แล้วพอดีท่านนั่งอยู่นั้นท่านก็มีศีลโดยปกติอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้มีใครมายั่วตลอดเวลายั่วอีกฉันจะรักษาศีลไม่ต้องขนาดนั้นมีอานิสงส์อยู่แล้วนะอย่างคนที่ไม่มีใครยั่วแล้วก็ภาวนาก็มีศีลเป็นสิ่งที่เขาสมาทานอยู่แล้วเหลือแต่ว่าจะทำความเพียรเจริญสติแล้วทำสมาธิแบบจิตตั้งมั่นให้เกิดก็ฝึกไปนั่งสมมติเรานั่งสมาธิไม่มีใครมายั่วเลยไม่มีใครมากวนเลยก็ดีแล้วเรียกว่ามีศีลตุนไปแล้วมีองค์แห่งมรรคในชุดของศีลเนี่ยตุนไปแล้ว3ข้อแล้วก็เหลือแค่ว่าตอนเนี้ยทำสมาธิให้เกิดจิตตั้งมั่นให้ได้เท่านั้นเองทำวงจรของจิตในการทำภาวนาทำกรรมฐานลงแล้วรู้นี่แหละต่อไปนะไม่ต้องเสียใจว่าไม่มีใครมายั่วแล้วเราจะไม่มีศีลมีแล้วเรียบร้อยต่อไปโยมคงอภินันนะนมัสการพระอาจารย์ขอโอกาสอยากได้ความรู้จากพระอาจารย์เกี่ยวกับการกรรมฐานด้วยการใช้โสตะวิญญาณครับจะมีอารมณ์กรรมฐานส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับการใช้เป็นรูปในลักษณะเป็นใช้ตาดูใช่ไหมเช่นใช้พระพุทธรูปใช้อะไรดูแสงหรือเพ่งกสิณอะไรเงี้ยมันใช้จักขุวิญญาณแต่ใช้โสตวิญญาณก็มีเช่นว่าใช้เสียงที่เขาใช้กันก็จะเป็นเสียงระฆังหรือเคาะอะไรที่มีเสียงแต่ต้องเสียงที่มันไม่กวนนะเสียงนั้นไม่เป็นเสียงกลางๆก็ต้องเป็นเสียงที่ทำให้เกิดกุศลเสียงที่ดีก็คือเสียงที่มันเป็นเสียงเคาะในบรรยากาศเงียบๆแล้วมีเสียงเคาะซึ่งเป็นเสียงกลางวานหน่อยมันจะใช้เสียงน่ะอาศัยเสียงนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานได้โดยการที่ว่าบางทีบางคนเนี่ยนะมีเสียงนั้นแล้วก็อยู่กับเสียงนั้นใจอยู่กับเสียงนั้นแล้วก็อาจจะเห็นได้แล้วว่าพอมีเสียงแล้วจิตมันเคลื่อนไปจิตมันเคลื่อนไปทำงานเองมีเสียงปุ๊บจิตทำงานเองโสตวิญญาณทำงานเองนี่นะก็จะเห็นว่าอ้าวมีเมื่อกี้นี้มีจิตดวงหนึ่งมันทำงานคือโสตวิญญาณนี่ก็ได้นะบางทีก็อาจจะมีวิหารธรรมอื่นสำรองไว้ก่อนเช่นว่าดูลมหายใจไปก่อนก็ได้แล้วพอมีเสียงปุ๊บจิตก็ทำงานอันนี้ก็ดูโสตวิญญาณเพราะว่าตรงนั้นมีเสียงแปลกปลอมเข้ามาเช่นว่านั่งอยู่แล้วไก่มันขันดูลมหายใจไปเอ๊ะจิตมันทำงานเองเลยโสตวิญญาณทำงานเองมันพุ่งไปหาต้นเสียงเลยไปหาไอ้เจ้าไก่ตัวนั้นเลยเราก็จะสามารถที่จะอาศัยกรรมฐาน ่นไปก่อนเช่นว่าดูลมหายใจแล้วก็พอโสตวิญญาณทำงานก็รู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนของจิตหรือว่าเห็นว่าจิตมันทำงานเองเห็นจิตแสดงอนัตตาให้ดูประมาณนี้ทำงานเองมันชัดเจนเลยมั้ยชัดเจนมากเลยนะเพราะว่าถ้าเสียงนั้นมาโดยไม่ได้ตั้งตัวไม่ใช่ว่าเป็นเสียงเพลงนะถ้าเสียงเพลงเนี่ยมันโอกาสที่เราจะเคลิ้มไปกับเพลงง่ายเรียกว่าจิตไหลแล้วไหลแล้วไหลเลยไม่มีสติแต่ถ้ามันเสียงดังแบบเกิดดับดังแบบว่าไม่ใช่ดังนานๆนะดังนานๆก็จะอาจจะกลายเป็นกวนประสาทไปเสียงเคาะกระดิ่งเคาะระฆังหรือเคาะเรียกอะไรฮะชามที่มันเป็นกังวานกังวานนั่นก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยแต่อย่าให้มันเป็นจังหวะดนตรีเป็นมีเสียงปึ้งขึ้นมาแล้วเราโดยไม่ได้เจตนาจิตทำงานเองอย่างนี้จะดีเป็นการฝึกเห็นจิตมันเคลื่อนไปหรือเห็นจิตมันทำงานเองเป็นอนัตตาต่อไปฮะคุณลูกชายผมได้ดีและชีวิตดีขึ้นก็เพราะความเมตตาของท่านอาจารย์และพี่ๆทีมงานขอให้ท่านอาจารย์และพี่ๆทีมงานมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยและความสุขเกษมสำราญยิ่งยืนนานอ๋อไม่ได้ถามอะไรขอบใจที่ให้กำลังใจมาคุณใจดีก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้ตอบคำถามต่างๆในหลายๆนัยยะไม่ใช่ฟันคำตอบแค่ทางเดียวจากข้อมูลเพียงเล็กน้อยคือไม่ครบเพราะชีวิตของหนูเองก็มีปัญหาครอบครัวที่คนภายนอกไม่มีทางเข้าใจอ๋อก็อันนี้ก็เหมือนให้กำลังใจพูดตอบใช่ไหมก็ขออนุโมทนาด้วยหมดเวลานะนิมนต์ครับ
1: 1-2 ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชบัณฑิตย์110000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์แอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ขอให้ถึงที่สุดแห่งทุกกันด้วยกันทุกท่านทุกคน
1: สาธุนมัสการพระอาจารย์ครับ
0: นมัสการครับ

มาอย่างช่ำชองแล้วนี่นะก็คงจะไม่สงสัยเหลืออีก5นาทีเองอ่ะพูดให้เข้าใจอีก5นาทีไม่เข้าใจอ่ะแต่ดูเฝ้ามองดูย่อลงมาสั้นๆใส่ใจเขาไว้เฝ้ามองดูกายนี้ใจนี้ในลมเข้าลมออกดูสิตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ากายนี้เป็นรูปธรรมกายนั่งคือรูปกายนั่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่คือคำสอนของพระองค์ที่ย่อๆสั้นๆแต่เราจะดูยังไงว่ากายนี้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าอยู่ในอิริยาบถกายนั่งนี้นะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเรายังไม่รู้เมื่อไรยังหนาแน่นด้วยความไม่รู้คืออวิชชาเราก็ต้องเป็นชีวิตที่ต้องถูก

เพราะเอาชีวิตคือกายใจนี้เป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรามีตัวเราของเราเห็นไหมมีตัวเราที่เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์แต่พระองค์ทรงสอนว่าทุกข์มีอยู่ทุกข์เป็นธรรมชาติแต่เรารู้ความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้ให้เราเฝ้ามองดูยังไงก็ดูว่ากายนี้เป็นรูปธรรมใจนี้เป็นนามธรรมเมื่อเฝ้ามองดูแล้วก็เป็นกระแสของความรู้สึกที่เห็นว่าอ๋อขณะนี้เรามองดูอยู่นั่นนะการมองดูนั่นแหละคือตัวมรรคที่เฝ้ามองดูว่ากายนี้ใจนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นดับไปในแต่ละขณะจิตค่อยเรียนรู้และศึกษาไปเถอะไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรหรอกนะพระก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่ที่พูดนี้ไม่ได้พูดเองเป็นคำสอนของพระองค์ได้ตู่คำสอนนะแต่ให้รู้ว่าชีวิตเราที่เป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะมีเราพระสนองเทศว่าเพราะมีเราทุกข์เพราะมีเราถ้าไม่มีเราก็จะไม่ทุกข์ชีวิตจะไม่ทุกข์เพราะชีวิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำไมชีวิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะชีวิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่เพียงธรรมชาติปรากฏเกิดขึ้นดึงขณะจิตดับไปทำไมรู้อ่ะก็รู้เพราะมีความรู้สึกมีชีวิตเพราะมีความรู้สึกว่านี่กายเราอยู่นี่นะรูปร่างร่างกายของเราเนี่ยศีรษะแขนสองข้างลำตัวหนึ่งขาสองข้างวางไว้อย่างไรให้ลมหายใจเข้าหายใจออกมองดูอย่างนี้ต้องลืมตาไหมไม่ต้องลืมหลับตาก็รู้สึกได้รู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ตัวเราไม่รู้สึกเหรอศีรษะเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงศีรษะเนี่ยนะกายศีรษะนั้นเป็นกายท่อนบนกายท่อนกลางมีแขนสองข้างเห็นไหมมาดูที่แขนแล้วฟืดเห็นไหมมันทิ้งศีรษะมาแล้วมาดูที่แขนสองข้างเห็นแขนสองข้างไหมมีอากับกิริยาอาการอย่างไรแวบทางซ้ายทางขวาในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอย่าทิ้งลมมองลมให้เจอยังไม่เจอลมไม่เป็นไรพระบอกในลมเข้าลมออกก็รู้สึกว่ารู้สึกที่ไหนรู้สึกอยู่ที่แขนสองข้างมีอากับกิริยาอาการอย่างไรข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมองหน้าพระไม่เห็นหรอกนะหลับตามองตัวเองว่าแขนสองข้างไม่ใช่มันดูแขนพระดูแขนตัวเองได้ไหมอย่างเงี้ยนี่แหละคือการพรากใจออกมาเสียจากใจที่คิดถึงสิ่งใดแล้วใจเป็นทุกข์ให้พรากใจออกมาจากสิ่งนั้นๆๆใจก็จะค่อยๆละคลายจากความทุกข์พอคิดถึงสิ่งใดใจเป็นทุกข์อ่ะนะแต่คิดถึงตัวเราเนี่ยนะคิดถึงตัวเราเป็นปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นความจริงเห็นไงก็เห็นไงกายเราศีรษะเป็นยังไงแขนข้างซ้ายเป็นยังไงอากับกิริยาตั้งแต่หัวไหล่ไปถึงแขนท่อนบนแขนท่อนล่างข้อมือปลายนิ้วในลมเข้าลมออกย้ายมาดูแขนอีกครั้งหนึ่งในลมเข้าลมออกตั้งแต่ว่าไรแขนท่อนบนแขนท่อนล่างข้อมือ

ฝ่ามือปลายนิ้วย้ายใจออกมามามองดูลำตัวลำตัวด้านหน้าในลมข้าวลมออกบองย้อนขึ้นย้อนลงมีอากับกิริยาการอย่างไรกายที่เรียกว่าลำตัวเนี่ยด้านหน้าเป็นอย่างไรด้านหลังในลมข้าวลมออกเห็นใจทิ้งไหมทิ้งจากข้างหน้าไปข้างหลังทิ้งจากแขนมาที่กายนี่แหละคือความรู้สึกที่ชีวิตของเรามีแต่ละขณะจิตขณะจิตที่เรานั้นรู้ว่ามีจิตใจอย่างนี้

่วมีจิตใจอย่างนี้เพราะเรานั้นใส่ใจอยู่เฝ้ามองดูอยู่อย่างนี้นะยากไหมยากนะแต่ยากตรงที่ว่าตู้ไปเพื่ออะไรเนี่ยนะสงสัยอยู่เลยใช่ไหมสงสัยดิไม่สงสัยก็สบายแล้วนะบางคนยังไม่สงสัยนะไม่สงสัยหรอกแต่ดูไปเพื่ออะไรเนี่ยนะไม่รู้ก็บอกแล้วนะเพื่อพากใจออกมาจากสิ่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เช่นถ้าเราไม่มาดูอย่างนี้นะใจก็ไปคิดถึงบ้านคิดถึงที่ทำงานคิดถึงคนโน้นที่เรารักคิดถึงคนนี้ที่เราชังเป็นเงินไหมห่วงคนนั้นอะไรอวรคนนี้นั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์เพราะคิดถึงสิ่งใดทำให้ใจเป็นทุกข์สิ่งนั้นนั่นแหละพระองค์ทรงสอนให้พรากใจออกมาเสียบางคนบอกไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์อ่ะคิดถึงคนที่เราชอบเนี่ยนะคนที่เราชอบแล้วชอบแล้วเป็นทุกข์ไหมล่ะเราชอบอ่ะฮะคนที่เราชอบคนที่เรารักรักสุดหัวใจเลยนะเนี่ยนะแล้วทุกข์ไหมถ้าไม่มองใจก็ไม่รู้นะถ้าไม่รู้ว่าใจเป็นทุกข์เป็นยังไงอ่ะนะก็คือใจที่เราร้อนใจที่กระวนกระวายใจที่กระสับกระส่ายใจที่ปล่อยไม่ได้วางไม่เป็นห่วงวิตกกังวลอยู่นั่นนะนะถึงเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของสิ่งที่เรานั้นชอบใจพอใจนะแรงกันนี่แหละจะพิสูจน์คำสอนพระองค์ว่าคิดถึงสิ่งใดใจเป็นทุกข์ให้พรากใจออกมาเสียจากสิ่งนั้นด้วยการมาเฝ้ามองดูอย่างนี้ก็ให้ข้อคิดสติเตือนใจในการที่อาตมามาให้กำลังใจมาให้กำลังใจแล้วนะเดี๋ยวมาสอนอะไรหรอกนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะสอนให้เรานะสอนแยบคายกว่าทำไมแต่มาชี้เห็นว่านี่นะถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือกายนี้ใจนี้กายนี้เป็นรูปธรรมใจนี้เป็นนามธรรมนะกายกับใจนั้นเป็นทุกขสัจจะให้เราเฝ้ามองดูมองดูแล้วเมื่อเรารู้ว่าเป็นรูปธรรมรูปธรรมคือสิ่งที่ไม่รู้อะไรรับรู้อะไรไม่ได้รู้สึกไม่ได้ใจคือนามธรรมนามธรรมคือรู้สึกได้รับรู้ได้คิดนึกได้เห็นไหมนี่คือใจจิตใจใจไม่ใช่หัวใจเราก็จะได้ไปสวดมนต์นะว่ากายนั้นมีอาการ32แต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเกสาโลมานักขาทันตาตะโจนี่นะก็ประลึกถึงกายไม่ได้นะก็ต้องเกสาโลมานักขาตันตาตะโจในรูปกายที่มีอากัปกิริยาการของสิ่งที่เรียกว่านั่งอยู่กายนั่งเราก็เลยเกสาโลมานักขาตันตาตะโจหายใจเข้าหายใจออกเฝ้ามองดูกายผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมท่องก่อนพอท่องได้หนังฟันเล็บขนผมนี่นะ

ต้องไม่ได้ก็จำไม่ได้ไม่จำไม่ได้นั่นแหละจะเจริญมรรคได้ง่ายมรรคคือทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์ก็คือตัวสติสัมปชัญญะจำไม่ได้ว่าเรามาดูอะไรเนี่ยดูกายดูยังไงเนี่ยนะก็ดูว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะเออดูผมเนี่ยดูศีรษะบนบนขนมีเลยทั่วสารพางกายเล็บเล็บอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้านะใจเราก็ส่งไปส่งไปเฝ้ามองดูระลึกอยู่รู้อยู่เนี่ยนะก็หมดเวลาแล้วรู้ว่าหมดเวลาแล้วก็ขอโมทนาสาธุกับญาติโยมที่มาบวชไปได้ขัมมะทั้งชายและหญิงขอความสุขความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับสาธุชนได้ขัมมะทั้งชายและหญิงทุกท่านทุกคนเทอญที่เรานั่งคุกเข่ากราบพระ

วันนี้วันพระใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะไอ้พระยังงงเลยเนี่ยวันนี้วันพระจ้ะใช่ป่ะเนี่ยเออแต่วันพระแล้วต้องได้ยินนะทุกขสัจจะนะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะมีตรงไหนอย่างไรหาดูแหล่งหาดูแหล่งนะเดี๋ยวเรากราบสุดท้ายแถมให้เตรียมตัวกราบพระตามที่พี่เลี้ยงก็สอนนะจะดูว่าพี่เลี้ยงสอนเก่งไหมถ้าเก่งพี่เลี้ยงไม่ต้องบอกนี่ออกเสียงด้วยพร้อมกันไม่ต้องอะนะพอสอนแล้วเนี่ยจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็คือสติไม่เกิดใช่ไหมไม่ได้ใส่ใจถ้าใส่ใจสติจะเกิดเตรียมตัวกราบพระพร้อมแล้วกราบอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ศาลานี่คำมั่งขอเจริญในธรรมนะสาธุสาธุสาธุจ้า

ก็วันนี้ก็เป็นมงคลที่ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญเนื่องครบรอบเท่าไหร่30ปีบริษัทนานาประการจำกัดก็ทางคุณอุดมเป็นผู้จัดการก็ส่วนหนึ่งที่ได้อุปถัมภ์เรื่องศาสนามาตลอดทั้งหลายแห่งจะเป็นหลวงพ่อสังวานก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ผู้นำที่พวกเราเป็นลูกศิษย์ท่านและคุณอุดมก็ไปอุปการะอุปถัมภ์ท่านตลอดมาหลายวัดเราก็คงไม่นับค่าถึงเรื่องเงินทองนับค่าถึงเรื่องการเสียสละเพราะคนเราก็ต้องมีการเสียสละจะทำงานทุกอย่างก็ต้องเสียสละแล้วก็ใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งเรื่องการเสียสละก็คือความเพียรคนเราถ้าไม่มีความเพียรทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะท้อถอยชีวิตก็อยู่กับที่บางคนก็ถอยหลังก็มีไม่ก้าวหน้าก็มีบางทีคนเรามีโอกาสเช่นเรียนหนังสือเห็นหนังสือบางคนมีโอกาสพ่อแม่ส่งให้เรียนแต่มาท้อถอยไม่อยากเรียนเพราะความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีก็เรียนคือครึ่งกลางๆก็ไปไม่สูงสุดสูงสุดพอโตแล้วอนาคตก็ต่างกับคนที่ขยันเรียนคนที่ขยันเรียนเขาก็มีอนาคตได้รู้โลกกว้างขึ้นมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นโอกาสที่จะเป็นผู้นำโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองก็ไปสู่สังคมที่โลกกว้างแล้วก็นำตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ก็ตั้งกับคนที่มีโอกาสแล้วไม่ขยันไม่อดทนไม่ต่อสู้ก็อ่อนแอดังนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นคำสั่งสอนที่สัจธรรมที่สอนให้คนต่อสู้ไม่อ่อนแอและเข้มแข็งและก็เสียสละคนเราก็ต้องมีสังคมสังคมนี้ถือว่าเป็นปริญญาใบหนึ่งอยู่ร่วมกันโดยความรักความสามัคคีอยู่ด้วยกันการให้การเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวทำยากใบปริญญาเนี่ยพูดกันแล้วปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็จบกันเต็มแผ่นดินเยอะแยะแต่ก็บางคนไม่มีสังคมบางคนไม่มีความรู้แต่มีสังคมมีพวกมีคนรักเป็นที่รักของคนมากไปที่ไหนคนก็รักไปที่ไหนคนก็เชื้อเชิญไปที่ไหนคนก็ต้อนรับนี่คือคนที่มีสังคมที่เข้ากับทุกคนได้เพราะใจเสียสละฉะนั้นโลกทุกวันนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโลกอยู่คนเดียวไม่ได้โลกต้องมีสังคมบางทีคนเราทำงานอยู่ตรงนี้ไม่สนิทกับใครแต่ไปสนิทกับที่อื่นคนที่อื่นก็ทำงานตรงนั้นไม่สนิทกับใครไปสนิทกับที่อื่นนั่นคือเรียกว่าสังคมไม่พอดีไอ้ที่ในร่วมงานไม่สังคมด้วยไม่คุยด้วยไม่สังสรรค์ด้วยเลยเราไม่รู้เขาไม่รู้เราก็เลยงานก็ไม่ก้าวหน้างานก็ไม่ประสานฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการในทุกวันนี้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างญาติอย่างเพื่อนอย่างมิตรอย่างผู้รักผู้ให้ให้คนเรามีโอกาสจะสร้างบารมีได้ทุกวันบารมีทุกวันนี่ก็คือการเป็นคนที่มีน้ำใจคนมีน้ำใจเนี่ยคนเราไปรักกันตอนตายไม่ได้บางคนเนี่ยทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันญาติทะเลาะกันแต่พอละตายแล้วโหถือดอกไม้ทุบเทียนไปขอขมาคนแรกเลยไปรักกันวันตาย
ะเสียใจกันวันตายแต่ตอนดีๆไม่ให้กันอันนี้ก็ขาดโอกาสที่ดีที่งามฉะนั้นถึงการทำงานเนี่ยมันต้องสนุกผู้กระทำงานในชีวิตของเราเนี่ยต้องทำงานให้สนุกทำงานให้มีทีมแล้วก็จะมีความสุขมากเลยชีวิตจะไม่เบื่อหน่ายเหมือนเราอยู่กันคุยกันสองคนเนี่ยคุยกันสนุกเนี่ยคุยกับคนสิบคนไม่สนุกฉะนั้นคนเราคุยกันสองคนสนุกแสดงว่านี่คือการอยู่กันยังมีความสุขแต่ถ้าคุยกันทุกคนแล้วมีความเข้าใจแล้วก็มีความสุขนี่ว่าสังคมนี้น่าอยู่เพราะนั้นสังคมของพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเอาคนมาทุกระดับเลยเป็นคนจนขอทานก็เอาเจ้าไปดินก็เอาเศรษฐีก็เอาราชนักปราชญ์ราชสนิทมารวมทำสมาธิด้วยกันมาฝังธรรมด้วยการทำสมาธิมารวมมันเหมือนว่าแผ่นดินเอามาปั้นนะเอามาขยำให้เหนียวแผ่นดินที่ไหนก็ช่างเอาขยำมาให้เหนียวแล้วก็จนตีให้ละเอียดแล้วก็มาปั้นเป็นช่วยโถโอชามทำเป็นผนึกให้เป็นถ้วยแล้วเป็นชามกลายเป็นมีความใจได้แล้วก็ละเอียดแล้วก็ดูแล้วก็สมบูรณ์ชีวิตคนเราก็พุทธเจ้าท่านให้เป็นอย่างนั้นไม่คนคิดแตกแยกทำให้คนเนี่ยมองค่าของคนเนี่ยให้สูงกว่าที่จะมองว่าคนนั้นต่ำกว่าเราคนนั้นสูงกว่าเราคือมองคนเนี่ยมันเสมอเดียวกันว่าชีวิตคนเราจะเกิดมาได้เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะเกิดมาได้แต่ชีวิตเนี่ยยากแล้วก็จะรักษาชีวิตไว้ให้สมบูรณ์นี่ยากไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยไม่ให้พิกลไม่พิการไม่ให้บกพร่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งเรามีลูกมีสามีมีภรรยามีคนใกล้ชิดเราจะรักษาคนคนนั้นให้สมบูรณ์อีกก็ยากฉะนั้นชีวิตจึงมีค่าอย่ามองประมาทว่าชีวิตคนไม่มีค่าพระนี่ก็มองคนอย่างนั้นไปมองคนขอทานก็มีค่าเท่ากับเศรษฐีเพราะคนขอทานเขารักเขาอิ่มหนึ่งก็ชีวิตเขาเงินบาทหนึ่งก็ชีวิตเขาเขาถือว่าวันนี้ได้กินข้าวมือหนึ่งนี่คือเขารอดแต่เศรษฐีไม่ได้คิดอย่างนั้นเศรษฐีว่าวันนี้ฉันได้เป็นล้านๆถือว่าฉันมีความสุขฉันอยู่รอดถ้าได้น้อยฉันอยู่ไม่รอดเศรษฐีไม่ได้คิดถึงข้าวอิ่มเดียวชีวิตเขาต้องมีเงินมากๆจึงอยู่รอดต้องหักดอกหักค่าใช้จ่ายแล้วเดือนนี้ต้องเหลือหมดใช้ดอกใช้หนี้เขาหมดเนี่ยจึงอยู่รอดแต่คนขอทานคิดไงคนขอทานว่าวันนี้ฉันได้เท่าเมื่อวานนี้ฉันก็ซื้อข้าวกินได้ทั้งสามมื้อวันนี้ฉันอยู่รอดเท่าเมื่อวานนี้ได้สองมื้อวันนี้ได้มื้อเดียวก็ยังอยู่รอดเขาคิดแค่นี้เองแต่มีค่าไหมชีวิตไปซื้อเขาบอกว่าคุณจนเนี่ยคุณจนมากคุณขอทานคุณไม่มีค่าชีวิตฉันใช้เงินคุณล้านหนึ่งคุณไม่เอาล้านหนึ่งเอาสักร้อยละสักสิบล้านก็ได้ฉันขอแขนคุณสักข้างขอตาสักดวงให้ไหมมีค่าไหมเขาบอกว่าถ้าเขาจะขอทานเขาก็ไม่ให้อวัยวะของเขาเขาขอทานกินไปวันๆนึงก็ดีกว่าก็มีค่าชีวิตเขามีค่าจะเอาแต่ชีวิตแค่จะว่าอวัยวะส่วนหนึ่งเขาก็มีค่าเขาก็ไม่ให้ฉะนั้นคนเราต้องมองว่าคนนี่มีค่าเท่ากันจะจนจะมีจะรวยจะสวยจะขี้เหร่จะฉลาดจะโง่จะบ้าจะไม่ก็มีค่าเท่ากันไม่มีใครว่าใครราคามากกว่ากันไอ้ที่ว่ามากกว่าว่าน้อยนี่เราสมมติตัวเองเราสมมติสังคมเองว่านั้นมันมีค่ามากอันนี้มีค่ามากใช่ไหมดินเนี่ยขุดมาคันรถหนึ่งค่าเท่านี้เองเอามาคันรถมีค่าแค่พันกว่าบาทจองพันกว่าบาทเกิดไปเอาดินตรงนั้นมามันมีค่ามันมีแร่ขึ้นมาทำไงโหราคาเท่าไหร่
ถ้ามีทองเท่าไรถ้ามีเงินเท่าไรมีเพชรมีนินเท่าไรนะท่าก็มันเป็นดินแต่มันมีค่าแหละเพราะเราสมมติมันเป็นโน่นเป็นนี่ถ้ามันไม่เป็นโน่นเป็นนี่มาแปลเป็นอย่างอื่นก็มีค่าอีกเอามาปั้นเอามาฉาบอะไรก็มีค่านี่คือค่าที่เราสมมติให้มันแต่ตัวมันเองไม่กำหนดเลยไม่เหมือนคนนะคนนี่เกิดมาแล้วมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดคนที่ยังมีค่ามากที่สุดก็คือคนที่มีคุณธรรมคุณธรรมที่มองคนเป็นคนดีเหมือนกันหมดคนที่มีคุณธรรมที่มองคนเหมือนกันนั่นแหละคนดีที่สุดแต่คนที่มองคนโน้นแย่กับเราคนนี้เลวกับเราคนเราดีกว่าคนนั้นไม่มีค่าเท่าไหร่มีค่าเพียงไปบูชาแค่ทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญค่าพวกนี้เอาไปไม่ได้แต่ค่าของคุณธรรมความดีเนี่ยมีค่าสูงสุดในโลกนี้เรานักศึกษาเราระดับที่มาทำงานระดับนี้มีมันสมองแล้วก็ต้องให้มันสมองอันเนี้ยใช้ค่าของสมองค่าของชีวิตเนี่ยให้มองอะไรมันดีแล้วก็จะมีความสุข

0: ราถ้ามองอะไรที่มันเป็นค่าของความดีกันทุกคนเนี่ยโลกมันก็จะมีความสดใสมีความสุขบางคนเนี่ยมันทุกข์กระจายตัวเองชอบหาเรื่องคนโน้นชอบบ่าคนนี้ไปติคนโน้นคนนี้รู้สึกวันหนึ่งได้หาเรื่องแล้วไม่มีความสุขบางคนถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าฉันทำงานได้สำเร็จทำงานได้สบายทำงานได้แบบเรียบร้อยรู้สึกวันนี้มีความสุขบางคนมีความสุขกับตัวเองด้วยการทำงานให้เสร็จบางคนมีความสุขด้วยการไปพูดคนโน้นว่าคนนี้คิดอะไรต่ออะไรที่มันไม่ดีกับเป็นความสุขความสุขที่จริงเนี่ยพุทธเจ้าบอกต้องสงบสงบด้วยลมหายใจอยู่ลมหายใจอย่างสงบเช่นหายใจเข้าก็สงบหายใจออกก็สงบหายใจเข้าก็สบายใจหายใจออกก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็ดูใจตัวเองว่าเราสบายใจก็คือนั่นคือความสุขคือความสงบอยู่กับตรงนี้ก็ถือว่านี่แหละชีวิตเท่านี้พอนะเท่านี้พอมันต้องพออยู่ที่ใจก็ถือว่าบริษัทก็อาศัยธรรมะนะยังที่อาศัยธรรมะอยู่บริษัทนี้ก็ต้องอาศัยคนมีธรรมะอาศัยธรรมะอยู่มันยังมีความสุขความเจริญไม่มีคนกินเหล้าเสพติดทางการพนันเสพติดทางการน้ำเมาเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินอยู่กับครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็ถือว่าทุกคนประพฤติตัวอย่างนี้ก็เป็นชีวิตที่ดีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีก็ชีวิตก็จะไม่ลำบากก็ถือว่าเป็นบุญของพวกโยมนะวันนี้อาตมาก็ได้แต่คุยเรื่องของค่าของคนนะค่าของคนก็ทุกคนก็มีค่าแล้วก็ให้ดีใจว่าเรามาเกิดอยู่ในโลกใบนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างความดีสร้างบารมีที่จะทำได้ทุกอย่างไม่มีใครด้อยค่ากับกันก็ทำงานได้ไปสัมผัสกับคนที่เขาอยู่บ้านนอกนะอยู่บ้านนอกที่ทำมาอยู่นะเขาตีหินได้วันละ100-200บางวันก็ตีไม่ได้หินไม่แตกหินแตกไม่ตรงเขาก็จนปลูกหมันขายมันก็ไม่มีราคาปลูกข้าวโพดก็แล้งถึงปีอาตมาก็ต้องเอาผ้าเสื้อผ้าหยกยาพวกผ้าห่มกันหนาวกันนอนไปแจกหุ้ยเขาดีใจมากเลยยังเหมือนพวกโยมซื้อเสื้อตัวโยมก็ดีใจเพราะเงินตัวเองทำไม่ได้พักแรงแต่เขานั้นไม่ใช่อย่างนั้นผ้าที่เราไปแจกเขาเนี่ยเอาผ้าดีๆไปแจกเขาพอไปเขาดีใจเขาห่มเลยไปแจกปุ๊บเขาห่มเลยยิ้มเลยทั้งผัวตัวเมียตัวบางบ้านท้ายๆที่จะมาแจกไม่พอแจกสองคนตอนนึกเขาก็ต้องห่มกันสองคนบางทีบ้านหนึ่งหลายคนพอบ้านตัวตายนี่ลูกด้วยเมียด้วยผัวด้วยผ้าผืนเดียวเรานี่รู้กันใจว่าเขาไม่สมหวังแต่ยังน้อยเขาก็ยังได้ผ้าห่มไปแต่ถ้าบ้านต้นๆที่เราแจกเนี่ยห่มคนทุกคนจะยิ้มใส่เสื้อเลยเสื้อเนี่ยให้ใส่เลยใส่ไม่อายเลยใส่กันเลยนี่เขามีความสุขตรงที่เขาได้เขาจนก็จะไปดูถูกว่าเขาไม่มีค่าเขาก็มีค่าชีวิตเขามีค่ามากแล้วให้ไปไหนเขาไม่ไปก็อยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นตายนะแต่นี่ถึงว่าเขามีบุญแค่นั้นต้องตีหินขายคิดดูสิที่เราสบายแค่ไหนโยมไปตีเราก็อดตายใช่ไหมอย่างพวกเราไปตีหินอดตายพวกเขาไม่อดตายเพราะเขาอดทนกว่าเราเขาเกิดมาตรงนั้นใช่ไหมอย่างพวกเรานี่ไม่ต้องแค่ตกงานก็จะตายแล้วคิดจะปลูกบดตึกตายแล้วใช่ไหมแค่เงินเดือนไม่พอก็เอาทุกข์แล้วจะตายแล้วอย่างไรเมื่อวานนะเมื่อคืนเมื่อวานแค่ขัดคอก็หน่อยเดียวไปเที่ยวสนุกกลับมาโดดสะพานลอยตายเลยจอดโดดตายผู้ชายใจน้อยใช่ไหมเขาอดทนกว่าเราคนที่บ้านนอกเนี่ยแล้วพวกเรานี่หนาวก็ไม่หนาวมีเสื้อผ้าใส่เยอะแยะอันนั้นก็ถ้าใครมีก็ไปแบ่งกันน าตมายังรับอยู่เอาไปฝากคนอุดมไปก็ได้ถ้าจะเอาเสื้อผ้าเก่าก็ซักให้ดีนะซักไปถ้าอยากจะคิดว่าเขาอยากได้ของใหม่แล้วก็ซื้อใหม่ให้สักเด็กๆก็เยอะเลยเด็กๆตัวเล็กก็เยอะมาดูเด็กกรุงเทพแล้วก็มีบุญไปดูเด็กมันนอกใสอยู่นั่นเนี่ยหมามันสาวอาตมาเลี้ยงสุนัขตอนเช้ามันสั่นโอ้โหมันไม่สบายหรือเปล่ามันสั่นสุนัขมันหนาวอ่ะอาตมาก็เลยบอกว่าไปซื้อเสื้อให้สุนัขคนละตัวโอ้สุนัขมันใส่เสื้อมันรอเลยมันยิ้มดีใจเนาะมันดีใจมันรู้ว่ามันได้การอุ่นได้ใส่มันคนละตัวเสื้อสุนัขที่ปากช่องขายดีกรุงเทพคงไม่มีใครใส่มันร้อนมันหนาวธรรมะก็ต้องซื้อแจกมันตัวละตัวไอ้ตัวไหนขนมากก็ไม่ให้มันเพราะมันมีขนดีอยู่แล้วไอ้ตัวหนึ่งอาจจะเชียนเนี่ยธรรมะไม่ให้มันเพราะขนมันยาวเป็นหมามาจากเยอรมันหมาตัวนี้นะ หมาตัวนี้อาตมาไปเที่ยวที่บริษัทเนี่ยบริษัทนี่เขาเลี้ยงไก่ไอ้หมาเนี่ยไปกินไก่หมาตัวนี้เป็นหมาพันธุ์ดีเขามาขอผสมเลยเขาโกรธหมาตัวนี้เขาปล่อยให้หมานี่หิวเลยพร้อมคนเราพอไม่ได้กินนะขนมันก็ขาวหมดเลยมันไปมันก็เห่าบอกไอ้เจ้าของไอ้เนี่ยหมาที่มันร้ายงั้นนี่เราก็เลยบอกเราก็รักหมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลวงพ่อเอาหมาไหมพร้อมขาอ่อนแหละตัวขาเอาแต่โยมต้องจับจุงไปให้ตมาไปส่งสถานีตำรวจไปให้ตำรวจฝึกหน่อยแล้วพอถึงที่ตำรวจฝึกตมาบอกจ้างตำรวจเดือนละ4,000ช่วยฉีดยาให้นะถ่ายยาให้หน่อยนะไปฝึกให้มันรู้เรื่องหน่อยนะตั้งบัตรนั้นนะพอได้เดือนมันจำอาตมาได้มันดีใจเลยมันดีใจอาตมาก็ฝึกเสร็จแล้วอาตมาก็กลับมาเลี้ยงนะใครจับวัวไม่ได้มันกัดเลยนะเจ้าของจับได้คนอื่นห้ามจับห้ามถือหัวเหลือเกินใครถือหัวโอ้ยหมันฉลาดทำไมต้องถือหัวทั้งที่มึนก็หมดตะภาพเลยนะเพราะจะมาอยู่กับเราเจ้าของใหม่มาหาเรายกครอบครัวขับรถมาลูก2 คนลูกสาวคนลูกชายคนตัวเล็กๆตัวนั้นเนี่ยพอมานะมันเห่าเลยไม่ขาจับมันจะกัดมันจะกัดเจ้าของเดิมเข้าใกล้ไม่ได้แต่กับลูก2 คนมันไม่ว่าอะไรไอ้เจ้าของไอ้หมาเนรคุณไอ้หมาเนรคุณเขาเลี้ยงมาตั้งเล็กมากเลยเราว่าหมาเนี่ยมันไม่เนรคุณคนมันเนรคุณหมาอื้อก็เลี้ยงดีๆปล่อยให้มันอดมันหิวจะตายพอที่สุดพอเรามาเลี้ยงเนี่ยอ้วนขนนี่สวยเลยเป็นหมาพันธุ์อย่างดีเลยไอ้ที่ขนขาวก็ดำมันโอ้ยหมาสวยนี่แต่อยู่สภาพตอนมันอดเหมือนหมาพิการพอที่สุด
1: คนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเพราะใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบ้างจิตใจนี่เราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็น ความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนหน่อเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่แก้ใจตัวเองได้คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมให้เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้เขารู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการตนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรอะไรไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมด

ริตวานเมตังสเมตาพาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอ

อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตภณที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระ

ันทุกเมื่อกุกเข่ากราบพระ

0: ชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสื่อสารแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สื่อสารสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ระลึกถึงคุณของพระธรรมและพระสงฆ์มาไว้ที่ใจให้ใจของเรามีที่พึ่งที่ระลึกกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญจากนี้ไปเราก็ต้องปฏิบัติให้ใจเราสงบให้ใจเราอยู่กับกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเราก็ทำความรู้ทำความเห็นมีสติมีสัมปชัญญะปรารภความเพียรเพียรที่ใจเจ้าของให้เจ้าของมีสติจากนี้ไปเราก็เจริญสติอาณาปานสติทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติเราก็ทำสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งหลับตาเราใช้สติเป็นเครื่องตื่นลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปเร่งลมไม่ต้องไปทำให้เรามีสติระลึกได้ลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติจากนี้ไปเราก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทปารภความเพียรให้ใจเรามีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นปารภความเพียรลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทแล้วก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทจะคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกเราก็ปรารภความเพียรให้เราทำใจอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเราต้องอดทนใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติสงบไม่สงบก็ดีนะเราก็วางเฉยคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเวลานี้ปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำความเพียรในการปฏิบัติธรรมให้มีสติต่อเนื่องโดยการภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาอย่านั่งหลับปารภความเพียรอาตาปีปารภความเพียรสู้กับใจตัวเองใจขี้เกียจเราก็ทำใจของเรามีความเพียรใจเบื่อหน่ายแล้วก็ทำใจให้มีปิติขึ้นมาใจไม่สงบเวลานี้เราก็ทำใจให้สงบ
เราต้องมีความเพียรมีความอดทนมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนุ่งห่มผ้าแบบไหนเราก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองเป็นองค์พระขัดสมาธิเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นพยายามเจริญสติไว้ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทต้องอดทนอากาศจะร้อนก็ดีจะปวดจะเมื่อยก็ดีจะคิดนึกอะไรไม่สงบก็ดีสิ่งเหล่านี้ทำให้เราท้อถอยหดหู่เราต้องเข้มแข็งขันติตะโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราต้องอดทนไว้ทำใจของเราให้เข้มแข็งเหมือนแผ่นดิน

ดินที่เหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็ยังคงอยู่เอาของหอมมีค่ามากองไว้แผ่นดินก็วางเฉยเราก็ปฏิบัติธรรมให้ใจเข้มแข็งให้เหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวเรามาตั้งใจปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจจากนี้ไปเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหาย

ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานนะแล้วก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองให้เราเจริญสติทุกลมหายใจปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใหม่ๆแล้วก็ยึดหลักพุทโธไว้จะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธเห็นความคิดนึกก็ดับไปเราจะปวดจะเมื่อยเราก็ทนไว้วางใจเข้มแข็งปล่อยวางอุชุกายังพยายามน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้ายืดกายให้ตรงอุชุกายังตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทจะปวดจะเมื่อยอย่างไรเราก็ทนเอาวันนี้เรายังมีกำลังแล้วก็อาศัยกำลังที่มีอยู่มาปฏิบัติธรรมให้เกิดสติเกิดปัญญาสู้กับเวทนาได้วันข้างหน้าเราต้องได้ผลจากการปฏิบัติธรรมเราเจ็บเราป่วยขึ้นมาเราก็จะได้มีธรรมโอสถมีการปฏิบัติธรรมมีที่พึ่งอันแท้จริงได้ผลจากการปฏิบัติที่เราทำในวันนี้ก็จะเป็นธรรมโอสถเวลาเราเจ็บเราป่วยเราก็จะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นที่พึ่งแห่งตนเวลานี้ทุกข์เท่าไหร่ให้เราเข้มแข็งอดทนไว้มาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เรามีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วเราก็กำหนดดูทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายสังขารนี้เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาวที่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีทุกใดเสมอด้วยสังขารไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นทุกข์ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอนัตตาลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอนิจจังทุกลมหายใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ยึดไว้ไม่ได้ร่างกายของเราก็เช่นกันเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดแล้วก็ต้องจากกันไปเราก็บังคับอะไรไม่ได้เราก็น้อมเข้ามาดูมาเห็นเห็นทุกข์แล้วก็กำหนดดูปวดหลังปวดเอวก็ดีปวดแข้งปวดขาก็ดีเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นวางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางเฉยใจคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันมีสติเห็นอารมณ์ความคิดนึกก็ดับไปเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของตนเองสงบไม่สง

ก็ดีเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้เราทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้นั่งเป็นองค์พระกัสสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเรารักษาใจให้ดีเห็นอารมณ์คิดนึกเห็นเวทนาสุขทุกข์เห็นความคิดตัวเองเราก็มีสติเป็นเครื่องกั้นให้เราภาวนาไว้ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเราก็ทำใจให้อยู่กับลมหายใจเราก็เจริญสติภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาอย่าเบื่อหน่ายอย่าเกียจคร้านให้เราภาวนาไว้ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเราก็ทำใจให้อยู่กับลมหายใจเราก็เจริญสติภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาอย่าเบื่อหน่ายอย่าเกียจคร้านให้เราภาวนาไว้ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเราก็ทำใจให้อยู่กับลมหายใจเราก็เจริญสติภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาอย่าเบื่อหน่ายอย่าเกียจคร้านให้เราก็รู้เท่าทันเห็นความคิดนึกเกิดดับไม่ไปปรุงแต่งทำใจให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทให้เราอดทนอดกั้นทำความรู้ทำความเห็นรู้กายตัวเองขณะนี้มีลมหายใจเข้าขณะนี้มีลมหายใจออกให้เรามีสติต่อเนื่องเจริญสติให้เป็นสันสติให้เรามีสติต่อเนื่องทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทวิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมมากระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นมาลมหายใจออกเป็นอย่างไรท้องก็ยุบลงลมก็หายใจออกมากระทบปลายจมูกหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอด

ล้วก็ทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจออกเป็นอนิจจังลมหายใจเข้าเป็นทุกข์ลมหายใจออกก็เป็นทุกข์ลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกเป็นอนัตตาเช่นกันไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครบังคับได้เราก็วิตกวิจารนะอยู่กับลมหายใจตัวเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสตินะให้เรามีสติทุกลมหายใจปรารภความเพียรให้มากคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทอย่าปล่อยใจคิดให้ออกไปหายใจอยู่กับกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งหายใจเราอยู่กับลมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออก10 นาทีเราพอทนได้เวลาน้อยนั่งตัวเบากายเบาแล้วก็อย่าไปยินดียึดมั่นถือมั่นเพียรให้มากคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปหายใจอยู่กับกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งหายใจเราอยู่กับลมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออก10 นาทีเราพอทนได้เวลาน้อยนั่งตัวเบากายเบาแล้วก็อย่าไปยินดียึดมั่นถือมั่นเพียรให้มากคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปหายใจอยู่กับกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งหายใจเราอยู่กับลมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออก10 นาทีเราพอทนได้เวลาน้อยนั่งตัวเบากายเบาแล้วก็อย่าไปยินดียึดมั่นถือมั่น

นอดกั้นกุชูกายังพยายามยืดกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรอย่าปล่อยจิตปล่อยใจวิเนยะโลเกอภิชาโทมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลานี้เราก็วางใจให้เป็นกลางอะไรที่มากระทบเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเราทนอดกั้นกุชูกายังพยายามยืดกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรอย่าปล่อยจิตปล่อยใจวิเนยะโลเกอภิชาโทมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลานี้เราก็วางใจให้เป็นกลางอะไรที่มากระทบเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเราทนอดกั้นกุชูกายังพยายามยืดกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรอย่าปล่อยจิตปล่อยใจวิเนยะโลเกอภิชาโทมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลานี้เราก็วางใจให้เป็นกลางอะไรที่มากระทบเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเราทนอดกั้นกุชูกายังพยายามยืดกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรอย่าปล่อยจิตปล่อยใจวิเนยะโลเกอภิชาโทมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลานี้เราก็วางใจให้เป็นกลางอะไรที่มากระทบเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเราทนอดกั้นกุชูกายังพยายามยืดกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรอย่าปล่อยจิตปล่อยใจวิเนยะโลเกอภิชาโทมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลานี้เราก็วางใจให้เป็นกลางอะไรที่มากระทบเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเราก็ไม่ไปยึดมั่นเวลาใดที่เรามีบารมีขึ้นมาเกิดจากการที่เราสร้างขึ้นมาจิตใจจะเข้มแข็งจิตใจจะไม่หวั่นไหวถ้าเรามีขันติบารมียะบารมีมีอุเบกขาบารมีจิตใจของเจ้าของก็จะไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นเวลานี้เราก็นึกถึงองค์พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งตรัสรู้ธรรมถึงความพ้นทุกข์พระองค์ท่านก็ทรงเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อที่จะตรัสรู้ธรรมฉะนั้นการ

ปฏิบัติธรรมต้องเข้มแข็ง อดทนไว้ยนิวรธรรมมาครอบงำทินนามิทธะความง่วงเหงาหอนอนขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยนะเหมือนคนถูกจองจำคนที่นั่งหลับทินนามิทธะนิวรธรรมมาครอบงำนั่งแล้วก็หลับนะกามราคะก็เป็นนิวรธรรมนั่งแล้วมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสในสัมผัสก็เหมือนเป็นนี่นั่งแล้วเราก็ไม่อาจหาเลื่อนเลงพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายใจเราร้อนก็เหมือนกับเป็นโรคเป็นนิวรธรรมวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะเราก็ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่มั่นใจนะเหมือนกับการเดินทางไกลไปเท่าไหร่เราก็ไม่ถึงสักทีหนึ่งอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจเหมือนเป็นธาตุเป็นนิวรธรรมฉะนั้นเวลานี้เราก็ต้องสังหารนิวรห้าให้ใจเราเข้มแข็งไม่เป็นธาตุไม่เป็นหนี้ไม่เป็นโลกไม่สงสัยในการปฏิบัติธรรมให้อาหารเลื่อนเลิงเห็นกายเห็นใจเจ้าของธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ที่กายที่ใจไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่กายที่ใจเจ้าของเช่นกันฉะนั้นเราต้องเห็นนิวรณ์ก่อนเราต้องทำลายนิวรณ์5สังหารนิวรณ์5ให้หายก่อนเราต้องชนะนิวรณ์กายปวดกายเมื่อยเราก็อย่าไปหวั่นไหวเราก็มาปฏิบัติบูชาน้อมเข้ามาดูพิจารณาดูปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวน้อมเข้ามาเห็นนะจากนี้ไปนะเราก็มาเจริญสติอยู่ที่กายนะวิหารติมีใจจดจ่ออยู่ในกายตนเองน้อมเข้ามาดูเห็นหน้าตาเห็นรูปร่างเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งกายปวดกายเมื่อยตรงไหนเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเวทนามาบีบคั้นขาก็ดีหลังก็ดีเอวก็ดีส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีเราก็ลองกำหนดดูเห็นเวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นทุกข์เราก็กำหนดดูทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นกายเจ้าของเวทนาคือความรู้สึก

เวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีแล้วก็วิหารติมีใจจดจ่อเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของใจคิดนึกอะไรเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดนึกอารมณ์คิดอดีตนะเรามีสติความคิดอดีตก็ดับไปคิดอนาคตเรามีสติความคิดอนาคตก็ดับไปเวลานี้เราก็เจริญสติอยู่กับปัจจุบันธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นเจ้าของตนเองน้อมเข้ามาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเห็นธรรมในอุปทานขันธ์ทั้งห้ารูปขันธ์เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปขันธ์คือร่างกายของเราทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองอาหารเก่าอาหารใหม่เป็นรูปขันธ์เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้เวลานี้เราก็ลองกำหนดดูนะร่างกายของเราที่นั่งอยู่เป็นกองก็เป็นรูปขันธ์นั่นเองแต่ก่อนเราก็ไม่มีนะพ่อแม่ก็ให้มาเลี้ยงมาจนโตจนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเวลานี้เราก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ไปแล้วนะไม่นานนะเราก็ต้องจากกันไปนะก็เห็นร่างกายของเราเป็นอนิจจังเห็นร่างกายของเราเป็นทุกข์ทนได้ยากร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดนะเป็นรังของโรคมีหัวก็ปวดหัวมีขาก็ปวดขานะมีอะไรเราก็ปวดเพราะเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองฉะนั้นเราก็เห็นซะก่อนนะให้ใจเรามีสติมีปัญญายอมรับก่อนนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นรูปขันธ์เห็นเวทนาขันธ์เวทนาคือความรู้สึกทางกายเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่เป็นสุขก็มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีเราก็ยึดไว้ไม่ได้ให้เราวางใจไว้เวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์เวทนาทางจิตก็มีโทมนัสเสียใจโสมนัสก็ดีใจอุเบกขาก็วางเฉยทั้งเวทนาทางกายเวทนาทางจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันสัญญาขันสัญญาคือความจำได้หมายรู้นะเราก็ลองกำหนดดูสิ่งที่จำได้หมายรู้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารขันธ์ความปรุงแต่งคิดนึกนะเรื่องต่างๆที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเรื่องเก่าก็ดีเรื่องใหม่ก็ดีนะทุกแล้วก็ทุกอีกก็เวลานี้เราก็มานั่งสมาธิเราก็มาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุก
เห็นว่าเป็นอนัตตาเห็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์วิญญาณในที่นี้ไม่ใช่ล่องลอยไปที่อื่นนะวิญญาณในที่นี้ก็คือจมูกนะก็มีวิญญาณตาก็มีวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงวิญญาณหกตามีจักขุวิญญาณหูก็มีโสตะวิญญาณจมูกก็มีคันนะวิญญาณลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณกายก็มีโพธัพพะจิตก็มีมโนวิญญาณเวลาคนตายไปแล้ววิญญาณก็ดับมีตาก็ไม่เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินนะมีผิวหนังมีร่างกายก็ถูกไฟเผาก็ไม่ร้อนร่างกายคนตายไปแล้วก็มีแต่กายวิญญาณก็ดับนะขันธ์ห้าก็เป็นของไม่เที่ยงนะเราก็ยึดไว้ไม่ได้นะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะให้เราวิหารติมีใจจดจ่ออยู่ในกายตนเองเห็นว่ากายเจ้าของเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามวิหารติอยู่ในเวทนาทั้งหลายทั้งกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นกองแห่งทุกข์นะยึดไว้ไม่ได้วิหารติทำใจจดจ่ออยู่กับจิตใจเจ้าของอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นเห็นใจคิดนึกอะไรแล้วก็รู้เท่าทันความคิดนึกก็เกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันวิหารติมีใจจดจ่ออยู่ในอุปทานขันธ์ทั้งห้าในตัวเราทั้งรูปทั้งนามนะมาเห็นมาพิจารณานั่งหลับตาแต่เราก็มีสติมีปัญญามาเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของเห็นตามความเป็นจริงอย่านั่งหลับน้อมเข้ามาดูกายตัวเองกายปวดกายเมื่อยก็ดีใจคิดนึกอะไรก็ดีปุชุกายังพยายามยืดกายตรงๆไว้ถ้าเรานั่งกายหลังงอเราก็จะหลับเราก้มหน้านะเราก็จะท้อถอยหดหู่นะจัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันจะปวดจะเมื่อยอย่างไรเราก็ไม่ขยับนะถ้าเราขยับเนี่ยเราไม่ตั้งใจแพ้ใจตัวเองนั่งแล้วก็ทนไม่ได้นะเวลานี้เรายังทนไม่ได้ไว้วันหนึ่งเราแก่กว่านี้เจ็บกว่านี้วันนั้นเขาจะไม่ปานีเราถึงวันนั้นแล้วเราก็ขยับตัวไม่ได้นะอยากจะขยับก็ขยับไม่ได้นะถึงเวลานั้นเราจะไม่มีที่พึ่งนะถ้าเราไม่มาปฏิบัติตั้งแต่เวลานี้นะฉะนั้นเราต้องหาที่พึ่งให้เจอตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะให้เรามีความอดทนให้เรามีสตินะทำความรู้ทำความเห็นถ้าจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวน้อมเข้ามาเห็นกายเจ้าของนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงสำรวจดูกายเจ้าของกายปวดกายเมื่อย
ก็ดีกายเราเบาสบายก็ดีเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้มากำหนดดูจิตใจเจ้าของใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าใจเราไม่สงบเลยผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกเลยใจของเราก็หาความสงบไม่เจอก็ทุกข์ร้อนอยู่ล่ำไปเราก็อย่าได้ประมาทก็เห็นว่าใจนี่ฝึกยากก็หาทางฝึกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าใจเราสงบแล้วเราก็รักษาใจของเราให้ดีทำใจของเราให้สงบให้เข้าถึงธรรมนั่งสมาธิเป็นพิจารณากายใจเจ้าของให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เข้าถึงธรรมเวลานี้ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เราทำสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติเราก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเวลาใดก็ตามถ้าเรามีสติสติก็จะเป็นธรรมที่มีอุปการะคุ้มครองรักษาใจเราให้ใจเจ้าของเนี่ยไม่ตกไปสู่อารมณ์ที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองจากนี้ไปเราทำความรู้ทำความเห็นน้อมกลับมาเห็นกายตนเองเห็นหน้าตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าเจ้าของเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นตามความเป็นจริงกายสงบก็ดีกายไม่สงบก็ดีกายปวดกายเมื่อยก็ดีเราก็เห็นร่างกายเป็นกองแห่งทุกข์จากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาเลื่อนไปที่ขาด้านขวาช้าๆค่อยๆเลื่อนไปถึงขาด้านขวาแล้วก็ค่อยคว่ำมือลงจับที่ขาด้านขวาไว้กำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ขาด้านซ้ายช้าๆถึงขาด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงจับที่ขาด้านซ้ายกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมาช้าๆกลางทรวงอกเตรียมพนมมือไว้ก็ค่อยยกขึ้นมาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดมือซ้ายยกขึ้นมาช้าๆพนประกบกันเป็นลักษณะพนมมือเป็นลักษณะดอกบัวตูมน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองที่เราได้มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ขอน้อมระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จ

บรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณแล้วก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตารู้จักพระคุณของคุณบิดามารดาแล้วเราก็ตอบแทนด้วยการที่เราตั้งใจเอาเลือดเนื้อของท่านมาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเกิดสติเกิดปัญญาหากท่านมีชีวิตอยู่นะท่านก็จะมาอนุโมทนาท่านก็ดีใจหากท่านล่วงลับไปแล้วนะสายท่าสายธรรมเลือดเนื้อนี้ก็ยังเป็นของท่านท่านก็มีส่วนในบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายก็ดีเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นพี่น้องเป็นญาติมิตรสหายก็ดีศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็ดีเปรตอสุรกายก็ดีหากพวกเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันหากท่านมีทุกข์ด้วยประการใดก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดก็ขอให้เรามีมรรคมีผลถึงความพ้นทุกข์ในโอกาสเดือนสิงหาคมในช่วงเดือนสิงหาคมวันที่24สิงหาคมเราก็ระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตบุญโญได้ละสังขารในปี2555กาลเวลาผ่านมาก็14ปีแต่คุณงามความดีที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้มีความภาคความเพียรสอนสั่งให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นเวทนาสุขทุกข์พอใจไม่พอใจอย่างไรและที่สำคัญก็มีปัญญาเห็นทุกข์แล้วเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็มีปัญญาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะมีปัญญาที่จะดับทุกข์ได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็เป็นการปฏิบัติบูชาให้เราเข้าถึงความพ้นทุกข์เป็นการบูชาอันสูงสุดน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมเจ้าจตุบาลทั้งสี่ขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญมาอนุโมทนาบุญด้วยมาช่วยปกป้องคุ้มภัยอย่าให้พวกเรามีภัยอันตรายใดๆและลึกถึงผู้วายชนผู้ล่วงลับไป
อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์มูมานทั้งหลายขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปหากเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเป็นอัปปมาญญาให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปให้เรากำหนดยกมือขึ้นมาจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญที่เรามาบำเพ็ญในช่วงเดือนสิงหาคมเราก็ขอถวายให้กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสที่ท่านดำริมีความภาคความเพียรมาสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้จากวัดล้างเป็นวัดมีพระสงฆ์มีญาติมีโยมมาเทศน์มาทำสมาธิมาภาวนาเป็นประจำแล้วก็มาแผ่เมตตาไม่มีประมาทอีกครั้งหนึ่งเปิดหนังสือหน้า69นะบทแผ่เมตตาผู้มาใหม่ก็เปิดหนังสือบทแผ่เมตตาแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะใช้กายวาจาใจที่เป็นบุญนะให้เกิดขึ้นจากการกระทำกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญจากนี้ไปเราก็ตั้งใจนะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันแผ่เมตตาเป็นอัปปมาญญาไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญอนุโมทนาครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมนักบวชในธรรมะทุกคนทุกท่านที่ได้มามีความภาคความเพียรในการประพฤติปฏิบัติก็เป็นเรื่องธรรมดาวัดสังฆทานแห่งนี้ไม่ว่าวันไหนกลางวันกลางคืนฝนตกแดดออกมีคนไม่มีคนวัดสังฆทานก็เป็นสถานที่ปฏิบัติอย่างที่เราได้มาเห็นได้มาอยู่แล้วก็ได้มาปฏิบัติด้วยแล้วก็อยู่กับต้นไม้อยู่กับสายลมแสงแดดแล้วก็ยึดไว้ไม่ได้กลางคืนมันก็มืดพอเช้ามาแสงอรุณพระอาทิตย์ส่องมาก็สว่างก็หมุนเวียนอยู่ชั่วกับชั่วกันสืบเนื่องมาเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเราจะมาไม่มากลางวันกลางคืนเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาก็ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ขอร้องไม่ได้บังคับเขาก็ปรากฏการณ์ให้เราเห็นมาเวลานี้เราก็มานั่งสมาธิทำท่าฝนตกทำท่าลมพัดถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาเราก็เห็นว่าความเป็นจริงฝนตกลมพัดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชั่วกับชั่วนานเราเกิดหรือไม่เกิดลมก็พัดฝนก็ตกเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราจะไปพอใจหรือว่าไม่พอใจจะไปตกใจฝนก็ตกเหมือนเดิมลมก็พัดเหมือนเดิมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไปพอใจกับความไม่พอใจการปฏิบัติธรรมเราก็อยู่กับปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมในที่นี้ก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเรานั่งสมาธิเราก็เห็นอารมณ์ปัจจุบันนั่งอยู่ใจคิดนึกอะไรเราก็เห็นอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ตั้งอยู่อารมณ์ก็ดับไปสงบก็ดีไม่สงบก็ดีมันก็เกิดมันก็ดับถ้าเราเห็นนะถ้าเรามีสตินะแล้วก็มีสมาธิถ้าเรามีสัพพัญญะนั่งรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเห็นกายเรานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายกายสงบแต่ใจไม่สงบถ้าเราเห็นนะอาศัยกายของเราเป็นที่ตั้งอาศัยกายพ่อแม่ของเรานี่แหละนะมีโอกาสได้มาถือศีลมีโอกาสได้ทำสมาธิให้เกิดปัญญาโอ้กายของเราสงบแต่ใจเราไม่สงบเราก็เป็นหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของเราไม่หวั่นไหวมีสติมีสัพพัญญะเราจะไปตกใจนะเราก็แก้ปัญหาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราก็ไม่เป็นทาสไม่เป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นทาสของเวทนา
อารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเราก็ยึดไว้ไม่ได้พอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีแล้วก็เห็นอ่ะฝนตกแดดออกลมพัดเราจะไปตกใจเรื่องอะไรนะให้เรามีสตินะให้เราเห็นอารมณ์ซะก่อนนะแล้วก็ไม่หวั่นไหวฝนตกเดี๋ยวก็เราก็รู้ตัวเราก็เดินนะเราก็ไปหลบถ้าลมพัดก็เย็นดีลมไม่พัดเราก็ไม่ชอบอีกร้อนอีกนะฝนตกเราก็กลัวลมพัดเราก็กลัวทีนี้น่าคิดเรามาทำสมาธิแต่ไปกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่นะแล้วก็ดับไปนะเราจะไปกลัวเขาก็เกิดเราไม่กลัวเขาก็เกิดเราจะกลัวหรือไม่กลัวเขาก็ดับนะเขาไม่ได้อยู่ที่เราว่าเรากลัวหรือไม่กลัวเขาก็ปรากฏการถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์เช่นตาเราเห็นเนี่ยพอใจไม่พอใจเราก็เห็นอารมณ์อย่างหูเราได้ยินเสียงลมพัดเนี่ยมากระทบหูเรามีความรู้สึกเพราะเวลาเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมว่าเรามีอารมณ์มากระทบแล้วพอใจไม่พอใจถ้าเราไม่หวั่นไหวล่ะก็พิจารณาเพ่งเพียรไปลมพัดเราก็รู้ตัวนะเราก็รู้ว่าลมพัดมาเดี๋ยวฝนจะตกเราก็รู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะเราจะไปตกใจไปหวั่นไหวเรื่องอะไรนะฝนตกเราก็เลิกลมพัดมาเราก็เย็นฝนตกมามันก็หยุดลมพัดมามันก็ผ่านไปเราก็ไม่หวั่นไหวได้นะฉันใดก็ฉันนั้นใจเราก็เหมือนกันทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตของเรานะสืบเนื่องนะตาเห็นอะไรแล้วก็หวั่นไหวหูได้ยินอะไรแล้วก็หวั่นไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกอะไรแล้วก็หวั่นไหวหวั่นไหวกับอะไรกับอารมณ์ที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจนะทั้งชีวิตเลยนะจะหญิงก็ดีชายก็ดีคนหนุ่มคนสาวก็ดีคนเฒ่าคนแก่ก็ดีนะทั้งชีวิตเลยก็หวั่นไหวอยู่กับอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะฉะนั้นพอมาปฏิบัติธรรมนะเราก็มีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะมีปัญญาเห็นอารมณ์เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจนะกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์แล้วย่อมเกิดเวทนาพอใจและไม่พอใจเกิดอารมณ์นะสุขทุกข์อย่างไรเราก็เห็นก็ที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้แหละเห็นทุกข์เราก็ดับทุกข์ได้ดับที่ใจเรานะเห็นอารมณ์ตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นสภาวะภายนอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะฝึกเอาไว้นะฝึกต้องมีตนเป็นที่พึ่งนะนะเราจะบังคับไม่ให้ฝนตกไม่ให้แดดออกไม่ให้ลมพัดเนี่ยบังคับไม่ได้หรอกแต่เราฝึกได้ฝึกใจตัวเองฝนตกเราก็ปกตินะมีสติมีสัพพัญญะมีสมาธิมีปัญญารักษาใจเราสงบได้ฝนตกแดดออกอารมณ์ภายนอกมากระทบเราก็ไม่หวั่นไหวในเวลาเดียวกันอารมณ์ภายในอารมณ์ภายในในใจเรามีเวทนาสุขทุกข์นะมากมายนะทุกใดเสมอด้วยขันธ์ห้าไม่มีทุกใดเสมอด้วยใจที่เราไม่สงบเนี่ยนะไม่มีหรอกทุกมันก็อยู่ที่ใจเรานะทุกก็อยู่ในขันธ์ห้าในตัวเราถ้าเราเห็นทุกนะเท่ากับว่าเรามีปัญญานะโยมคนที่ไม่เห็นทุกข์เนี่ยคนนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่เราเห็นทุกข์แล้วเราก็มีสตินะเพ่งเพียรพิจารณากำหนดดูจำเอาไว้เวลามีทุกข์เนี่ยเขาจะให้เราเกิดสติเกิดปัญญาทุกข์มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วตัวเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์นะทั้งกายทั้งใจเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดเลย
นั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์ถ้าโยมกลับไปนอนนอนก็เป็นทุกข์นะไม่มีเวลาใดที่ไม่มีทุกข์เกิดเลยนอกจากทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นนอกจากทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่นอกจากทุกข์เท่านั้นที่ดับไปที่ฟังอยู่เนี่ยลองคิดดูว่าตลอดชีวิตของเรามีไหมสักเวลาหนึ่งที่ไม่มีทุกข์มีไหมลองค้นดูนะปฏิบัติธรรมก็ค้นหาเพ่งเพียรที่กายที่ใจเราว่ามันมีไหมสักนิดหนึ่งที่ไม่มีทุกข์จะมีไหมไม่มีนะมีแต่ทุกข์ทั้งกายก็ดีมีแต่ทุกข์ทั้งใจก็ดีนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรดับเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงกายเราเนี่ยทำไมถึงเป็นทุกข์ทุกข์เนี่ยเกิดจากความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ลองค้นดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยแล้วเกิดจากท้องมารดาอยู่ในท้องมารดามันเคยไหมที่มันจะหยุดในการคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาตั้งแต่หยดเลือดของมารดาเนี่ยอยู่ในท้องกับบิดาเนี่ยอยู่ในท้องก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นเด็กทารกก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนคลอดออกมาเป็นเด็กน้อยจนเวลานี้เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็เลยมาเป็นคนเฒ่าคนแก่

คนเฒ่าคนแก่ไม่นานเดี๋ยวก็หมดลมถ้าชีวิตของเรามันสืบเนื่องมาแบบนี้นะให้เราเห็นกายเราไม่เที่ยงจริงๆไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์คำว่าทุกข์เนี่ยโยมรู้ไหมแปลว่าอะไรโยมว่าโยมทุกข์โยมทุกข์อาตมาอยากจะถามโยมรู้ว่าไอ้ความทุกข์มันแปลว่าอะไรโยมบอกได้ไหมความทุกข์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่ทนได้ยากนะเพราะมันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงมันทนไม่ได้นะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นภายในกายเรามันเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะไม่ว่าการไหนไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าอยู่คนเดียวอยู่หลายคนจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติกายเราก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปแต่เรามีปัญญาไปเห็นไหมล่ะถ้าเรามีสติเราก็มีสมาธิเราก็เห็นถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็มีปัญญาโอ้ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเราก็วางใจได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ให้แก่ได้ไหมไม่ให้เจ็บได้ไหมไม่ให้ตายได้ไหมไอ้ที่พูดมาเนี่ยแก่ทุกวินาทีนะไม่เคยหยุดแก่นะกินก็แก่นอนก็แก่ฝนตกแดดออกก็แก่ความแก่นี่มันสืบเนื่องนะตาเนื้อมองไม่เห็นนะไอ้ที่เห็นเนี่ยคือผมงอกหนังเหี่ยวฟันหลุดไปแล้วนี่คือสิ่งที่มันปรากฏการผ่านมาแล้วแต่กำลังแก่นี่ไม่เห็นหรอกมันมีกำลังมากแล้วก็กำลังที่ตามองไม่เห็นมันไวมากไอ้ความเจ็บเราเห็นไหมล่ะถามจริงๆเราเห็นจริงๆก็ไปโรงพยาบาลไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเจ็บตลอดเวลาเจ็บตั้งแต่เกิดมาแหละนะตอนที่เราคลอดออกมาทำให้แม่เจ็บแค่ไหนอะมาเวลานี้แม่คลอดออกมาแล้วตัวเราก็ยังเจ็บอยู่เนี่ยทุกแดดก็ไม่ได้ทุกฝนก็ไม่ได้ทุกลมก็ไม่ได้นะไม่ได้กินก็ไม่ได้ไม่ได้นอนก็ไม่ได้กินกับนอนเนี่ยมันเป็นการรักษากายเรานะไม่นอนก็ตายไม่กินก็ตายตัวเราเนี่ยแก่เจ็บทั้งเวลาทุกเวลาแล้วก็ไม่เคยหยุดด้วยข้าวน้ำก็เป็นยาไอ้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็เป็นปรากฏให้เราเห็นว่าทั้งชีวิตของเรารวยก็ดีจนก็ดีปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ดีก็มีแค่ลมเราจะไปกลัวอะไรกับเหตุการณ์ภายนอกตัวเราก็ยังมีเพียงแค่ลมหายใจเข้ามีเพียงแค่ลมหายใจออกยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นอนิจจาเป็นวิราคาต้องจางคายเป็นนิโรธาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญเป็นปฏินิสขาความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดี ไม่ได้หยุดแค่นี้นะมันยังสืบเนื่องไปถึงความตายเราต้องสลัดคืนว่าวันไหนก็ตามที่ร่างกายของเราไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกตัวของเราก็ไม่มีที่ว่ามีเนี่ย ที่ว่ามีก็เป็นแค่สมมติสมมติว่าเป็นเราเป็นเขา แต่พอมาพิจารณาแล้วก็ไม่มีเกิด เกิดขึ้นมา

าติ ที่เราเกิดมาเนี่ยก็อาศัยพ่อแม่ให้เราเกิดพอเกิดมาแล้วมันก็ไม่มีนะเดี๋ยวเราก็ต้องแก่เจ็บไม่พอก็ต้องตายพอตายไปแล้วเนี่ยไปไหนล่ะโยม ทีนี้แหละธรรมะก็ปรากฏตัวเองก็เห็นคนอื่นก็เห็นแต่พอเรามา มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเราก็เห็นซะก่อนนะเห็นตัวเองหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็สอนเรื่องให้เรามาเห็นตัวเองเห็นกายเราไม่เที่ยงกายเราเป็นทุกข์กายเราเป็นอนัตตานะที่พ่อแม่ให้มาเราก็ยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เห็นใจเจ้าของใจเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงถ้าเราไม่มีร่างกายอันนี้ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นใจเราเลยหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายในปฐพี

ปัตตภีในโลกใบนี้สัตว์ที่อยู่ในน้ำก็ดีสัตว์ที่อยู่บนบกก็ดีนะสัตว์ที่อยู่ใต้ดินก็ดีเกิดในครรภ์เกิดในฟองไข่เกิดในเท่าไข่เกิดขึ้นโตทีเดียวเกิดขึ้นโตทีเดียวนี่คืออะไรพวกเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีหมู่เทวดาก็ดีนะเขาตายจากชาตินี้ไปแล้วเขาเกิดเลยนะเขาไม่ได้ทำบุญเขาทำบาปเขาก็ได้รับผลกรรมที่เขาทำเกิดเดี๋ยวนั้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายตกนรกเกิดเลยส่วนพวกเราถ้าเกิดว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาทำแต่บุญตายไปแล้วไม่ต้องรอเลยนะก็เกิดทีเดียวเหมือนกันเป็นเทพเป็นพรหมนะเป็นมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติเป็นของเราเกิดทีเดียวทีนี้พอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเราก็รู้ว่าทางที่เรามาปฏิบัติธรรมนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่มีอะไรปกป้องตัวเราได้ไม่มีอะไรปกป้องตัวเราได้ดีไปกว่าการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาปกป้องกายใจตัวเองไม่ทำบาปนะละบาปอกุศลด้วยกายวาจาใจเป็นการปกป้องตัวเองไม่ไปตกไปสู่อบายความทุกข์ยากลำบากในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตไม่มีตัวยาใดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้ดีไปกว่าการที่เรามีศีลมีสมาธิมาปฏิบัติธรรมนี่แหละให้กายเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญไม่มีตัวยาใดเลยที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยไปตกนรกหรือว่าไปสู่อบายนอกจากตัวเราเองมารักษากายวาจาใจของเราให้เป็นบุญมีศีลมีสมาธิมีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐมีสติมีสมาธิมีศีลมีธรรมมีการปฏิบัติธรรมเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนะก็อาศัยที่เรามีพระพุทธเจ้าอาศัยที่เรามีพระธรรมเจ้าอาศัยที่มีพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิตติยัมปิแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามชีวิตของเราไม่ได้สูญเปล่าเลยเกิดมาแล้วเราก็มีที่พึ่งมีพระรัตนตรัยพระแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐรัตนะเป็นสิ่งที่มีค่าไตรคือสามประการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มาวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปัญโยก็มาเผยแผ่ให้เรามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะสตินี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราสตินี่แหละนะจะเป็นเหตุให้เราได้เข้าถึงธรรมถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีสัพพัญญะก็ไม่มีปัญญาเอากายวาจาใจของเราเนี่ยไปตกไปสู่สิ่งที่เราเป็นธาตุเป็นธาตุอะไรธาตุอารมณ์ตัวเองความโลภพาให้เราไปตกระกำลำบากเหมือนไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเหมือนความทยานอยากความโลภนะไม่เคยเต็มแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีความทยานอยากใจของเราก็เป็นธาตุต่ออารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งที่ลุ่มไหลไหลเข้ามาแล้วก็หลงตกอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นนะใจเราก็เป็นทุกข์เป็นโทษอยู่ล่ำไปฉะนั้นมาวันนี้

เราก็ได้มีโอกาสมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทวนกระแสกลับเข้ามาหากายหาใจตัวเองใจร้อนเราก็ฝึกให้ใจเราเย็นให้ใจเราสงบใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเราก็ต้องฝึกให้ใจเราอดทนอดกั้นศีลแปลว่าปกติไม่ทำบาปกลัวบาปไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาแล้วก็มีความปกติไม่ทำบาปบำเพ็ญบุญมีศีลไม่พอมีสมาธิมีปัญญาอีกทำใจให้สงบทำกายให้สงบให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้หวั่นไหวต่ออารมณ์จะเป็นกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีมีคนไม่มีคนก็ดีตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไม่มีที่พึ่งไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ตกเป็นทาสของอารมณ์อารมณ์ความโลภความโกรธความหลงให้เราเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปก็ขอให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาประพฤติปฏิบัติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ก็ขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านให้ได้เข้าถึงธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเถิดเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์นั้นก็เมตตาเชื่อเถอะเราจะปฏิบัติไม่ปฏิบัตินะชีวิตของเราก็จะหมดไปนะทุกนาทีฝนตกแดดออกเขาก็ไม่ปานี้แล้วหรอกเพราะว่าความตายเนี่ยความแก่ความเจ็บเนี่ยก็ติดอยู่ในตัวเราเราจะรอวันรอเรือนรอปีรอไม่ได้หรอกนะอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเรานะถ้าเราไม่เร่งประพฤติปฏิบัติเราก็เสียโอกาสนะก็ขอให้เราเห็นโอกาสเถอะนะเป็นโอกาสของเราแล้วที่เรามีโอกาสมาเถิดศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมอย่าได้เสียโอกาสนั้นไปเลยนะมันไม่ได้มีกับเรานะมีแค่ปัจจุบันเท่านั้นเองผ่านวันนี้ไปแล้วกลับมาไม่มีแล้วถ้าเราไม่หาโอกาสมันก็ไม่มีแล้วถ้ามีโอกาสแล้วอย่าให้เสียโอกาสนะญาติโยมลองคิดดูนะอาตมาเนี่ยดีใจที่เห็นญาติโยมมาแต่ถ้าโยมไม่เห็นประโยชน์อาตมาก็ต้องหวังว่าขอให้โยมเห็นประโยชน์มีสติมีสมาธิมีปัญญาว่าเออการที่เรามีความภาคความเพียรเนี่ยสู้กับจิตสู้กับใจเนี่ยมันประเสริฐกว่าสิ่งใดดีกว่าเป็นทาสของอารมณ์นะกินมันเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่เคยพอนอนมาเท่าไหร่แล้วเคยไหมที่มันจะเลิกมันจะหยุดไม่มีหรอกแต่ถ้าเราไม่กินไม่นอนเราก็ตายใช่ไหมแต่ถ้าเราสู้กับใจตัวเองกินเราก็รู้จักนอนเราก็รู้จักเราก็ไม่หวั่นไหวนะเราก็เออใจเรานี่ไม่เคยนอนนะใจเราไม่เคยนอนนะโยมนะไอ้ที่นอนเนี่ยกายไอ้กินนี่ใจนี่ไม่เคยกินนะไอ้ที่กินเนี่ยกายแต่เคยถามใจตัวเองไหมว่าไอ้ใจเรากินอะไรไอ้ใจเราเนี่ยพักวิธีพักของท่านวิธีนอนของท่านคืออะไรยมเคยค้นหาไหมอาหารของใจเนี่ยอาหารของใจเนี่ยใจมันต้องการอาหารนะมีนะอาหารของใจมีอยู่สิ่งนั้นเขาเรียกว่าปิติปิติเนี่ยคือเราได้ยินได้ฟังแล้วมีปิติมานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมแล้วมีปิตินั่งทั้งวันเดินทั้งวันตลอดชีวิตเกิดปิติเลี้ยงใจเราได้นั่งก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญคิดนึกก็เป็นบุญไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองแต่ถ้าเราไปกินกินนอนนอนนะใจมันไม่มีปิตินะโยมนะมันก็ลุ่มมันก็หลงมันก็ติดมันก็ยึดแต่พอเรามามีความภาคความเพียรมันตรงกันข้ามมันก็ปล่อยมันก็ละมันก็วางงั้นหลวงพ่อสนองกตปัญโญมาสร้างวัดเนี่ยให้เรามาสู้กับใจตัวเองมันอยากกินเราก็รู้ว่ามันอยากเราก็ให้พอประมาณให้ใจเราสงบดีกว่าถ้ามันอยากจะเลิกเนี่ยมันต้องค้นดูว่าใจมันจะเลิกหรือตัวเองจะเลิก
ลองค้นดูนะว่าที่มันจะเลิกมันมีเหตุผลอะไรเหตุผลก็คือเป็นนอนแล้วลองค้นดูว่านอนแล้วมันนอนมาเท่าไหร่แล้วกับการที่ฟังธรรมแรกกับนอนเนี่ยราคาเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะนอนเนี่ยมันตื่นมาเดี๋ยวก็ไม่ไหวก็นอนอีกแต่ฟังธรรมมีครั้งเดียวนะปัจจุบันเนี่ยพอผ่านไปแล้วก็กลับมาเนาะฟังอีกไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วนะฉะนั้นอย่าได้เสียโอกาสนะโยมนะอาตมาก็อยากให้กำลังใจกับการประพฤติปฏิบัตินะหลวงพ่อสนองเนี่ยมาสร้างวัดเนี่ยท่านไม่นอนมา30 ปีนะตอนท่านสร้างวัดเนี่ยท่านไม่ได้กินนอนเหมือนเราพวกเราคิดนะไม่นอนเนี่ยอาตมาเห็นจริงๆนะท่านไม่นอนเอาหมอนมาเอาผ้าห่มมานอนให้เราเห็นสักครั้งหนึ่งไม่เคยเห็นเลยท่านก็นั่งยืนเดินไม่นอน30 ปีจนแม่ชีแม้นเนี่ยมารดาสิ้นไปพระก็ดีโยมก็ดีหมอก็ดีก็ขอให้พักบ้างเถอะท่านจึงยอมล้มพักผ่อนนอนเพื่อให้รักษากายตัวเองเพราะว่าท่านก็อายุมากนะก็ได้พักแต่ถ้าเกิดตอนนั้นแม่อยู่ไม่ยอมนอนนะทำให้แม่ทำให้พ่อแม่ก็เป็นแม่ชีแม่พ่อก็เป็นหลวงปู่เอมนะจะมีชีวิตอยู่ก็ทำให้ถ้าไม่มีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ประมาทฉะนั้นเราอย่าประมาทนะเราไม่มีถึงใครทำให้เราถึงขนาดนี้เราต้องทำเองนะอย่าคิดนะว่าไว้รอพรุ่งนี้ไม่แน่หมดลมเมื่อไหร่พรุ่งนี้ไม่มีชาติหน้ามาก่อนแต่ถ้าเราทำวันนี้มีซะแล้ววันไหนเราก็มีวันนี้เราก็มีชาติหน้าเราก็มีบุญที่เราทำไว้มันจะตามไปชาติหน้าเลยแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วหมดลมวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีแล้วชาติหน้าเลยเรามาเอาบุญที่ไหนอะไม่มีแล้วนะฉะนั้นต้องคิดใหม่นะถ้ามีต้องเอาไว้ก่อนนะอย่าโยมนะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยกราบนมัสการพระครูประหลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในวาดเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่รับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้มาพบกันในเรื่องของการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็ในวันเสาร์ในวันพระวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็มีกิจกรรมของวัดสังฆทานแบบนี้ให้พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนั่นเองนะคำว่าปฏิบัติธรรมก็ในเรื่องของการที่เราจะมาประพฤติเพื่อที่จะให้มันผลที่ว่านี้ก็เราคงได้ยินคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็นำคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาเผยแผ่เพื่อให้มีการ รู้เรื่องราวต่างๆในธรรมของพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปธรรมอันประเสริฐ4ประการใช่ไหมวันที่พระองค์ตัดสรุปวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาที่พระองค์ได้ตรัสรู้ตัดสรุปธรรมที่เรียกว่าธรรมอันประเสริฐดังที่กล่าววันธรรมอันประเสริฐ4ประการของพุทธเจ้ามีอะไรบ้างก็ในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรควันพระองค์ชี้ให้เห็นว่าทุกข์เนี่ยเป็นภัยใหญ่หลวงของสัตว์โลกมันเป็นภัยยังไงกระทุกเนี่ยทุกคนเกิดมาก็เพราะทุกนี่แหละทุกแบบไหนกระทุกที่เราต้องประสบทุกที่เราต้องรับแน่ๆก็คือทุกที่เกิดนี่แหละเกิดมาเมื่อไหร่ก็ทุกที่ต้องแก่แล้วก็ทุกข์ที่ต้องตายนี่ก็คือภัยใหญ่หลวงที่พระองค์ตัดวันทุกคนเกิดมาแล้วทุกคนทุกสัตว์ด้วยนะในโลกเนี่ยไม่มีใครไม่แก่ไม่ตายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตายส่วนเจ็บนั้นก็เป็นเรื่องของก็เรียกว่าเป็นทุกข์ที่บังเอิญเข้ามาในการเกิดนะเพราะนั้นเกิดเนี่ยต้องแก่ต้องตายเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ต้องเป็นไปเพราะนั้นนี่แหละเป็นภัยที่พระองค์บอกว่าเป็นภัยใหญ่หลวงของสัตว์โลกพระองค์จะค้นพบธรรมเนี่ยก็ตั้งแต่ที่พระองค์ได้ประสบเองประสบด้วยตัวของตัวเองในพรรษาที่29ที่พระองค์ได้เสด็จออกประพาสต้นในสวนในอุทยานก็เสด็จไปแล้วก็ไปพร้อมกับนายชนะแล้วก็ม้ากันทกะเสด็จไปในพระราชอุทยานเพราะอะไรเพราะพระองค์ตอนพรรษาที่29เนี่ยพระองค์อยู่มาในปราสาทสามหลังที่พระเจ้าสุทโธทนะได้สร้างไว้ให้แล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้บำรุงบำเรอให้พระองค์เนี่ยนะมีแต่ในเรื่องของ
กามกามสุขกามสุขหรือที่เราท่องในธรรมจักรกับปวัตตสูตรนั่นแหละก็กามสุขที่ว่านี้ก็คือ เป็นในเรื่องของความสุขนั่นเองความสุขที่ทำให้มีความทุกข์พระองค์พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยให้พระองค์เนี่ยได้รับจากความสุขไม่ให้เจอความทุกข์เลยก็ตั้งแต่อายุนะ7ขวบหรือว่าพรรษาที่7 7พรรษาเนี่ยตอนนั้นก็เป็นพระราชโอรสใช่มั้ยก็สร้างสระสร้างบัวสร้างสระโทษสร้างสระ3สระให้มีบัว3บัวก็มีปทุมบัวหลวงนะสระ1มีอุบลบัวขาบสระ1แล้วก็มีบุญทลิกบัวขาวอีกสระหนึ่งสามสระนี่สร้างให้ สนุกสนานเป็นเด็กก็ชอบน้ำใช่ไหมเด็กๆเราตอนเป็นเด็กเราก็ชอบน้ำแล้วก็สร้างให้พระองค์ได้สนุกสนานก็เรียกว่าเอาไว้สนุกสนานก็คือสนุกสนานกับการอาบน้ำในสระนั่นเองแล้วก็นี่คือสิ่งที่ก็เรียกว่าสิ่งใดที่เป็นความสุขจะทำให้แล้วก็พอ16พรรษาเนี่ย16พรรษาก็สร้างปราสาทให้3หลังเลยปราสาท3ฤดูนั่นเองฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้มีความทุกข์เลยดังที่กล่าวแล้วก็ในขณะที่ในตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยแหละจน29พรรษาเนี่ยก็มีสนมนางไหนที่มาดูแลเนี่ยให้เป็นแต่คนสาวๆนะให้เป็นแต่คนสาวๆแล้วก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยที่มาดูแลรับใช้เนี่ยนะไม่ให้มีคนแก่เลยนะไม่ให้มีคนแก่เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยได้รับการพยากรณ์ก่อนที่พระโอรสประสูติในครั้งแรกนั้นที่กลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยนะพอกลับมาก็มีอสิตราบทหรือว่ากาลวิเทวินดาบทก็เป็นฤาษีประจำตระกูลเลยประจำตระกูลของสักยะเนี่ยแล้วก็อสิตราบทเนี่ยเป็นฤาษีที่บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าหิมพานต์อยู่ที่ป่าหิมพานต์แล้วก็สามารถทำสมาบัติ8ได้ด้วยนะอสิตราบทเนี่ยนะทำสมาบัติ8ได้ก็คือทำสมาธิเนี่ยทำสมาธิได้8อย่างนั่นเอง8อย่างแต่เป็น2ก็เรียกว่า2ฌานฌานก็มีรูปฌาน4แล้วก็อรูปฌานอีก4นี่แหละคือสมาบัติ8อสิตราบทเนี่ยทำได้พอทำได้ก็เลยมีอภิญญา5ปุถุชนทั้งหลายแหละที่ทำสมาบัติ8ได้เนี่ยทำได้แล้วจะมีอภิญญา5ก็คือ1ก็คือมีความสามารถเหนือมนุษย์นะมีความสามารถเหนือมนุษย์เช่นเหาะเหินเดินอากาศดำดินดำน้ำได้เช่นนะมันย่อขยายตัวอะไรก็ทำได้หมดเพราะว่าจะทำมาในเรื่องของกสุงกสินทำได้หมดนะมันย่อขยายอะ

ะทำได้วันเป็นไปตามฌานที่ได้ทำนั่นเองวันอสิตราบทเนี่ยนอกจากทำจากมีอภิญญาห้าแล้วเนี่ยเมื่อกี้พูดอย่างเดียวนะแล้วก็มีตาทิพย์มีหูทิพย์แล้วก็เขาเรียกอะไรมีเจโตวิมุตติญาณก็คือสามารถรู้อย่างรู้ใจคนได้อย่างรู้ใจสัตว์อย่างรู้ใจคนแล้วก็มีปุเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกชาติได้นี่เป็น5อย่างนะตาทิพย์หูทิพย์นะอิทธิวิธีก็เมื่อกี้เนี่ยมีความสามารถเหนือมนุษย์แล้วก็อย่างรู้ใจคนได้แล้วก็ลำลึกชาติได้นะอันนี้ก็เป็นความสามารถของผู้ที่ทำสมาบัติ8ได้นั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่อสิตราบทมีสามารถที่จะรู้ลักษณะของผู้ที่เป็นมหาบุรุษนี่คือความสามารถของอสิตราบทดังนั้นเมื่อพระโอรสได้ถูกไปรับเสด็จกลับมาที่ลุมพินีสถานที่พระองค์ได้ประสูตินะก็อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวสหะใช่ไหมถ้าเรารู้เรื่องของพุทธประวัติเราก็จะรู้ว่าทำไมต้องไปเกิดที่นั่นก็เพราะว่านะพระนางสิริมหามายาเนี่ยจะต้องเดินทางไปให้ประสูติการกับโพลสที่กรุงเทวสหะซึ่งเป็นประเพณีของอินเดียกษัตริย์อินเดียด้วยต้องบอกเป็นกษัตริย์อินเดียชมพูทวีปสมัยนั้นเรียกว่าชมพูทวีปก็อันนี้เป็นประเพณีของกษัตริย์เลยเพราะนั้นเวลาที่จะให้ประสูติการดังที่กล่าวต้องพระมเหสีเนี่ยอยู่ที่แคว้นใดเมืองใดจะต้องกลับไปที่นั้นเพราะฉะนั้นพระนางสิริมหามายาเนี่ยมาจากกรุงเทวสหะพระนางสิริมหามายาเนี่ยก็จริงๆที่มีการมาพิเศษกันระหว่างกษัตริย์ของกรุงกบิลพัทเนี่ยจริงๆเป็นการเขาเรียกอะไรมีการแลกเปลี่ยนมีการที่จะมีคู่กันอะอยู่ในสองเมืองนี่แหละสองเมืองเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองเมืองเนี่ยมีกำเนิดมาจากกษัตริย์เชื้อสายเดียวกันก็คือกษัตริย์ต้นของสองเมืองเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ให้กำเนิดนะมาสมัยก่อนหน้านั้นก็เรียกว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันเพราะฉะนั้นตอนที่มีพระราชิดาพระราชโอรสของพระเจ้าวันชนะนะอาจจะจำผิดชื่อนะก็ขออภัยแล้วก็พอมีโอรสมีกษัตริย์มีพระราชธิดากับพระราชโอรสแล้วก็กษัตริย์องค์นี้มีภรรยาใหม่ภรรยาเก่าก็เสียชีวิตเขาเสียชีวิตไปแล้วก็มีภรรยาใหม่พอมีภรรยาใหม่ก็มีโอรสองค์ใหม่พอมีโอรสองค์ใหม่พระราชาก็เลยให้พระราชธิดากับพระราชโอรสเนี่ยย้ายไปตั้งเมืองใหม่ไปหาเมืองใหม่ตั้งนะเพราะมีก็เรียกว่ามีอายุพอที่จะสามารถสร้างบ้านเชิงเรือนได้ก็ให้ไปนะมีพระราชบุตรนะ4องค์พระราชธิดา5องค์คนโตเป็นพระราชธิดาคนพี่ต
่อมาก็เป็นผู้ชายอีก4คนองค์น้องแล้วก็มีผู้หญิงอีก4คนเป็นองค์ท้ายๆก็ย้ายเมืองมาพอย้ายเมืองมาเสร็จแล้วก็มาตั้งเมืองอยู่ที่กรุงกบิลพัทนี่แหละจากนั้นเมืองเก่านี่นะก็มีพระราชโอรสใหม่ก็ให้พระราชโอรสครองหลังจากที่พระเจ้าวันชนะนี่สวรรคตแล้วก็เป็นเมืองใหม่นะจากนั้นก็มีก็กลายเป็นกรุงเทวสหะนะฮะจากนั้นก็พอกรุงเทวสหะก็มีว่าพระราชธิดามีพระราชรถมีการเขาเรียกอะไรมีการมีวงกษัตริย์เกิดขึ้นในช่วงขณะหนึ่งพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดังที่กล่าวนะเพราะมาจากพระราชบิดาอันเดียวกันเห็นไหมโยมสองเมืองเนี่ยเพราะในเรื่องของกษัตริย์ของชมพูทวีปหรือว่าอินเดียที่เป็นสมัยเนี้ยเขาไม่ยอมให้เสียวงในเรื่องของกษัตริย์นะไม่ยอมให้เสียวงกษัตริย์อย่างกษัตริย์เนี่ยบางทีถ้าไม่ใช่ตระกูลเดียวกันแล้วมีการอภิเษกสมรสกันนะไปข้ามอีกกษัตริย์เนี่ยเขาถือว่ามันจะเสียวงไปก็คือเสียวงในเรื่องของถ้าไปอภิเษกกับที่ไม่ใช่ต้นสายเชื้อสายเดียวกันมาเนี่ยบางทีอาจจะทำให้มันมีการเสื่อมต้องเรียกว่าความเสื่อมนะจะเกิดความเสื่อมได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์เดียวกันจะเสื่อมยากเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เวลาที่ไม่ยอมให้เสียวงแบบนี้ก็จะมีการอภิเษกสมรสระหว่างสองเมืองนี่แหละเพราะเมืองพี่เมืองน้องเนี่ยดังที่กล่าวนะวันก็เป็นเช่นนี้อันนี้ก็ว่ามาจนถึงสมัยพระเจ้าสุโธทนะนั่นแหละจริงๆกรุงกบิลพัทที่มีพระราชรถทั้ง4คนที่เป็นผู้ชายนะมันมีการขอของกรุงเทวสหะขอน้องอีก4พระธิดา4องค์น้องเนี่ยเอาไปเขาเรียกไปอภิเษกสมรสกับเจ้าชายที่กรุงเทวสหะไปทั้งหมดเลยนะทั้ง4คนรวมทั้งองค์พี่ด้วยปกติฐานเนี่ยกติฐาธิราชนี่ก็องค์โตก็ไปก่อนเลยนะแล้วก็ไปจริงๆองค์โตไปแล้วก็ไปมีลูกมีหลานมาเนี่ยก็กลายเป็นมีผู้ชายนะที่เป็นเจ้าชายทั้งหลายแหล่นั่นแหละก็น้องที่ว่าเนี่ยอีก4คนก็อภิเษกสมรสกับลูกหลานของพี่นั่นแหละพี่สาวพระกนิษฐาที่ว่าเนี่ยนะองค์แรกที่ไปอยู่กรุงเทวสหะก่อนนี่ก็คือวงที่เขาไม่ยอมให้เสื่อมเห็นไหมเพราะนั้นจะเป็นวงเดียวกันใน2เมืองเพราะพระเจ้าสุโธทนะก็ดีแล้วก็น้องของพระองค์อีกทั้ง3พระองค์ก็ดีก็มีการแบบนี้แหละอภิเษกสมรสกับกรุงเทวสหะทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น2เมืองเนี่ยก็มีการอภิเษกสมรสกันแบบนี้นะอันนี้แหละไม่เสื่อมวงกษัตริย์เพราะฉะนั้นพระเจ้าสุโธทนะที่ได้กับนางอภิเษกสมรสกับนางสิริมหามายาเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระราชโอรสเกิดขึ้นเนี่ยนะประสูติโทษมีพระราชโอรสเกิดขึ้นในครรภ์อย่างนั้นนะอุบัติขึ้นในครรภ์ก็ดังที่กล่าวว่าต้องเดินทางไปให้พระประสูติการที่กรุงเทวสหะแต่พอไปถึงก็เรียกว่าสวนแล้วกันนะที่ให้ที่มีต้นสาระมากเนี่ยที่พระองค์ประสูติเนี่ยนะก็มันอยู่ระหว่างกลางนะอยู่ระหว่างกลางของกรุง

รุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวสหะพอดีก็ตอนนั้นก็มีต้นสาระที่ออกดอกสะพั่งเลยแล้วก็เป็นก็เรียกว่าเป็นการออกดอกที่ผิดฤดูด้วยนะก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วก็พอเป็นเช่นนั้นนะครับพระนางสิริมหามายาเมื่อไปถึงสถานที่ดังกล่าวก็มีการก็เรียกว่าก็เจ็บพักคันนั่นแหละนะจะคลอดมีลมวัชวาทอะไรที่ว่านะก็จะมีก็เรียกว่ากำลังจะมีลมเกิดรถจะประสูติก็เลยต้องไปกั้นบริเวณในลุมพิธีสถานเนี่ยกั้นสถานที่ให้เป็นที่ประสูติการของพระโอรสแล้วก็ดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังพระนางสิริมหายาเนี่ยก็เกาะกิ่งสาระจริงๆมันมีเรื่องที่เป็นมหัศจรรย์ที่อยู่ในประวัติในพุทธประวัติเพราะว่ากิ่งสาระเนี่ยมันแตกกิ่งห้อยลงมาให้พระนางจับให้พระนางสิริมหามายาจับเพราะต้องยืนให้ประสูติการไม่ได้มานอนให้แบบพวกเรานะมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มีกิ่งย้อยลงมาแล้วจับนะจับแล้วก็ให้ประสูติการออกมาแล้วพอให้ประสูติการออกมาเนี่ยก็ออกมาแล้วก็ไม่เหมือนกับบุคคลไม่เหมือนกับปุถุชนธรรมดาเด็กที่ออกมาจากท้องแม่ธรรมดาเนี่ยไม่เหมือนพระองค์ออกมาเนี่ยนะถ้าจะไม่ผิดออกมาก็เอาเท้าออกมาเอาเท้าออกมาซึ่งถ้าเป็นในสมัยเราเนี่ยนะเด็กที่เอาเท้าเอามือออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่พิกลพิการก็ตายนะเพราะอะไรเพราะออกไม่เหมือนบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเนี่ยเอาหัวออกแต่พุทธเจ้าเนี่ยเอาเท้าออกนะพอเท้าออกมาแล้วปุ๊บก็ออกมาเนี่ยไม่มีน้ำค่ำไม่มีอะไรนะโยมออกมาเนี่ยตัวขาวสะอาดเลยฮะนี่เป็นความมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าใครได้อ่านได้ศึกษาในพุทธประวัติเนี่ยจะได้รู้แบบนี้ก็ออกมาพอออกมาปุ๊บก็ดังที่กล่าวออกมาท่ายืนแล้วพอออกมาปุ๊บก็มีบัวมารับเลยมีบัวรับดอกใหญ่ๆ3ดอกรับให้พระราชดำเนินไป7 9แล้วก็ทรงเป่งอภิสวาจายเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐอีกอย่างหนึ่งอะไรเอ่ยขออภัยนะถ้ายังนึกไม่ออกแล้วก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่เกิดอีกนะเพราะนี่ก็เป็นอภิสวาจาที่พระองค์ตัดตอนที่เกิดเลยนะเดินไป7 9แล้วก็กล่าวอภิสวาจานะนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์นั่นแหละพอเป็นเช่นนั้นแล้วก็พวกข้าทาสบริวารทั้งหลายแหละที่ไปกับขบวนของพระนางสิริมหามายาเนี่ยก็เลยต้องกลับไปทูลพระเจ้าสุโธทนะว่าพระนางมหาสิริมายาเนี่ยได้ให้ประสูติการกับพระรถแล้วก็เป็นผู้ชายเนี่ยแหละถึงได้เป็นพระรถก็กลับไปทูลพระเจ้าสุโธทนะก็เลยให้จัดขบวนมารับพระนางสิริมายากับพระราชรถกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์พอกลับไปถึงปุ๊บเนี่ยนะอสิตดาบทเนี่ยรู้ด้วยญาณว่าพระรถมีประสูติการแล้วก็ได้กลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วด้วยมาจากป่าหิมพานต์เลยนะอสิตดาบทเนี่ยมาจากป่าหิมพานต์เลยนะซึ่งถ้าเดินทางเนี่ยเป็นบุคคลเดินทางก็ต้องข้ามคืนข้ามวันแต่ว่าอสิตดาบถมาเลยเหาะมาได้นั่นเองเหาะมาก็มาถึงพอพระราชรถถึงก็อสิตดาบถก็รออยู่เลย

พระเจ้าสุทโธนะขอดูนะลักษณะของพระราชโอรสเลยพอเห็นพระราชโอรสก็เห็นเลยว่าเป็นลักษณะของมหาบุรุษมหาบุรุษแล้วอสิตราบทเนี่ยบอกเลยว่าพระรถเนี่ยนะจริงๆพระรถเนี่ยแสดงปาฏิหาริย์ด้วยตอนที่พระเจ้าสุทโธนะเอาพระราชโอรสให้อสิตราบทได้ดูพอยกให้อสิตราบทอสิตราบทรับพระราชโอรสเนี่ยเอาเท้าทั้งสองข้างไปไว้บนศีรษะของอสิตราบทเลยนะเอาเท้าไว้บนศีรษะของอสิตราบทเลยซึ่งอสิตราบทก็ตกใจพอตกใจตอนนั้นยังไม่ได้ดูลักษณะเลยเลยพอรับมาแล้วก็เป็นเช่นนั้นเลยทายว่าเอาเท้าไว้บนศีรษะเลยไว้บนชดาเลยหลังจากนั้นก็เอาอัญเชิญพระราชรถลงมาดูที่ไหนได้เป็นมหาบุรุษมีลักษณะของมหาบุรุษแล้วอสิตราบทก็ทำนายสถานเดียวเหมือนกับโกณฑัญญะเลยแล้วบอกว่าพระราชรถเนี่ยต่อไปจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกโอ้โหแบบดีใจมากเลยเห็นตอนเป็นมหาบุรุษก็ดีใจแล้วแต่พอทำนายปุ๊บว่าจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยก็ยิ่งดีใจใหญ่แต่อยู่ๆก็ร้องไห้เลยกำลังดีใจกำลังยิ้มร้องไห้เลยร้องไห้พระเจ้าสุทโธนะก็ถามเลยว่าอาจารย์ร้องไห้ทำไมอสิตราบทก็เลยบอกว่าที่อาตมาร้องไห้เนี่ยเพราะว่าพระราชรถเนี่ยต่อไปจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วแต่อาตมาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ฟังธรรมของศาสดาเอกของโลกนี่อาตมาจะต้องเสียชีวิตไปซะก่อนนะไม่ได้ฟังธรรมของมหาบุรุษศาสดาเอกของโลกเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์ต่อไปนั่นแหละนี่คือที่ต้องร้องไห้เสียใจนะแต่จากนั้นแหละพออสิตราบทกลับไปแล้วเนี่ยก็ไปบอกลูกหลานหมดเลยไปบอกน้องว่าถ้ามีลูกมีหลานต่อไปนะพารถออกบวชเนี่ยให้ตามเลยนะตามไปนะเพื่อที่จะได้ไปรู้ธรรมตอนที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยแต่นี่ก็เป็นที่มาของปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยว่าลูกหลานของอสิตราบทเนี่ยก็มีอยู่ที่ที่ไปดูแลรับใช้พระองค์ตอนที่ทำทุกขลักษณ์ริยาเนี่ยก็มีอยู่ในนั้นนะอันนี้ก็ว่ายาวไปจนถึงปัญจวัคคีย์เลยก็กลับมาที่ตอนที่พระรถหลังจากที่อสิตราบททำนายแล้วเนี่ยพออีก2วันเนี่ยพระเจ้าสุทโธนะให้พราหมณ์108มาก็เรียกว่ามาทำนายเหมือนกันมาทำนายลักษณะของพระราชรถเนี่ยพร้อมกับตั้งชื่อด้วยนะให้มีการตั้งชื่อด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพราหมณ์108มาพราหมณ์ทั้ง108เนี่ยมีเขาเรียกมีวิชาเพศเนี่ยนะไตเพศมีเป็นผู้ที่มีวิชาไตเพศหมดเลยทั้ง108นะแต่ให้คัดเลือกเหลือ8พราหมณ์วัน8พราหมณ์เนี่ยก็มีรู้วิชาไตรเพศอยู่ดีวิชาไตรเพศก็คือวิชาที่ดูลักษณะอาการ32ของผู้ที่มีบุญญาธิการได้วันหลังจากนั้นอีก2วันดังที่กล่าวก็มีพราหมณ์ที่เหลือ8นะจากพราหมณ์108ที่มีความรู้ในเรื่องไตรเพศเนี่ยมาเหลือ8พราหมณ์เนี่ยใน1ในนั้นก็มีอัญญาโกณฑัญญะจริงๆเขามีชื่อหมดเลยนะทั้ง8คนแต่จะมาจำไม่ได้หรอกจำได้โกฏิยะคนเดียวเพราะโกฏิยะมีบทบาทใช่ไหมตอนที่เป็นภิกษุองค์แรกของพุทธศาสนาเราก็เป็นผู้บรรลุธรรมคนแรกด้วยนะก็เพราะฉะนั้นโกฏิยะมีบทบาทเยอะเราก็เลยจำได้แต่ว่าอีก5ปัญจวัคคีย์เนี่ยก็ยังจำได้อยู่แต่ละว่าถึงโกณฑัญญะก่อนเพราะว่าโกณฑัญญะเนี่ยทำนายเป็นผู้ที่พราหมณ์8คนที่ทำนายด้วย
วันใน8คนของ8พราหมณ์เนี่ยที่ทำนายเนี่ยยกเว้นอสิตราบทคนเดียวไอ้โทษยกเว้นโกณฑัญญะพราหมณ์เดียว7พราหมณ์เนี่ยทำนายว่าจะเป็น2ในนะทำนาย2ในว่าพระรถเนี่ยถ้าครองเรือนเป็นครวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระเจ้าจักรพรรดิของ4ทวีปในชมพูทวีปเนี่ยมี4ทวีปจะได้ของหมดเลยในชมพูทวีป4ทวีปแต่ถ้าอีกในหนึ่งก็คือถ้าบอกว่าถ้าออกบวชเนี่ยนะจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้เจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกก็ทำนาย2ในแบบนี้แต่โกณฑัญญะเนี่ยพราหมณ์เดียวพราหมณ์เดียวที่ชูนิ้วโป้งเลยชูเดียวบอกว่าพระโอรสเนี่ยนะจะมีทางเดียวเลยออกบวชแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกโกณฑัญญะทำนายแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นพอพระเจ้าออกบอกบวชในพรรษาที่29นั่นแหละโกณฑัญญะก็รวมทั้งปัจจวัคคีย์อีกทั้ง4เนี่ยตามไปดูแลพุทธะเลยดังที่กล่าวนะก็ตอนที่พระองค์เรียนรู้จากอาจารย์ทั้งสองคนอลาราบทกับอุทกดาบทเรียนรู้ทั้งสองคนแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนรู้มาแล้วก็รู้แต่ในเรื่องของสมถะนั่นแหละนะสมาธิแล้วก็ทั้งสองท่านได้สอนแต่สมาธิทั้งรูปฌานแล้วก็รูปฌานอาราระบทเนี่ยสอนถึงอรูปฌาน3รูปฌานเนี่ยมี4ก็สอนหมดแล้วก็สอนต่อในรูปฌานได้แค่3ก็มีอากาศนันสาจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะแล้วก็อากิจจัญญายตนะก็นี่คือสมาบัติ7ส่วนรูปฌานก็รูปฌาน1 2 3นั่นแหละก็สอนแค่นั้นพุทธเจ้าก็ทำได้หมดก็ทำได้หมดเลยนะแต่ในที่สุดก็หมดแล้ววิชาหมดแค่นี้ก็เลยต้องไปต่อที่อุทกดาบทอุทกดาบทนี้สอนถึงสมบัติ8เลยนะก็อันสุดท้ายก็อรูปฌานอย่างที่4นั่นเองอาตมาจำข้อ4นี่ลางเรือนอยู่นะก็เดี๋ยวว่ากันเพราะฉะนั้นก็ทั้ง2วิชาเนี่ยพอเรียนไปแล้วเนี่ยก็ทำสรุปก็คือทำแล้วได้แล้วมีอภิญญาพุทธเจ้ามีอภิญญาได้มีอภิญญาตั้งแต่บัดนั้นก็เหมือนอสิตราบทนั่นแหละก็ทำสมาบัติ8ได้เนี่ยก็มีญาณ5อย่างก็คือมีอภิญญา5นะดังที่กล่าวไปแล้วเหมือนกันนะแต่พระองค์มาพิจารณาแล้วมันไม่ใช่หนทางแห่งความดับทุกข์เนี่ยแต่ก่อนหน้านี้อาตมายังจริงๆก็เล่าอยู่ไม่ถึงตอนที่พระองค์ออกบวชเนี่ยดังที่กล่าวแต่เมื่อกี้เกินไว้ขั้นต้นใช่ไหมว่าพระองค์ไปเสด็จประพาสต้นเนี่ยด้วยเพราะความเบื่อหน่ายใน29พรรษาที่อยู่ในกรุงกบิลพัทเนี่ยทำให้เกิดความเบื่อหน่ายก็เอากลับมาก่อนกลับมาที่ตอนทำนายต่อตอนทำนายเนี่ยทำนายตอนที่พราหมณ์ทั้ง8ทำนายเนี่ยนะทำนายเสร็จเนี่ยให้มีการตั้งชื่อด้วยนะพระเจ้าสุโธทนะให้ตั้งชื่อพราหมณ์ทั้ง8เนี่ยตั้งชื่อให้3ชื่อเลยนะมี3ชื่อนะพุทธเจ้าเนี่ยชื่อแรกเนี่ยเป็นชื่อที่พระองค์เป็นตามโคตรแล้วกันตามโคตรเลยนะตามโคตรก็ตามที่ที่เรียกพระองค์ว่าเอาพระเจ้าสิทธัตถะก่อนเป็นชื่อที่เป็นลักษณะฉายาชื่อที่ตั้งให้แต่ไม่ได้มีคือเป็นชื่อเฉพาะแล้วกันนะเป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อสีสัทธานต่อมาชื่อโคตมะนี่แหละคือชื่อตามโคต
โคตมะเป็นชื่อตามโคตแล้วก็มีชื่อที่มาจากพระองค์ที่พระองค์เกิดมาเนี่ยนะก็มีสัพพันลังสีใช่ไหมมีแสงมีก็เรียกว่ามีแสงออกจากกายได้นะนะก็มีแสงเรืองที่กายนะก็มีชื่อที่ตั้งให้นะอาตมาก็จำไม่ได้อีกแล้วชื่อนี้นะก็มีตั้งให้3ชื่อแบบนี้เลยนะแต่ชื่อที่เราได้ยินได้ฟังส่วนใหญ่ก็เป็นชื่อเจ้าชายสิทธัตถะนะแต่พอเป็นพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าโคตมะเพราะอันนี้ก็เราจะได้ยิน2ชื่อได้มากชื่อที่มีแสงเรืองเนี่ยอาตมาจำได้กุมเครืออยู่ก็เป็นเช่นนั้นนะพออายุ7ขวบก็ตามที่กล่าวเนาะพระเจ้าพระเจ้าสุทโธนะก็สร้างสามสระให้ตอนเป็นเด็กยังเป็นเด็กอยู่ก็สงสนานแล้วก็พอ16พรรษาก็ดังที่กล่าวขอมีการขอพระนางพิมพาจากกรุงเทวสหะเนี่ยมาอภิเษกสมรสให้เป็นคู่ครองเป็นคู่ครองของของเจ้าชายสิทธัตถะแต่ว่าจริงๆเป็นสาชาติด้วยนะพระนางพิมพาเนี่ยสาชาติคืออะไรคือผู้ที่เกิดพร้อมพุทธเจ้าเนี่ยสาชาติมี7อย่างสาชาติทั้ง7มีใครมีอะไรบ้างก็มีคน4มีม้า1มีต้นโพ1มีขุมทรัพย์อีก1วันคน4มีใครบ้างก็มีนายชนะเนี่ยจนนายชนะนี่เกิดพร้อมพุทธเจ้านะเป็นสาชาติ2พระนางพิมพาใช่ไหมสามพระอนนท์4อมาตย์ที่ไปนำเจ้ากลับมาอมาตย์อาตมากันนานนึกทีนึงก็แล้วก็มีม้านะม้ากันทกะเนี่ยเกิดพร้อมพระเจ้าแล้วก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์เกิดพร้อมพระเจ้านะแล้วก็ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยสมบัติทั้ง4ไอ้ขุมก็เรียกว่ามีขุมสมบัติทั้ง4เท่ากันจะเป็นก็นี่เรียกว่าเป็นสาชาตินะ7อย่างที่เกิดพร้อมพุทธเจ้านะเพราะเมื่อมีต่อมาพออายุ16มีอภิเษกสมรสแล้วมีพระมเหสีแล้วพอพรรษาที่29นี่ก็มีราหุลด้วยนะมีราหุลเกิดเลยเกิดขึ้นมาจากพระเจ้ากับพระนางพิมพาพอมีการประสูติของโอรสราหุลวันนั้นเป็นวันที่พระองค์เบื่อหน่ายเลยว่าอยู่ในพระสาราชวังมา26ปีเอ้ยโทษ10 20 26เลยนะ29โทษ29นะ29พรรษาก็ทำให้เบื่อหน่ายก็เลยดังที่กล่าวขอทูลพระเจ้าสุทโธนะออกมาชมสวนบ้างก็ในที่สุดด้วยบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญนั่นแหละก็ทำให้มีเทวทูตทั้ง4เทวดาแปลงกายมาให้เห็นก็ให้เห็นอะไรให้เห็นคนแก่ให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ให้เห็นสมณะนี่คือเทวทูตทั้ง4ก็พระองค์บำเพ็ญเพียรมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะก็ดังที่กล่าวเป็นพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่4อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของบารมีที่ทำไว้นะเพราะก็ต้องเป็นไปพอเป็นไปก็ดังที่กล่าวพอไปเสด็จประพาสต้นในสวนในอุทยานดังที่กล่าวก็ไปเห็นเทวทูตทั้ง4ก็เห็นคนเจ็บคนแก่คนตายก็เป็นตามลักษณะที่
ลักษณะของคนเหล่านั้นนะก็ถามในชนะว่านี่เราต้องเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยคนแก่เนี่ยต้องง้องเงินแบบนี้ไหมเดินนะต้องใช้ไม้เท้าหลังโกงแบบนี้ไหมในชนะก็บอกเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยพงศ์ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เป็นอย่างนี้แล้วต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บนะเห็นคนเจ็บเป็นแบบไหนลักษณะต่างๆแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นเป็นหมดแล้วก็ต้องตายไม่มีใครหนีพ้นพระองค์บอกนายชนะก็ทูลแบบนี้เลยพอเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็เกิดการสลดสังเวชใช่ไหมอันนี้เห็นสลดสังเวชก็คือมีความเห็นแล้วก็มีจิตใจที่ห่อเหี่ยวเป็นลักษณะนั้นก็เอามาพิจารณาโอ้โหถ้าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแบบนี้หมดวันโอรสที่เกิดมาเนี่ยเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าพระองค์อยู่ต่อเนี่ยแล้วถ้ามีพระราชินดาต่อมีพระราชโอรสต่อเนี่ยต่อไปก็ต้องเป็นแบบนั้นเลยนะแล้วก็พระบายุรญาติทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยก็พระองค์ก็บอกโอ้ทั้งนี้ไม่ดีแล้วนะพระองค์ถึงพระองค์ตรัสว่าถ้าแก่ถ้าเจ็บทั้งตายเนี่ยก็ดังที่กล่าวพระองค์ก็พิจารณาแล้วคิดในใจแล้วก็บอกโอ้นี่มันเป็นภัยใหญ่หลวงของสัตว์โลกใช่ไหมนี่แหละที่อาตมากล่าวเมื่อกี้เนี่ยว่าแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกสัตว์โลกนี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวไหมเป็นทั้งหมดเลยทั้งคนทั้งสัตว์ในโลกนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายส่วนอีก26ภพภูมิเนี่ยมันก็ต้องเป็นลักษณะเดียวกันนะเพราะสัตว์โลกรวมตั้งแต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมวันสามีภพภูมิเนี่ยต้องตายหมดนั่นเองนะก็เพราะภัยของสัตว์โลกก็นี่เองนะที่พระองค์ตัดเพราะเมื่อพระองค์เล็งเห็นแบบนี้แล้วก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายใช่ไหมแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีไหมพระองค์ก็เปรียบเทียบว่ามีกลางวันเนี่ยยังมีกลางคืนเลยมีมืดมีสว่างเนี่ยมีแล้วก็มีร้อนมีหนาวมีของคู่กันมาตลอดแล้วถ้าแก่เจ็บตายมันมีไหมไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เป็นของคู่กันมีไหมนะพระองค์ก็คุ้นคิดอยู่แบบนี้แหละก็เหลือไปเห็นเทวทูตอย่างที่สี่สมณะพระองค์ก็คุ้นคิดแล้วว่าโอ้ถ้าจะไปหาทางที่มันจะสามารถดับภัยใหญ่หลวงของโลกเนี่ยก็เรียกว่าถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เนี่ยเรียกว่าอมฤตธรรมเนี่ยจะไปหาได้ยังไงไปหาจากบุคคลธรรมดาที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยก็ดูแล้วไม่สามารถที่จะค้นหาอมฤตธรรมนี้ได้พอไปเห็นสมณะเทวทูตอย่างที่สี่เห็นสมณะเนี่ยสุขุมเป็นผู้ที่สุขุมเป็นผู้สงบพระองค์ก็เลยเห็นว่าโอ้นี่น่าจะเป็นหนทางที่จะค้นหาได้ค้นหาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยค้นหาอมฤตธรรมเนี่ยน่าจะหาได้พอพระองค์พิจารณาอย่างนี้แล้วก็เลยดังที่กล่าวคิดไปถึงว่าต่อไปนะตอนนี้มีปายุรญาติทั้งหลายแหล่นะมีพ่อมีพระเจ้าสุทโธทนะมีพระนางมหาประชาวดีซึ่งเป็นพระนางเนี่ยแล้วก็มีปายุรญาติทั้งหลายแหล่นะที่ต้องเป็นเช่นนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วสัตว์โลกทั้งหมดเลยแล้วก็คิดถึงทั้งหมดเลยนะคิดถึงคนทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยสัตว์ทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยต่อไปต้องเป็นอย่างนี้หมดเลยก็เลยต้องถ้าถืออยู่ต่อไปนะพระองค์ก็คิดแล้วถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพระองค์มีพระราชธิดามีราชรถอีกนะก็ต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดก็บอกเขาอยู่ไม่ได้แล้วตอนนั้นเห็นสมณะก็เลยคิดว่าจะออกบวชเป็นสมณะเพื่อที่จะค้นหาอมฤตธรรมนี้ให้ได้นะนี่เองเป็นสิ่งที่พระองค์

จะออกบวชนั่นแหละเพราะในค่ำคืนนั้นแหละตำราหนึ่งก็บอกว่าค่ำคืนนั้นพระองค์ออกบวชแต่อีกตำราก็บอกว่าบวชต่อหน้าพระปริยญาณเลยแต่ตอนนี้ถ้าเราพูดถึงก็มีตำราที่เราได้ยินได้ฟังมากก็คือตำราที่ออกบวชค่ำคืนนั้นพอคืนนั้นแหละพระองค์ก็ออกบวชเลยกลับมาแล้วก็มีพระราชรถประสูติในวันแรกนั่นแหละออกเลยนะเพราะถ้าคืนอยู่เดี๋ยวก็ดังที่กล่าวจะเนิ่นนานไปก็จะทำให้ผู้ที่จะต้องมายุรญาตเนี่ยก็คำนึงไปถึงมายุรญาตครอบครัวของตัวเองแหละคิดถึงถ้าพระองค์มีพระราชรถพระราชธิดาดังกล่าวแล้วก็จะต้องมาทุกข์อีกแบบนั้นนะก็เลยตัดสินใจออกบวชเลย

แบบนั้นนะก็เลยตัดสินใจออกบวชเลยวันการออกบวชของพระองค์เนี่ยนะจริงๆมีเรื่องเล่าอีกนะมีเรื่องเล่าอีกพอไปด้วยม้ากันตกะกับนายชนะไปนะพอไปถึงออกประตูวังเนี่ยนะก็มีมารมาขวางเลยนะจริงๆอ่ะมารนี่นิมรวัตสวัสดีนิมรวัตปะนิมรวัตสวัสดีสวัสดีก็เรียกว่าเป็นเทวดาชั้นปานิมนะเป็นเทวดาผู้ปกครองก็แต่มีจิตใจเป็นมารจิตใจเป็นมารเพราะว่าหลงว่าตัวเองเป็นเทวดาแล้วเป็นผู้มีความวิเศษนะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครวิเศษเหนือตนนะเพราะฉะนั้นถ้ามีพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะให้มีความสำคัญมากกว่าตนเองนั่นแหละก็ไม่อยากให้มีพุทธเจ้าก็มาขวางนี่แหละนี่คือมารที่มาขวางพุทธเจ้ามันมาขวางก็มาบอกว่ามาขวางว่าพระองค์อย่าออกบวชเลยนะมาบอกว่าอย่าออกบวชเลยขุมสมบัติเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วขุมสมบัติที่เราเป็นสาชาติกับพระองค์เนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วนะวันพรุ่งนี้วันพระองค์อยู่ของราชเถอะอยู่เป็นของราชต่อจากพระเจ้าสุโธนะเถอะแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะมีขุมสมบัติทั้ง4เกิดขึ้นมานะพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก็บอกว่ามึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมั้ยล่ะพระองค์ก็ถามวิศวะมารเนี่ยว่าเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมมารก็ตอบไม่ได้ก็คือไม่ตอบเพราะจริงๆก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะพอเป็นเช่นนี้แล้วถ้าเป็นพระเจ้าหรือว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่เป็นก็เดินทางต่อเลยเพราะมารก็ทำอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่มาขวางมารที่มาขวางครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองที่ตอนพระองค์บำเพ็ญเพียรแล้วก็พาพวกเสนามารทั้งหลายแหล่มาก็จะมาขวางตอนพระองค์จะตรัสรู้นั่นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กล่าวมาว่าพญาหลวงของสัตว์โลกที่พระองค์ได้พยายามที่จะมาค้นหามฤตธรรมเนี่ยนี่เองเพราะดังที่กล่าวเพราะพอพระองค์บวชนะฮะเสด็จถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมาใช่ไหมม้ากันตกะก็กระโดดข้ามทีเดียวข้ามฝั่งไปเลยนะเพราะให้คนพ้นเขตเมืองแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้พระเจ้าสุโธรณะเนี่ยมาตามได้ยังไงก็กระโดดข้ามแม่น้ำไปเลยแล้วก็จากนั้นพระองค์ก็บวชใช่ไหมบวชด้วยการใช้พระขันใช่ไหมพระขันนี่ตัดพระเกศารวบขมวดขึ้นไปแล้วพระองค์ก็อธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานโยนพระเกศาว่าถ้าพระองค์ออกบวชนี่แล้วได้เนี่ยได้บวชนี่แล้วเนี่ยแล้วก็จะเป็นพระเจ้าได้เนี่ยขอให้พระเมาลีเนี่ยผมเส้นผมของวงเนี่ยไม่ตกลงมาก็โยนขึ้นไปบนอากาศโดนขึ้นไปก็มีเทวดามารับเทวดามารับหมดเลยเอาพระเกศาพงแล้วก็เอาไปไว้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็นี่ก็คือครั้งแรกที่พระองค์ได้ทรงอธิษฐานแล้วก็เสี่ยงทายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไหมพอเป็นเช่นนั้นแล้วก็นะพระองค์ก็ได้บวชเลยนะเพราะถ้ามีการตัดหนวดตัดผมแล้วเนี่ยใน

อินเดียสมัยนั้นเขาก็ถือว่านี่ก็เป็นนักบวชเรียบร้อยแล้วแต่วันพระองค์ก็บวชเสร็จก็ดังที่กล่าวก็ไปศึกษากับอาราดาบทกับทกดาบททั้งสองอาจารย์พอได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าทั้งสองอย่างเนี้ยไม่สามารถที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นั่นเองไม่สามารถที่จะบรรลุถึงอมฤตธรรมหรือธรรมที่ไม่ตายนี้ได้ก็เลยหาวิธีใหม่ก็วิธีใหม่ก็คือวิธีที่เขาทำกันอยู่ในตอนนั้นตอนที่ชมพูทวีปเขาทำกันอยู่ก็พวกฤาษีนี่แหละพวกชีเปยพวกฤาษีทั้งหลายแหล่ที่เขาบำเพ็ญเพียรกันนั่นแหละเขาก็จะทำบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะให้พ้นทุกข์เหมือนกันเพราะพวกนี้ก็ค้นหาจริงๆเรียกว่าค้นหาโมกขธรรมความแห่งธรรมธรรมแห่งความหลุดพ้นที่พวกฤาษีพวกนักบวชทั้งหลายในสมัยนั้นเขาค้นหาเนี่ยก็เขาเรียกว่าค้นหาโมกขธรรมซึ่งจริงๆพระสารีบุตรหรือว่าพระโมคคัลลานะในตอนนั้นที่เป็นอุปติสสะกับเป็นโกริตาเนี่ยก็ค้นหาแบบนี้ไปอยู่ในสำนักด้วยเหมือนกันก็ไปค้นหาแบบนี้แล้วก็ค้นหาไม่พบโมกขธรรมแต่ตอนนั้นพระองค์ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะพบไม่พบใช่ไหมพระองค์ก็ต้องทำแบบนั้นฮะเพราะนั้นก็ไปทำทุกกัลยาณกิริยานะเพราะหลังจากที่มาจากอาจารย์ทั้งสองแล้วก็มาทำทุกกัลยาณกิริยาที่ดงคัสสิริเทือกเขาดงคัสสิรินะก็ถ้าใครไปสังเวชนีทั้งสี่ก็จะได้ไปเห็นแล้วก็เดินขึ้นเขาไฟใช่ไหมจะมีถ้ำที่เขาบอกว่าเนี่ยพุทธเจ้ามาบำเพ็ญเพียรก็ในถ้ำนั้นเข้าไปมีรูปปั้นของพุทธเจ้าตอนที่ทำทุกกิริยาตอนที่อดอาหารลำตัวเหลือแต่โครงกระดูกตั้งอยู่ในนั้นนี่แหละเป็นที่มาของปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะพอรู้ว่าพระองค์มาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเพียรให้พ้นทุกข์เนี่ยก็มาตอนนั้นแหละมาก็นำมาโดยโกณฑัญญะโกณฑัญญะก็ดังที่กล่าวนะครับตัวเองทำนายไว้แล้วว่าเมื่อกี้นี่ชื่อพุทธเจ้าคืออังคีรสะนึกได้อังคีรสะที่บอกเป็นชื่อที่มีแสงสว่างมากเนี่ยชื่ออังคีรสะเห็นไหมว่าพอนึกถึงโกณฑัญญะกลับมาเลยนั้นชื่อสามชื่อใช่ไหมมีชื่อสีสัทธะมีชื่อโคตมะแล้วก็อังคีรสะนี่คือชื่อของพระเจ้าสามชื่อนะใครอาตมาก็ไปค้นหามามันก็เลยเจอเพราะฉะนั้นพอเป็นเช่นนั้นปัญจวัคคีย์ทั้งห้านำโดยโกณฑัญญะนะวัปปะพัทธิยะมหามานะมหาสัจจินี่คืออีก4คนนะอีก4ปัญจวัคคีย์แล้วกันนะก็มาบวกกับโกณฑัญญะก็เป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่แหละก็มาพร้อมกันโกณฑัญญะเนี่ยตอนที่ทำนายเนี่ยอายุน้อยสุดเลยนะของพราหมณ์ทั้ง8วันเราก็เลยมาเดาเอาว่าจริงๆอ่ะโกณฑัญญะเนี่ยต้องอายุไม่ต่ำกว่า18ประมาณนั้น18ถึง20เพราะโกณฑัญญะตอนที่ทำนายพระองค์เพราะสรุปง่ายๆคือโกณฑัญญะเนี่ยมีอายุมากกว่าพุทธเจ้าประมาณ20ปี18ถึง20ปีก็เอาตัวเลขรุ่นทวนก็20เพราะตอนที่พระองค์ออกบวชใช่ไหม20 29พรรษาเพราะบวกไปกับโกณฑัญญะเท่าไหร่เพราะโกณฑัญญะเนี่ยบวกไปอีก20ก็ประมาณ49ในตอนนั้นโกณฑัญญะไปก็พระองค์ทำทุกขละกิริยานี่6ปีโยมพี่ดูอีก6ปีนะบวกเข้าไปอีกมันโกณฑัญญะเนี่ยบวกอีก6ปีเป็นเท่าไหร่55ใช่มั้ย49เป็น55เพราะโกณฑัญญะเนี่ยบรรลุธรรมตอนอายุเนี่ยประมาณนี้นะประมาณนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขหรอกแต่อาตมาก็อุปมาอุปไมยเพราะเขาบอกว่าเป็นพราหมณ์ที่อายุน้อยแต่คนที่จะเป็นพราหมณ์ได้เนี่ยอาตมาก็ว่าอายุมันต้องไม่ต่ำกว่า18แน่เพราะ18เนี่ยเราถือว่าบรรลุนิติภาวะใช่ไหม
ก็ประมาณนี้แหละนะก็เป็นอันนี้ก็เป็นการเชื่อมาของคนตั้งแต่สมัยเก่าๆมันก็สืบทอดมาจนถึงเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเขาอุปมาวัยอายุคนว่าประมาณ18เนี่ยก็บรรลุนิติภาวะก็คือรู้ดีรู้ชอบนิติเรื่องกฎหมายใช่ไหมมันกฎหมายหรือว่ากฎของธรรมชาติเดินรอก็ได้กฎของธรรมชาติมันก็มีมาจนถึงเรานั่นแหละก็อย่างผู้ชายที่จะต้องเกณฑ์ทหารอย่างอายุ18เนี่ยขึ้นทะเบียนกองเกินวันนี้แหละเป็นเรื่องที่มันมีเหตุมานะวันเรื่องทุกเรื่องมันไม่ได้บังเอิญในโลกนี้นะเพราะมันมีที่มาที่ไปตอนพระองค์ทำทุกขกิริยาเนี่ยเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยทำสิ่งที่เป็นเรื่องของการทำลายกายเนี่ยไม่เหมือนกับคนนักบวชทั้งหลายที่เขาทำเขาว่าเป็นการกระทำที่มันยากนะยากกว่าที่นักบวชทั้งหลายจะทำได้ก็คือหนึ่งพระองค์เนี่ยทรงใช้พระชิวหาดันพระตุระเรียกว่าตุลาชาตุระก็คือเอาลิ้นดันเงือกและดันเพดานเงือกพระทนกัดพระทนเนี่ยพระทนขบพระทนกัดพระทนฟันกัดฟันแล้วก็ลิ้นดันเพดานทำอยู่เช่นนั้นนะก็3อย่างนี้ทำ6ปีก็อุปมาอุปไมยว่าประมาณ2ปีที่วงทำอยู่ประมาณ2ปีก็ทำอยู่อย่างนั้นนะก็ไม่เห็นผลนะทำแล้วก็เรียกว่าปวดเนี่ยปวดกรามปวดปากนะทำแล้วนะก็มีเหงื่อเนี่ยตกที่รักแร้เลยก็ทำอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นนะว่าจะห้ามความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ทำแล้วไม่เห็นไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนเป็นอย่างที่สองอย่างที่สองก็กั้นลมหายใจกั้นลมหายใจปิดปากปิดจมูกตัวเองนะแล้วก็ในที่สุดไอ้ลมหายใจเนี่ยมันมีทางเดินของมันนะหลอดลมเนี่ยมันขึ้นไปถึงหูได้วันกั้นลมหายใจที่จมูกที่ปากมันก็ไปออกที่หูดินะทำให้ปวดหูเนี่ยปวดแก้วหูลมมันไปขึ้นที่หูนะแต่ก็ทำอยู่ถึง2ปีนะเออโทษนะประมาณนั้นแหละประมาณ2ปีทำอยู่แบบนั้นก็ไม่เห็นผลอีกเหมือนกันทำไปแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะไปทำให้เกิดการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยอมฤตธรรมเนี่ยทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้ในที่สุดก็เปลี่ยนมาอย่างสุดท้ายก็คืออดพระกยาหารอดพระกยาหารก็อดตั้งแต่เริ่มอดตั้งแต่ที่เคยเสวยมามากก็เลยลดลงสุดท้ายนะในตำราบอกว่าเหลือข้าวเม็ดเดียวนะเหลือข้าวเม็ดเดียวนะแล้วในที่สุดพระองค์ก็ไม่เสวยพอไม่เสวยเลยก็ทำให้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกใช่ไหมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเบ้าตาลึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระองค์เอามือเนี่ยมาลูบที่แขนเนี่ยเขาบอกว่ารากเน่าของขนเนี่ยติดหมดเลยรากเน่าของขนก็หมายความว่าขนมันหลุดออกมาทั้งรากเน่าของขนติดมาเลยไม่ยอมแล้วพระองค์ก็ลุกขึ้นก็ส่วนเสจะล้มก็ไม่ได้เสวยพระกยาหารสรุปคือเวลาที่เหลือนั่นแหละก็ประมาณอุปมาอุปไมยว่านั่นแหละประมาณอย่างละ2ปีอดอาหาร2ปียอมทำได้ไงใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นพระองค์มาพิจารณาทั้ง3อย่างเลยก็โอ้มันไม่มีทางที่จะทำให้มาพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่มีทางเลยพระองค์ก็เลย
เปรียบเทียบมาในธรรมจักรกับปวัณณสูตรนั่นแหละเป็นเรื่องของอัตตกิละมถานุโยคนี่ใช่ไหมอย่างแรกมันกามิสุขาริกานุโยคนะที่ว่าพระเจ้าสุทโธนะให้บำรุงบำเรอแต่เรื่องของกามเนี่ยเรื่องของความสุขเพราะนั่นคือสองหนทางเลยพระองค์ก็เห็นว่าโอ้นี่ไงทั้งสองหนทางเนี่ยไม่รู้เลยถ้าอยู่แบบปุถุชนนะอยู่ในกามเนี่ยเมาสามอย่างเลยนะเมาอะไรบ้างยังเมาในวัยเมาในความไม่มีโลกเมาในชีวิตเมาในวัยในชีวิตในความไม่มีโลกเมาอยู่ในสามอย่างนี้เพราะไม่มีทางรู้ทำได้แล้วก็พอมาพูดถึงอัตตกิลันถามโยคที่ทรมานกายเนี่ยก็บอกมันเป็นทางที่ทำแล้วเหนื่อยทำแล้วเสี่ยงตายไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไม่ได้อมฤตธรรมทำไม่ได้ผมก็เลยพิจารณาเช่นนี้ก็เลิกทำเลิกทำนั่นแหละปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยตอนขณะที่พระองค์ทรมานเขาเรียกทำทุกขละกิริยาใน6ปีเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยดูแลพระองค์คอยดูแลรับใช้แต่พอพระองค์เลิกทำปุ๊บเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็บอกว่าพระองค์ละความเพียรมาบริโภคกามอีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะพูดออกมาเป็นทำนองนี้แต่เขามีคำพูดแต่มาจำเขาพูดที่มันเป็นภาษาหนังสือแบบนั้นไม่ได้ก็เป็นเช่นนั้นก็เลยหนีใช่ไหมปัญญาวิชีทั้ง5เนี่ยหนีไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันกรุงพาราณสีแต่ที่พระองค์บำเพ็ญเพียรอยู่เนี่ยมันอยู่ในกรุงราชคฤห์อยู่ในกรุงราชคฤห์พอพระองค์ตัดสินใจแบบนั้นแล้วเนี่ยก็มาหาสถานที่ที่จะบำเพ็ญเพียรจริงๆก็ต้องก็เรียกว่าเสวยกายอาหารก่อนแหละก็คงมีการเสวยกายอาหารหลังจากที่เลิกทำในทุกละกิริยาแล้วเนี่ยพระเจ้าวันขี่ทั้ง5หนีไปแล้วก็แล้วแต่ว่าพระองค์ก็คงได้เสวยอาหารแต่ถ้าเราศึกษาก็เคยมีเรื่องเล่าใช่ไหมที่มีช้างมีลิงอะไรมาหาอาหารให้พระองค์ก็อาจจะเป็นไปได้แบบนั้นแต่ว่าในที่ศึกษาเรื่องนี้ก็จะไม่มีแบบนี้นะก็เป็นที่อาตมาศึกษาก็เป็นหนังสือธรรมศึกษามันก็เลยไม่ละเอียดเท่าไหร่จากนั้นพอพระองค์ละความเพียรได้นะก็เลยมาหาสถานที่ที่จะเพียรภาวนานึกถึงไปพระองค์นึกถึงก่อนนะจะต้องนึกถึงถึงสมณะหรือว่าเทวทูตอย่างที่4เนี่ยที่มากล่าวว่าออกบวชมาก็เพราะนี่แหละแล้วก็มานึกอีกทีนึงก็อ๋อถ้าสมณะนี่ก็ต้องมีการบำเพ็ญเพียรทางก็เรียกว่าทางปัญญาเนี่ยจะต้องหาปัญญาด้วยการบำเพ็ญเพียรการมันเปลี่ยนพระองค์ก็ศึกษามาแล้วในขั้นต้นดังที่กล่าวก็ในเรื่องของสมาธิหรือว่าสมถะนั่นเองพระองค์ทำมาจากอาราระดาบทกับอุทกดาบทอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วพระองค์ก็หวนนึกไปตอนพรรษาที่7ที่พระองค์เกิดมาอายุได้7ปีนั่นแหละเพราะชันพรรษาที่7เนี่ยพระองค์ได้ติดตามพระเจ้าสุทโธนะไปประกอบพิธีแลกนาขวัญไปทำพิธีแลกนาขวัญกันนะแล้วก็ออกไปในอุทยานก็ตอนที่เขาประกอบพิธีกันก็พระเจ้าสุทโธนะก็ออกไปนะออกไปทำพิธีส่วนรถสีทฐานเนี่ยพระเจ้าสุทโธนะก็ให้ไปนั่งอยู่ที่ต้นว่ามีต้นว่าอยู่ก็ให้ไปนั่งใต้ต้นว่าให้พวกข้าทาสบริวารทั้งหลายนี่ได้ไปดูแลพระราชโอรสก็พระองค์ตอนพอไปให้ไปอยู่ใต้ต้นว่าพระองค์ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรด้วยบารมีด้วย
ว่ามีบารมีที่เคยสร้างมา

แล้วก็ตอนนี้ต้องพูดว่าเรามีที่เคยทำมานั่นแหละพระองค์ก็เคยบำเพ็ญเพียรเคยทำสมาธิมาก่อนนั่นเองพระองค์ก็เลยนั่งสมาธิโดยสิ่งที่เคยเป็นไปนั่นเองก็เลยนั่งวันนั่งสมาธิก็พระองค์ทำได้ในปฐมฌานปฐมฌานก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกตาจิตเป็นสมาธิได้นั่นเองก็ทำได้แบบนั้นเลยพอทำได้แบบนั้นก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงตามเวลาเนี่ยถ้าเที่ยงปุ๊บเนี่ยนะตรงศีรษะเนี่ยเงาไม้เงาของต้นว่าเนี่ยจะต้องปกคลุมศีรษะไว้ไม่ให้ร้อนนะแต่พอพระอาทิตย์ค่อยบ่ายเนี่ยจริงๆแสงอาทิตย์เนี่ยจะต้องมาโดนพระบรกายของพระรถแต่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นตอนนั้นแสงพระอาทิตย์ตอนบ่ายทำไม่ได้เป็นไปตามนั้นแสงอาทิตย์แทนที่จะส่องมาจริงเฉียงมาโดนพระองค์กลับเหมือนแสงอาทิตย์ตอนเที่ยงที่อื่นจะส่องตามปกติเลยแต่ตรงพระราชรถอยู่เนี่ยเหมือนตอนเที่ยงเพราะพอพวกข้าทาสบริวารทั้งหลายแหละตอนที่ดูแลพระองค์อยู่เนี่ยพอเห็นพระองค์นั่งสมาธิพวกข้าทาสบริการพวกข้าทาสบริวารนั้นหนีไปดูพิธีแรกหนักขวัญหมดเลยแต่พอพิธีเขาจะเสร็จหรือใกล้เสร็จเนี่ยรีบมาเลยพอรีบมาเห็นความพระอาจารย์ความมหัศจรรย์แบบนั้นเห็นว่าน้อยก็เลยทูลพระเจ้าสุทโธนะเลยพระเจ้าสุทโธนะก็รีบมาเลยพอมาดูมาเห็นโอ้พระราชรถมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับพระราชรถจริงๆพระเจ้าสุทโธนะเนี่ยกราบเลยนะกราบพระราชรถเลยเพราะเป็นความมหัศจรรย์ของผู้ที่มีบุญญาธิการนะที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้แบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆเป็นการกราบครั้งที่สองจริงๆพระเจ้าสุทโธนะเนี่ยกราบพระรถมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่อสิทธาบททำนายแล้วอสิทธาบทเนี่ยกราบพระราชรถพออสิทธาบทกราบพระราชรถพระเจ้าสุทโธนะกราบด้วยนะเพราะอาจารย์กราบอาจารย์ข่าวก็ตัวเองเป็นศิษย์ก็ต้องกราบด้วยแบบนั้นเลยนะเพราะจริงๆพระเจ้าสุทโธนะกราบ3ครั้งอ่ะครั้งที่ใต้ต้นว่าเนี่ยครั้งที่2แต่ครั้งที่3ตอนที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับไปที่กรุงกบิลพัทนะตอนที่อมาตย์กาลุทายีมาแล้วกาลุทายีเนี่ยเป็นสาชาติที่เป็นคนที่อาตมานึกชื่อไม่ออกกาลุทายีนะกาลุทายีเนี่ยเป็นคนที่ไปตามพุทธเจ้าตอนนี้พุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะมีการไปตามหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ไปตามเนี่ยพุทธเจ้าให้ยกขบวนไปรับเสด็จมาเลยเนี่ยมาไปเป็นขบวนเลยนะแต่พอไปหลายครั้งแล้วเนี่ยอาตมาจำครั้งไม่ได้ไปหลายครั้งแล้วเนี่ยหายหมดเลยไปแล้วไม่กลับมาเลยเพราะอะไรเพราะกลับไปพบพุทธเจ้าแล้วจะอัญเชิญมาที่กรุงวิพัฒน์เนี่ยแต่พอไปฟังธรรมพุทธเจ้าน่ะบวชหมดเลยบวชแล้วก็เป็นสาวกพุทธเจ้าหมดเลยนะก็เป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเนี่ยนะพระเจ้าสุทโธนะให้อมาตย์กาลุทายีซึ่งเป็นสาชาติอย่างที่กล่าวเกิดพร้อมพุทธเจ้าเนี่ยไปทูลพุทธเจ้าให้เสด็จกลับมาที่กรุงกบิลพัทเพื่อมาโปรดปยุรญาติเนี่ยนะพระองค์ก็พอกาลุทายีเนี่ยก็เลยก่อนไปก็บอกพระเจ้าสุทโธนะว่าข้าพุทธเจ้าขออย่างหนึ่งว่าถ้าพระไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถ้าจะบวชเนี่ยถ้าจะต้องบวชเนี่ยนะจะขอบวชนั่นแหละก็ขอพระเจ้าสุทโธนะว่าถ้าไปพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองบวชแล้วเนี่ยนะขอบวชขอให้ได้บวชก็ขอให้พุทธเจ้าอย่าได้เอาโทษเอาภัยโทษพระเจ้าสุทโธนะเนี่ยอย่าได้โกรธหรือว่า

ไม่พอใจเลยนะเสร็จแล้วก็แต่ก็อมาตย์กฤทัยก็บอกว่าถ้าบวชแล้วเนี่ยแต่จะทูลพุทธเจ้าเนี่ยให้กลับมาที่กรุงกบิลพัทให้ได้นี่เองเป็นครั้งที่พุทธเจ้าได้เสด็จมาเพราะอมาตย์กฤทัยนี่เองใช่ไหมถึงได้เสด็จกลับมาแต่ตามที่กล่าวเพราะกาลุทยีเนี่ยพอไปเข้าพระพุทธเจ้าก็บวชจริงๆบวชก็เป็นสาวกของพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จมาพร้อมพุทธเจ้านั่นแหละก็กลับมาที่กรุงบรุพัทด้วยก็ดังที่กล่าวพอกลับมาแล้วก็อันนี้ก็ข้ามไปนะข้ามตอนที่พระองค์กำลังจะบำเพ็ญเพียรตอนที่บำเพ็ญเพียรนี่กลับไปนิดหนึ่งพอพระองค์จะบำเพ็ญเพียรหลังจากที่มาหาสถานที่นะริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลาใช่ไหมตอนที่ตัดเส้นผมออกบวชครั้งแรกอยู่แม่น้ำอโนมาเพราะฉะนั้นมันมีแม่น้ำหลายแม่น้ำที่อินเดียเนี่ยบางทีแม่น้ำสายเดียวกันก็เรียกคนละชื่อก็ได้นะแต่ถ้าจำไม่ผิดมันมีชื่อเมืองอยู่นะริมฝั่งแม่น้ำอโนมาอาตมาจำชื่อเมืองไม่ได้อาตมาพอมาที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลาเนี่ยก็เห็นมีต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเป็นสถานที่ที่พระองค์พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะบำเพ็ญเพียรแล้วก็มีฝั่งน้ำลาดลงสู่แม่น้ำเป็นสถานที่มีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชธัญญาหารทั้งหลายนะก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมพระองค์เห็นแล้วก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมพระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าจะบำเพ็ญเพียรที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละนะก็ดังที่กล่าวมันเป็นสาชาติของพระองค์ด้วยนะเป็นสรุปก็คือเป็นสิ่งที่รอพระองค์อยู่แล้วถ้าเป็นสาชาติด้วยกันเป็นสาชาติก็หมายถึงสิ่งที่จะมาเกื้อกูลเป็นกาลยานามิตรจากกันนั่นแหละนะวันสาชาติทั้งหลายแหละที่เกี่ยวข้องพระองค์เนี่ยมาเกี่ยวข้องกันหมดเลยวันเมื่อเห็นสถานที่แบบนั้นแล้วก็ลงสนองสนานจะส่งสนองสนานก่อนแต่เผอิญว่าตอนที่หาสถานที่ก็นางสุชาดาเนี่ยเคยไม่มีบุตรตอนแรกครั้งแรกที่ไม่มีบุตรก็เลยอยู่กับสามีไม่มีบุตรก็เลยจะมาบนบานศาลกล่าวกับเทวดาก็เคยมาที่ริมฝั่งแม่น้ำในราชลานี้ครั้งหนึ่งเนี่ยจะมาแล้วก็เห็นน่าจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์แหละก็คิดว่ามีเทวดาสิงสถิตอยู่นะก็เข้าไปบนบานศาลกล่าวขอให้ถ้ามีลูกนะขอให้เทวดาขอพรเทวดาขอให้มีลูกนะแล้วถ้ามีลูกแล้วเดี๋ยวจะนำเอาสิ่งอะไรก็ได้ที่จะมาเป็นเครื่องเส้นแล้วกันนะก็ไม่พ้นอาหารนี่แหละนะก็นางสุชาดาก็บนบานศาลกล่าวอย่างนั้นนะในที่สุดในครั้งนั้นแหละประจวบเหมาะกันพอดีนางสุชาดาเนี่ยตั้งครรภ์นะพอตั้งครรภ์ตอนที่พุทธเจ้าจะบำเพ็ญเพียรพอดีวันพอตั้งครรภ์ก็ดีใจก็รู้ว่าตั้งครรภ์ก็ดีใจก็ให้นางทาสีนี่แหละมาดูว่ามีเทวดาอยู่ตรงต้นไหนเอาให้แน่เทวดาอยู่ที่ตรงไหนจะได้เอาเครื่องเส้นมาถวายก็เผอิญมาเห็นพระพุทธเจ้าจะหาฐานที่จะบำเพ็ญเพียรก็นึกว่าเทวดาเรียกว่าเทวดามาปรากฏให้เห็นเพราะมีชาวพันธุ์รังสีด้วยใช่ไหมก็นางทาสีก็เชื่อเลยว่าต้องเป็นเทวดาแน่ก็กลับไปบอกนางสุชาดาพอนางสุชาดารู้ก็ดีใจก็ทำข้าวมัททุปายาตเนี่ยทำข้าวมัททุปายาตมาเส้นสังเวยเทวดาก็ดังที่กล่าวนั้นก็พอมาก็มาด้วยถาดทองเลยนะถาดทองคำใส่ข้าวมาก็มาถึงก็เอามาถวายพุทธเจ้าเลยเห็นพระเจ้าก็รับมาถึงก็จะบำเพ็ญเพียรในวันนั้นในคืนนั้นในช่วงเย็นที่รับเนี่ยเสร็จแล้วพระองค์ก็เลย
พอได้ข้าวมาทุกวันญาติมาก็ปั้นเป็นข้าว49ก้อนปั้นข้าว49ก้อนก็เสวยเรียบร้อยเสร็จก็จะสนุกสนานก็คือลงไปอาบน้ำในแม่น้ำในรันฉลานั่นนะก็มีถาดทองก็เสียงทายเพราะเวลาเสียงทายเนี่ยพระเจ้าก็บอกเสียงทายครั้งที่สองใช่ไหมว่าถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยขอให้ถาดทองเนี่ยนะมันลอยทนน้ำได้เสร็จแล้วพออธิษฐานเสร็จก็วางถาดก็ลอยจริงๆลอยจากริมฝั่งแม่น้ำออกไปกลางแม่น้ำเลยออกไปกลางแม่น้ำเสร็จแล้วก็ลอยทวนน้ำไปในตำราบอกว่าลอยไป8ศอกอยู่ลอยทวนน้ำไป8ศอกนะพอ8ศอกปุ๊บก็จมพอจมลงไปนะสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่มีพระเจ้ามาเขาเรียกว่ามันเสียงทายเป็นประจำอยู่ตรงนั้นวันไอ้ถาดที่พุทธเจ้าลอยช่วยเอารถสีถาลอยไปเนี่ยพอลอยลงไปซึ่งมันลงไปถึงก้นแม่น้ำเนี่ยมันไปถูกผ่าถาดของพุทธเจ้าองค์ก่อนที่เคยมาเสี่ยงทายแล้วนะก็พอลงไปถูกถาดของพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ดังเป้งขึ้นมาพอดังเป้งขึ้นมานะมันมีไอ้กาลนาคเนี่ยเป็นนาคที่นอนเฝ้าถาดทองของพุทธเจ้าองค์ก่อนไว้อยู่ตรงนั้นเนี่ยพอเป้งไอ้กาลนาถนี่ตื่นเลยไอ้กาลนาถเนี่ยไอ้กาลนาถเนี่ยจะตื่นทุกครั้งเมื่อมีพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเสี่ยงทายแล้วเป็นอย่างเงี้ยนะไอ้กาลนาถมันรู้เลยว่ามีผู้ที่จะเป็นพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นแล้วนะถึงจะได้มาเสี่ยงทายแบบเนี้ยพอเป้งมันจะตื่นทุกครั้งที่ถาดลงมากระทบกันพอเป้งมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยจะมีพระเจ้าเกิดขึ้นอีกแล้วมันก็หลับต่อไปจนกว่าจะมีพระเจ้าออกต่อไปอีกนี่เป็นเรื่องที่มันมีแล้วก็มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะแต่ถ้าใครศึกษาใครไปเรียนรู้เนี่ยก็จะได้เจอเรื่องแบบนี้แต่ในตำราเขาจะกล่าวว่าเยอะนะแต่อาตมาก็เอาสรุปมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกเป็นเรื่องที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ว่าได้นะก็เรื่องทั้งหลายแหละที่เอามาเนี่ยเขาดึงเอามาจากพระไตรปิฎกนะเขาก็ไม่ได้มีเขียนขึ้นเองเนี่ยเป็นเรื่องของอักขระฐานะแต่อักขระฐานเนี่ยก็ถ้าว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆมันมีอักขระฐากับบาลีตัวบาลีเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้มาจากพุทธวัฒนะของพระพุทธเจ้าพุทธวัฒนะของพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีการตัดมีการจำของพระนนท์แต่ในอักขระฐานเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีคณาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็มารวบรวมนะเพราะสังคายนาทุกครั้งแล้วก็จะมีมาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกกันแหละแต่ก็เขาก็จะเรียกว่าอักขระฐาแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีก็เป็นเรื่องที่มีการสรรเสริญอยู่ข้างในแต่ว่าการสรรเสริญเนี่ยก็ยึดบาลีนะก็ไม่ได้เอามาแบบคิดขึ้นเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็เรียกว่าเป็นความเห็นของพระอรหันต์ทั้งหลายแหละที่มีการสังคายนาเพราะการสังคายนาครั้งแรกเนี่ยที่พระนนท์ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะตอนนั้นก่อนหน้านั้นยังเป็นพระโสดาบันอยู่เนี่ยเพราะพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยอยู่พระอรหันต์ทั้ง500เนี่ยเป็นผู้สังคายนาแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสใช่ไหมเพราะในเรื่องของโลภโกรธหลงไม่มีแน่นอนนะเพราะเรื่องก็ต้องเป็นตามความจริงแล้วพระอรหันต์ก็หลายรูปหลายท่านก็มีฤทธิ์ใช่ไหมเพราะก็เรียกว่ามาเป็นสิ่งที่มาบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเรื่องของเราก็เชื่อว่าเป็นความตามความเป็นจริงนะ
เรื่องที่มาจากบุคคลที่มีอภินิหารเพราะเป็นพระอรหันต์ได้จะถือว่ามีความมหัศจรรย์มีความเป็นอภินิหารเราก็ต้องเชื่อแล้วนะเพราะเราทั้งหลายก็มาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเพื่อที่จะถึงพระนิพพานแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็น่าจะเป็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นอักขกถาก็เสริมด้วยความเป็นจริงนั่นแหละเพราะมันก็เป็นเรื่องราวที่บางทีถ้าเราไปศึกษาเนี่ยบางทีมันก็แยกเป็นบาลีบ้างเป็นอักขกถาบ้างนะแต่ก็จริงๆก็มาจากที่เดียวกันว่าแต่เขายึดบาลีเป็นหลักก็ที่เป็นเช่นนั้นเราได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะมาแบบไหนก็แล้วแต่พอเราไปได้ศึกษาได้เรียนรู้เราก็จะเห็นความอัศจรรย์ก็เรียกว่าเป็นการที่จะทำให้เราศรัทธามีความศรัทธาแต่จริงๆศรัทธาเนี่ยมันต้องเกิดจากการปฏิบัติด้วยนะจริงๆได้ยินได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติเพราะที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยเพราะอริยสัจ4ทำไมมันต้องมี3รอบเนี่ยนี่แหละเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดมีความศรัทธาเพราะศรัทธาเนี่ยมันต้องพิสูจน์ให้รู้เห็นตามความจริงและไอ้สิ่งที่จะเห็นตามความจริงจะบอกเป็นเรื่องอัศจรรย์ก็ใช่นะเพราะเวลาที่เราทำเนี่ยมันอัศจรรย์ตอนไหนก็ที่เราทำอยู่นี่แหละทำอะไรก็กรรมฐานนี่แหละที่โยมทำเพราะกรรมฐานเนี่ยทำแล้วจะเห็นความอัศจรรย์เห็นตอนไหนโยมทำกรรมฐานในแต่ละขั้นเนี่ยทุกขั้นเห็นได้หมดนะวันเห็นตอนไหนเห็นที่ทำกรรมฐานสองขั้นโดยเฉพาะมันจะเห็นในขั้นแรกสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานก็คือทำจิตให้สงบเป็นสมาธินั่นแหละเพราะมันก็ทำไปตามที่พอเอารถสีสถานั่งอยู่ใต้ต้นว่านั่นแหละทำในปฐมฌานเพราะฉะนั้นปฐมฌานคือฌานที่1นะเพราะฉะนั้นรูปฌานมันมี4แล้วเราทำอยู่ในรูปฌานด้วยเรายังไม่ไปทำอรูปฌานอีกเลยเราพระพุทธเจ้าไม่ทำหรอกสมบัติ8เนี่ยจริงๆไม่ทำเสียเวลาเพราะบางทีทำได้แล้วมันเสื่อมได้อีกแล้วพอเสื่อมปุ๊บเนี่ยถ้าคนที่ยังเพราะส่วนใหญ่สมถะเนี่ยมันยังมีโลภโกรธหลงอยู่มันยังมีในสังโยชน์อีกทั้ง10ข้อเลยนะเพราะมันเสื่อมได้นะเพราะพระองค์จึงให้ทำแค่ปฐมฌานที่พระองค์ทำได้แล้วมันสามารถเดินปัญญาได้นะพระองค์ให้ทำแบบนั้นเลยนะเพราะอะไรถ้าเราไม่ไปหลงในสมบัติ8บางคนพอได้แล้วมันหลงได้ปัญญาแล้วมันหลงเนี่ยจะทำให้พอเสื่อมแล้วที่ได้ยินได้ฟังมานะพอเสื่อมแล้วมันจะทำยากแล้วทีนี้มันจะไปยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาธิมันเป็นพื้นฐานของปัญญาเพราะสิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันคือปัญญานะเพราะสมถะเนี่ยมันทำไปเพื่อให้เป็นพื้นฐานของปัญญาเท่านั้นเองเพราะพระองค์จึงให้เราให้พวกเราทำแค่ปฐมฌานแต่ปฐมฌานนี่เราจะเห็นตามความจริงเห็นดังที่กล่าวว่ามีความอัศจรรย์อัศจรรย์ตรงไหนอัศจรรย์ตรงที่แรกในวิตกเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นอริยสัจ4ในวิตกวิจารเราจะเห็นอริยสัจ4ข้อที่1เห็นทุกข์มีจริงเพราะที่โยมนั่งอยู่เนี่ยนั่งมาตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยตั้งแต่2 ทุ่มใช่ไหม2 ทุ่มมาเลือกเอาตอน4 ทุ่มไหมอาจารย์ตีให้เลือกกันหน่อย4 ทุ่มไหมตอนอาตมามาตอน4 ทุ่มนะเพราะน่าจะออกก่อนจริงๆวัดเราเนี่ยนั่งประมาณ40 นาทีถ้าเปิดเทพหลวงพ่อสนองเนี่ยนะประมาณ40 นาทีแต่ใน40 นาทีเนี่ยมันก็เห็นทุกข์แล้วแหละวันที่เราทำกรรมฐานเนี่ยมันจะเห็นอริยสัจ4นั่นเองแล้วมันจะเห็นไปตามองค์ฌานวันองค์ฌานที่1ที่2เนี่ยวิตกเนี่ยนะวิตกเนี่ยมันเป็นความตั้งมั่นในการปฏิบัติเขาเรียกว่าทำแบบหนักแน่นวันทำด้วยความตั้งมั่นก็คือตั้งใจทำตั้งใจทำก็ทำด้วยกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกายที่มันพร้อมจิตที่มันพร้อมวันในครั้งแรกเนี่ยมันเป็นความตั้งใจเราก็จะเห็นตามที่มีการอธิบายในวิตก
ก็คือเราจะเห็นลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวถ้าเราทำกรรมฐาน

่านั่งเนี่ยส่วนใหญ่ใช้อานาปานสติแต่จริงมันใช้ได้หลายกรรมฐานนะเพราะกรรมฐานมี40อย่างแต่ที่เราใช้หลักๆก็คืออานาปานสติเพราะพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติอย่างที่2ก็คืออานาปานสติเนี่ยทำได้ทุกคนเพราะทุกคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยมีทั้งหมด6จริตนะพุทธเจ้าค้นคว้ามาแล้วเนี่ยเพราะบางคนอาจจะมี 2-3 จริตก็ได้อยู่ในเราบางคนอาจจะมี6จริตเลยก็ได้เพราะอันนี้แล้วแต่เป็นปัจจตังใช่ไหมเพราะจริงๆใน6จริตเนี่ยมันมีกรรมฐาน40อย่างเพื่อให้เหมาะกับจริตของเรานั่นเองเพราะกรรมฐาน40อย่างเนี่ยมันมีบางจริตก็มี 2-3 อย่างอยู่เป็นกรรมฐาน 2-3 อย่างที่นำมาใช้ได้แต่กรรมฐานที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยก็คืออานาปานสติเพราะอานาปานสติทำได้หมดเลยทั้ง6จริตนั้นใครจะมีจริตกี่อย่างเนี่ยใช้อานาปานสติได้หมดเลยนะเพราะว่าอานาปานสติมันมีอยู่กับทุกผู้ทุกคนอย่างที่กล่าวเพราะหายใจเข้าหายใจออกเราทำมันอยู่ทุกวันนั่นเองแล้วมันง่ายเป็นการง่ายด้วยเหมาะกับทุกจริตด้วยแล้วพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติเพราะพระองค์จึงให้เราทำกระสืบทอดมานั่นแหละตั้งแต่ผู้จะสาวกทำอานาปานสติมาเพราะดังที่กล่าวนะว่าให้ทำแค่ปฐมฌานก็พอทุติยฌานตติยฌานทุติจตุตฌานอะไรก็ไม่ต้องไปทำมันพอทำแล้วเดี๋ยวมันต้องไปต่อนะอรูปฌาน1 2 3 4อีกวันก็จะไปหลงอย่าไปหลงวันไม่ต้องให้มันหลงก็คือทำปฐมฌานได้ก็ขึ้นเจริญปัญญาเลยขึ้นกรรมฐานขั้นที่2ไปเลยมันจะได้มีปัญญาที่จะไปดับทุกข์ได้ทั้งหมดจริงๆการดับทุกข์นี่มันดับที่ตัวทำให้เกิดทุกข์ใช่ไหมเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละสมุทัยสมุทัยคืออะไรสรุปก็คือกิเลส3ระดับกิเลส3กอง3ระดับกิเลส3กองมีอะไรบ้างก็มีโลภโกรธหลงนั่นแหละโลภะโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะกิเลส3กอง3ระดับก็คืออยู่ในเรื่องของการทำภพเวลาที่เราทำกรรมเราทำภพเนี่ยทำกุศลอกุศลส่วนใหญ่ไปอยู่ที่อกุศลถ้าอกุศลเนี่ยจะมีโลภโกรธหลงนั่นเองทำด้วยความโกรธความโลภความหลงวันเราทำภพเห็นไหมทุกวันเนี่ยเราก็ทำภพเราทำภพอยู่ตลอดเวลาเลยวันถ้าภพที่เป็นอกุศลมันจะมีโลภโกรธหลงอยู่นั่นเองเพราะนี่ไงที่ต้องมาละเพราะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันคือกิเลสโลภโกรธหลง3ระดับนั่นแหละเพราะระดับที่1คือการทำภพเนี่ยเพราะภพเนี่ยต้องละให้ได้โลภโกรธหลงต้องละให้ได้ในการทำภพเนี่ยเพราะทำไม่ได้ละให้ได้ยังไงก็คือต้องละบาปบำเพ็ญบุญก็ต้องทำแต่กุศลเพราะทำยังไงพระเจ้าก็เลยให้มีมรรค3องค์ให้ไปทำก็คือสัมมาวายามะไอ้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวมรรค3องค์องค์ที่3ที่4ที่5เนี่ยวันจะทําละบาปเป็นบุญในการทําภพไม่มีกิเลสใช้มรรค3องค์มันคืออะไรก็คือศีลสัมมาวาจากัมมันโตชีโวเนี่ยคือศีลวันศีลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ปัจจุบันเหลือแค่นี้4อย่างวันศีลทั้งหลายที่กล่าวไว้เนี่ยก็คือมรรค3องค์นี่แต่สมัยศีลที่มากสุด227ทำไมมันแล้วคือมรรค3องค์เหมือนกันศีล5ก็มรรค3องค์ทำไมมันต่างกันนะบางคนอาจสงสัยอันที่มันต่างกันเพราะว่าศีลยิ่งมากเนี่ยมันละกิเลสให้ได้มากนั่นเองกิเลสที่มันละเอียดละอออยู่ละให้ได้ให้หมดเลยเพราะผู้ที่รักษาศีล227ก็คือพระสงฆ์นี่แหละวันพระสงฆ์เนี่ยโยมจะเห็นว่าเขาเรียกว่าพระพุทธพรหมจรรย์ใช่ไหมเพราะว่าพุทธพรหมจรรย์ด้วยศีล227จะเห็นง่ายๆเลยว่าพระสงฆ์เนี่ยนะทำให้หญ้ามันตายก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ขุดดินก็ไม่ได้ใช่ไหมประกอบอาหารก็ไม่ได้ไหมทำไมต้องบิณฑบาตเพราะทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือศีลที่227ที่พระภิกษุต้องถือปฏิบัติ
็เรียกว่าศีลพรหมจรรย์วันศีลยิ่งมากก็ยิ่งละอกุศลได้มากละกิเลสได้มากนั่นเองวันศีลนี่แหละเป็นตัวละกิเลสนะในเรื่องของการทำภพในขั้นที่หนึ่งวันมรรคสามองค์นี่แหละก็เป็นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการกล่าววจีทุจริตสี่นะหรือกล่าวคำเท็จนั่นแหละแล้วก็ในเรื่องของการไม่ประมาทในการของชีวิตตั้งแต่ดื่มสุราเสพยาเสพติดอะไรทั้งหลายแหละนี่คือศีล5ใช่ไหมนะแต่จริงศีล5เนี่ยมันคุมนะคุมไปถึงศีล227นั่นแหละแต่มันแตกแยกออกไปละเอียดนะก็เป็นศีล8ก็ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงเพิ่มมาอีก3ข้อศีล10ก็ของสมณเณรจริงๆมันอยู่ในศีล8นั่นแหละแต่เพิ่มขึ้นมาอีกข้อนี่มาไอชาตารูปารัชตะนั่นแหละที่มันเพิ่มขึ้นมาอาจจะนัจจคีตวามันมาแยกมี2ข้อเพราะฉะนั้นศีลมากก็จะมีพรหมจรรย์มากก็คือจะละกิเลสได้มากเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าพระภิกษุทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ให้ดูนะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์นั่นแหละนั่นแหละนะก็นี่คือความบริสุทธิ์ของศีลที่จะทำให้ถึงมรรคผลได้ง่ายนั่นเองนะแต่ศีล5ก็อย่าดูถูกศีล5นะเพราะศีล5ก็ถึงพระนิพพานได้นะถ้ารักษาให้บริสุทธิ์เพราะบอกแล้วว่าศีล5เป็นตัวคุมนะความจริงสมมุติศีล220ก็27ก็อยู่ในศีล5นี่แหละก็ตัวหลักของศีล5นั่นแหละแต่ไปแยกแยะเมื่อมากขึ้นเป็น227นะเพราะถ้าเราทำให้ได้แล้วกันนะไม่ฆ่าสัตว์ก็คือไม่สัตว์ทั้งหลายแหล่ทั้งหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งหลายแหละไม่ฆ่าหมดเลยไม่ประพฤติผิดในกามก็พระองค์ออกให้อยู่แล้วในเรื่องของศีล5เพราะศีล5เนี่ยอยู่เป็นคู่ใช่ไหมสามีเดียวภรรยาเดียวก็อยู่กันเป็นคู่ได้แบบนี้ก็สามารถถึงพระนิพพานก็ได้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไม่รักทรัพย์อย่างเงี้ยใช่ไหมไม่รักทรัพย์ก็ทรัพย์ทุกอย่างไม่เอามาเป็นของตัวไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามมีทำได้ที่ตัวเองทำได้แล้วก็ไม่วจีทุจริตสี่ก็ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเจ้อไม่พูดเท็จนะก็สี่อย่างก็ในเรื่องของข้อสุราก็คือไม่ประมาทในกองชีวิตเนี่ยยกสุราแต่ว่าข้ออื่นก็มีจริงๆสุราเนี่ยถ้ามันเป็นของมึนเมาใช่ไหมจริงๆมันก็รวมไปถึงยาเสพติดอะไรทั้งหลายแหล่เพราะเวลาที่สิ่งเหล่านี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะทำให้กดประสาทขาดสติมันก็เลยทำให้ศีลทั้ง4ข้อที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นเองเพราะไม่มีสตินะเพราะความประมาทนี่แหละนะที่เราได้ยินว่ามันเป็นเรื่องความประมาทข้อสุราเนี่ยที่ผมยกก็ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้คงสติไม่ได้นั่นเองนะก็นี่แหละถ้าเรารักษาให้ได้นะแต่สิ่งใดที่มันทำให้เมาไม้ได้แล้วก็จะไปยุ่งกับมันแล้วกันนั่นแหละก็นั่นคือศีลบริสุทธิ์ได้แล้วแล้วศีลนี่แหละเป็นพื้นฐานของสมาธิพอถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยนะจริงๆศีลมันมีพื้นฐานมาจากทานอีกเพราะถ้าไม่มีทาน3อย่างเนี่ยก็มีอะไรมีอมิตทานใช่ไหมมีธรรมทานมีอภัยทาน3อย่างนี้สำคัญหมดเลยเพราะถ้าไม่มีทานเนี่ยมันไม่มีพรหมวิหาร4ไม่มีเมตตากรุณามุทิตาเวขาเพราะถ้าเมตตาใช่ไหมมันอยากให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมกรุณาอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์มุทิตาพอยินดีกับกุศลแล้วก็เวขาก็คือต้องวางเฉยใช่ไหมวางเฉยในสิ่งที่เมตตาไม่ได้กรุณาไม่ได้นะมุทิตาไม่ได้มันก็ต้องเวทขาเพราะมันเป็นความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นพื้นฐานเป็นจิตใจอ่อนน้อมนะถ้ามีเรื่องของทานเนี่ยเป็นพื้นฐานของศีลเนี่ยมันจิตใจอ่อนน้อมเพราะมันจะให้ทานได้ไงเพราะทานเป็นทานก็เป็นกุศลนะเพราะทาน3อย่างเป็นกุศลหมดเลยนะเพราะให้ธรรมทานก็ช่วยเหลือในเรื่องของการที่อยู่ใน3เรื่อง4เรื่องนี่เหมือนเดิมนะก็อีกอันนึงที่สำคัญอภัยทานนี่สำคัญสุดเลยเพราะมันเป็นเรื่องของภพเหล่านี้แหละภพเนี่ยมันเกิดมาจาก
วิบากเพราะเราเกิดมาเพราะมีวิบากวิบากก็คือภพเดิมภพเก่าชาตินี้เรากำลังทำอยู่เนี่ยนี่ก็เหมือนกับชาติก่อนๆที่เคยเกิดมาเราก็ต้องทำภพแบบนี้แหละวันเราเคยทำภพที่เป็นกุศลมาแล้วนะพวกเราเนี่ยเคยรักษาศีล5มาบริสุทธิ์ถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะศีล5เป็นศีลแห่งความเป็นมนุษยธรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเคยถือศีล5มาแล้วจริงๆไม่ได้ถือมาชาติเดียวเลยนะเพราะโยมเนี่ยสร้างบารมีปล่อยจะเป็นมนุษย์เราขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะมันต้องบารมีเต็มอีกนะพอบารมีเต็มในเรื่องของศีลเนี่ยมันถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนะเพราะจริงๆบารมีมีต้อง10อย่างเห็นมั้ยครับแต่ถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นมนุษย์แต่ถ้าทำทั้ง10อย่างได้เนี่ยมันไปละราคะขึ้นไปเป็นสกทาคาได้เพราะฉะนั้นในบารมีเนี่ยมันก็สำคัญนะเพราะฉะนั้นโยมสร้างบารมีมานะข้อหนึ่งก็คือข้อนี้ข้อศีลแล้วโยมมาบวชเนี่ยนี่เป็นบารมีข้อหนึ่งที่เหนือศีลด้วยนะวันโยมมาในสัมมาสังกปรเนี่ยดำเนินออกจากกามแต่โยมก็มาถือศีลแล้วก็มาทำสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาเพราะในสมาธิมันละกิเลสอีกระดับหนึ่งใช่ไหมเขาเรียกว่ากิเลสระดับในใจเนี่ยกิเลสระดับกลางเพราะในการทำภพเนี่ยมันเขาเรียกกิเลสระดับหยาบก็ได้เพราะมันทำจากกายหยาบมันมีกายหยาบมันมีรูปขันธ์แต่พอเป็นในเรื่องของการละกิเลสระดับ2คือทำสมาธิเนี่ยมันเป็นเขาเรียกกิเลสระดับกลางจริงๆมันคือกิเลสที่อยู่ในใจนี่แยกรูปแยกนามให้เห็นเลยเป็นกิเลสที่อยู่ในใจเพราะเราต้องไปละมันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำครบได้เนี่ยก็คือมีกิเลสที่อยู่ในใจนี่เองใจนี่มันปรุงแต่งกันนามขันธ์ปรุงแต่งด้วยอุปกรณ์ของกายตาหูจมูกลิ้นกายใจจนทำให้มันมามีอุปทานแล้วสร้างภพนี่มาจากขันธ์5ที่ทำงานเพราะตัวที่จะมาทำกิเลสระดับหยาบได้ก็คือตัวกิเลสระดับกลางนั่นเองก็คือกิเลสในใจเพราะตัวสมาธินี่แหละมันจะไปละกิเลสที่อยู่ในใจก็มันเกิดมาจากตัณหาแต่ตัณหามันมีที่มาอีกมาจากเวทนาเพราะฉะนั้นกรรมฐานนี่แหละคือเวทนาที่พระเจ้าจับได้พระพุทธเจ้าให้ทำกรรมฐานเพราะมันจะมีเวทนามี3อีกเวทนาที่ไม่มาในตัณหาอีกเพราะฉะนั้นเวทนามี3อย่างมีสุขมีทุกข์มีเวขานี่คือเวขาที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันจะไม่มาที่ตัณหานี่แหละเพราะกรรมฐานเนี่ยมันทำกรรมฐานก็คือทำจิตให้เป็นเวขาเพราะมันตั้งแต่เริ่มทำเลยนะเพราะวิตกวิจารเนี่ยมันคืออุเบกขานะมันคือเฉยๆนะเพราะจิตไปอยู่ที่วิตกวิจารตอนที่วิตกวิจารทีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เลยนะตอนนั้นจิตประพัดสอนเลยนะจิตที่มันตั้งใจทำกรรมฐานเนี่ยมันคืออุเบกขาล้วนๆเลยนะแต่เราไม่รู้พอเริ่มทำปุ๊บเนี่ยมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์เลยมันจะเป็นเวทขาเนี่ยเราจะไม่ปวดไม่เมื่อยเห็นไหมเราจะไม่คิดนู่นคิดนี่เลยเราพุทโธอย่างเดียวนั่นนี่แหละมันจะเป็นเวทขาเลยแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้มันแต่พอทำแล้วนะมันจะเห็นตามนั้นแต่ว่าต้องใช้เวลานะทำให้มากทำให้เจริญเนี่ยเพราะมันจะรู้จากการที่เราทำมากเนี่ยแต่พอทำไปเนี่ยจิตมันเริ่มเป็นตามธรรมชาติของมันไอตอนที่เราทำครั้งแรกตั้งใจทำเนี่ยมันเป็นด้วยสมาสติใช่ไหมเพราะสมาสติระลึกรู้อยู่ระลึกรู้แล้วระลึกรู้ด้วยความตั้งใจในครั้งแรกด้วยมันก็เลยอย่างที่กล่าวเพราะจิตก็พัฒน์สอนได้แต่พอมันไปถึงวิจารณ์เมื่อไหร่เดินแทรกแล้วทีนี้โดนแทรกแล้วโดนนิวรณ์ห้าเข้าแทรกวันนิวรณ์ห้าคืออกุศลมันจะมากั้นเพราะนี่ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นเรื่องของภพที่ทำมาแล้วก็คือมาวิบากตอนที่เรามาอยู่ในปัจจุบันเพราะไอ้ตัววิบากนั่นแหละมัน
มันมีทั้งกุศลและกุศลที่เราทำไว้มันก็เลยมากั้นมันกั้นเราก็จะคิดนู่นคิดนี่แหละส่วนใหญ่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวที่คิดนู่นคิดนี่ก็เกิดจากการที่เรามาเห็นวิบากของเราเนี่ยมาเห็นทุกข์ของเรามาเห็นความปวดความเมื่อยความเสื่อมในไตรลักษณ์ของเราเนี่ยความไม่เที่ยงอย่างเนี่ยมันจะเห็นแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เห็นด้วยนะเพราะตอนที่วิจารณ์เนี่ยตอนที่จิตมันเกิดดับในที่ใหม่นะวิญญาณพาไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใหม่เนี่ยมันก็ทำให้เห็นทุกข์นั่นเองเพราะไอ้ตอนที่มันเพลินเนี่ยวิตกไปวิจารณ์เนี่ยก็มันมีนันทิที่พระองค์ตรัสเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่านันทินันทิก็คือผ่อนคลายมันผ่อนคลายจากวิตกมันผ่อนคลายมันก็คือดังที่กล่าวว่ามันเกิดดับได้มันไปเกิดดับที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ใจตอนที่เราทำกรรมฐานเราจะหลับตาแต่หูก็ยังได้ยินหูหรือว่ากลิ่นจมูกเนี่ยก็รับได้แต่กายไม่สัมผัสอะไรแล้วก็ไม่ให้ไปสัมผัสไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครให้มันอยู่หน้าตักซะมือไม่โดนใครเท้าไม่โดนใครเขาไม่นั่งติดกันนี่คือเป็นการทำอินทรีย์สังวรระหว่างอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนทำกรรมฐานด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็อยู่ที่ใจซะส่วนใหญ่แล้วก็ตาเนี่ยถ้าไม่ปิดนะมองนู่นมองนี่ปุ่งตามธรรมชาติมันจะทำให้มันเพลินแล้วมันออกจากกรรมฐานนั่นเองสรุปก็คือว่าตอนที่เราทำเห็นอริยสัจ4คือเห็นทุกข์เกิดในวิจารณ์นี่แหละวิตกวิจารณ์คนวิตกได้เห็นเลยเพราะบางทีมันตั้งมาจากก่อนทำกรรมฐานอีกคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จิตมันเป็นธรรมชาติของจิตที่บางทีมีเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันประทับอยู่ในใจเนี่ยมันติดอยู่ในใจเขาเรียกว่าจิตตกเนี่ยบางทีมันเรื่องที่เกิดใหม่ๆด้วยนะโอ้โหยิ่งจะเป็นเรื่องกิเลสเรื่องทะเลาะเบาแว้งอะไรมันโอ้โหมันมาเลยเหี้ยมันจะมาเร็วเนี่ยบางคนสวดมนต์อยู่มันยังคิดเรื่องพวกนี้อยู่เลยพอทำกรรมฐานปุ๊บมันก็คิดต่อเลยนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นเลยเพราะนี่คือทุกข์นะทุกข์กายทุกข์ใจเพราะบางทีมันก็จะเห็นปวดเมื่อยพอเห็นปวดเมื่อยปุ๊บก็ไอ้ใจที่มันปรุงแต่งอยู่แล้วเนี่ยตอนที่เราดูลมหายใจนะมันไม่เห็นใช่ไหมแต่พอมันผ่อนคลายเองโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกมันก็จะไปเห็นปวดเมื่อยนั่นแหละแล้วมันปวดเมื่อยจิตก็ไม่ชอบมันก็ปรุงแต่งไม่อยากปวดไม่อยากเมื่อยมันก็ทำให้ขยับทำอะไรเงี้ยก็คือนั่นคือกั้นหมดเลยเพราะจริงๆกรรมฐานต้องนิ่งนิ่งเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นทุกข์วันทุกข์มันต้องนิ่งพอเห็นทุกข์แล้วต่อไปถ้าเรารู้ด้วยสมาธิเราต้องกลับมากรรมฐานใหม่พอรู้ว่าเห็นทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยจิตมันเคลื่อนเนี่ยต้องรู้ด้วยสมาธิจะกลับมาที่กรรมฐานใหม่กลับมาดูลมหายใจใหม่นั่นแหละแต่ถ้ามันเห็นแล้วนะเดี๋ยวมันจะเห็นอีกมันจะกลับไปเห็นอีกก็ต้องแก้อยู่อย่างนี้แหละแก้ไปแก้มาอยู่แล้วถ้ามันแก้ได้ถ้าไปอยู่ที่ลมหายใจตลอดเนี่ยนะไอ้ตอนที่เราแก้มันเนี่ยบางทีก็มันยังปวดเมื่อยอยู่แต่ว่าเราเอามาอยู่ที่จมูกให้ได้นานๆนานๆเข้าแก้หลายๆครั้งเข้าอ่ะเดี๋ยวมันก็อยู่นะพออยู่เข้าบางคนอยู่ถึงปลายชั่วโมงเลยก็ได้นะก่อนจะเลิกเดี๋ยวมันจะจับอยู่ได้ก็จะเห็นว่าจริงๆมันยังเห็นปวดเห็นเมื่อยอยู่เพราะอะไรนี่แหละเพราะความเสื่อมเพราะร่างกายเนี่ยมันเสื่อมตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเลยมันเสื่อมตลอดอะแต่เราไม่เคยรู้มันนะเพราะเราอยู่ในอีโวท4แล้วมันปิดบังทุกข์นะมันยืนเดินนั่งนอนสลับสับเปลี่ยนเขาเรียกว่ามันเป็นสันสติแต่เราไม่รู้มันปิดบังทุกข์อยู่แต่ถ้ากลับมาที่กรรมฐานได้เนี่ยจริงๆถ้าเราไม่กำหนดเวลาเนี่ยเราทำไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยบางทีจะเห็นทุกข์ดับเพราะถ้าเรากลับมาที่กรรมฐานเนี่ยนะจริงมันเป็นสัมมาวายาโมแต่ว่าถ้าพูดไปตามธรรมก็ใช้เวลาอีกเพราะฉะนั้นเอาพูดสรุปก็คือว่าถ้าเราทำกรรมฐานกลับที่กรรมฐานได้เนี่ยแล้วกรรมฐานนี่จะทำให้ทุกข์ดับเห็นมันจะดับตอนที่ถ้าจับลมหายใจได้มันจะไปตามวงฌานก็บอกว่ายังเห็นทุกข์ยังเห็นปวดเห็นเมื่อยอยู่นั่นแหละมันยังอยู่ในวิจารณ์แต่จับลมหายใจได้ถ้าเห็นลมหายใจอยู่นะรู้ลมหายใจได้นะถึงแม้ว่าจะเห็นทุกข์บ้างแต่รู้ลมหายใจเข้าออกได้นะในที่สุดถ้ามันไปถึงปิติอ่ะมันจะเห็นว่าทุกข์ดับนะ
นี่แหละจะพิสูจน์ว่ามันจะเห็น

จะพิสูจน์ได้ว่ามันเห็นข้อที่3ของอริยสัจ4คือนิโรธมันจะเห็นนิโรธได้นะเพราะเรากำลังเดินอยู่ใน การดับกิเลสอย่างที่2ก็คือทำจิตให้เป็นสมาธิดับสมุทัยนั่นแหละดับตัณหาเพราะเจ้าตัณหามาจากเวทนาดังที่กล่าวว่าไอ้ทุกข์กับสุขเนี่ยมันจะไปที่ตัณหาแล้วมันจะดับให้ดูถ้าทำกรรมฐานเนี่ยเพราะเรากรรมฐานมาดับใช่ไหมกรรมฐานคืออุเบกขาเอาอุเบกขามาดับทุกข์ก่อนมันเห็นทุกข์เกิดแล้วมันจะดับได้เพราะเรากลับไปที่อุเบกขาก็กลับไปที่พุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเพราะผ่านตัณหาถ้าเกิดปิติได้เนี่ยทุกข์ดับนั่นแหละจะเกิดความมหัศจรรย์ที่เรามาพูดไว้ตั้งแต่ต้นเห็นความมหัศจรรย์ตรงนี้ได้ก็จะศรัทธา

0: ู้ไปตั้งแต่ต้นเห็นความอัศจรรย์ตรงนี้ได้ก็จะศรัทธานี่ความศรัทธาจะมาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละพอศรัทธาแบบนี้แล้วเกิดขึ้นมาเห็นว่าโอ้นี่ไงทุกข์กลับได้นะเพราะฉะนั้นมันจะดับได้สำเร็จถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันต้องทำอุเบกขานั่นเองก็คือต้องทำอุเบกขาให้ได้ในให้มากแต่ถ้าทำได้ทุกขณะจิตเป็นการดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าขายพุทโธพุทโธได้ตลอดเวลาตั้งแต่ที่ทำได้แล้วจนตายอ่ะยังไงก็เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แต่ส่วนใหญ่เราทำไม่ได้นะเพราะว่าตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมมันต้องพูดถึงกรรมเลยมันจะทำให้เนี่ยความเพลินเกิดขึ้นมากเพราะวิโสวิจารมันมีถึงอยู่ในอารมณ์ปกติแล้วก็เป็นไปตามนี้แหละแต่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าเราเดินในองค์ฌานอยู่ก็ทำได้ถ้าเรารู้รู้ทันด้วยสัมมาสติแต่ส่วนใหญ่เรารู้ไม่ทันเพราะมันเพลินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เพลินไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็เลยปรุงไว้อย่างนั้น
1: กรรมคืนสนองลงทมทุกคืนที่ท้ายตลาดสดแห่งหนึ่งผู้คนที่เดินผ่านจะเห็นชายชราวัย70กว่าร่างกายสู้ผอมเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยบาดแผลบางแห่งตกสะเก็ดมีแมลงหวี่ตอมเสื้อผ้าเก่าขาดสกปรกบางแห่งขาดการไร้ปะชุนมือหยาบกร้านเล็บยาวแข็งเกาลงบนเนื้อแห้งเป็นขุยจนเกิดรอยขาวเป็นทางยาวใบหน้าแห้งตอบบิดเบี้ยวเมื่อแก่หาวภายในปากมีฟันแทบจะนับซี่ได้ศีรษะของแกมีเส้นผมขึ้นเพียงหลอมแหลมทว่าเต็มไปด้วยสีขาวโพลนบางเส้นร่วงหล่นลงไปกองอยู่ที่หมอนที่เก่าและดำจนออกมันเพราะความสกปรกเสียงกรนดังเบาๆสลับกับมือที่เกาเนื้อตัวเพราะถูกยุงกัดตุ่มผื่นขึ้นเป็นปุ่มปมคนที่เห็นมีความรู้สึกต่างกันออกไปบางคนเวทนาสงสารในความขาดสนไม่มีแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยอีกคนไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้รังเกียจในความสกปรกจนถึงขั้นกินอาหารไม่ลงความรู้สึกประการหลังลุงธมรู้ดีพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ใครเว้นเสียแต่หิวจะต้องเดินไปหาแม่ค้าในตลาดขอทำงานเอาแรงเข้าสู้เพื่อแลกกับอาหารแค่พออยู่รอดไปมื้อหนึ่งบางคนเมตตานอกจากให้อาหารยังแถมเงินสลับกับมือที่เกาเนื้อตัวเพราะถูกยุงกัดตุ่มผื่นขึ้นเป็นปุ่มปมคนที่เห็นมีความรู้สึกต่างกันออกไปบางคนเวทนาสงสารในความขาดสนไม่มีแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยอีกคนไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้รังเกียจในความสกปรกจนถึงขั้นกินอาหารไม่ลงความรู้สึกประการหลังลุงธมรู้ดีพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ใครเว้นเสียแต่หิวจะต้องเดินไปหาแม่ค้าในตลาดขอทำงานเอาแรงเข้าสู้เพื่อแลกกับอาหารแค่พออยู่รอดไปมื้อหนึ่งบางคนเมตตานอกจากให้อาหารยังแถมเงินสลับกับมือที่เกาเนื้อตัวเพราะถูกยุงกัดตุ่มผื่นขึ้นเป็นปุ่มปมคนที่เห็นมีความรู้สึกต่างกันออกไปบางคนเวทนาสงสารในความขาดสนไม่มีแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยอีกคนไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้รังเกียจในความสกปรกจนถึงขั้นกินอาหารไม่ลงความรู้สึกประการหลังลุงธมรู้ดีพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ใครเว้นเสียแต่หิวจะต้องเดินไปหาแม่ค้าในตลาดขอทำงานเอาแรงเข้าสู้เพื่อแลกกับอาหารแค่พออยู่รอดไปมื้อหนึ่งบางคนเมตตานอกจากให้อาหารยังแถมเงินสลับกับมือที่เกาเนื้อตัว

ว่าเพราะถูกยุงกัดตุ่มผื่นขึ้นเป็นปุ่มปมคนที่เห็นมีความรู้สึกต่างกันออกไปบางคนเวทนาสงสารในความขัดสนไม่มีแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยอีกคนไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้รังเกียจในความสกปรกจนถึงขั้นกินอาหารไม่ลงความรู้สึกประการหลังลุงธมรู้ดีพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ใครเว้นเสียแต่หิวจะต้องเดินไปหาแม่ค้าในตลาดขอทำงานเอาแรงเข้าสู้เพื่อแลกกับอาหารแค่พออยู่รอดไปมื้อหนึ่งบางคนเมตตานอกจากให้อาหารยังแถมเงินสลับกับมือที่เกาเนื้อตัวเพราะถูกยุงกัดตุ่มผื่นขึ้นเป็นปุ่มปมคนที่เห็นมีความรู้สึกต่างกันออกไปบางคนเวทนาสงสารในความขัดสนไม่มีแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยอีกคนไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้รังเกียจในความสกปรกจนถึงขั้นกินอาหารไม่ลงความรู้สึกประการหลังลุงธมรู้ดีพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ใครเว้นเสียแต่

0: มองตลอดทั่วเรือนร่างด้วยความสนใจพร้อมกับหยิบสมุดปากกาออกมาเพื่อจดข้อความสำคัญเอาไว้กันลืมรู้โดยสัญชาตญาณว่าผู้เฒ่ารายนี้มีอะไรบางอย่างน่าสนใจไม่น้อย
1: เรื่องของลุงอาจจะไม่น่าสนใจก็ได้เพราะมันไม่สนุกมีแต่ความเลวที่กระทำต่อผู้อื่นสุดท้ายก็ต้องมีสภาพเหมือนคนที่เราเคยรังเกียจอย่างที่เขาบอกว่ากงกรรมกงเกวียนนั่นแหละเรื่องของลุงเกิดขึ้นเมื่ออายุ20กว่ากว่า
0: เรื่องของลุงธมถูกเปิดเผยขึ้นด้วยเสียงที่สั่นๆเพราะความชราแกบอกว่าเป็นลูกชายคนสุดท้องของเศรษฐีที่นาแถบอยุธยาพ่อแม่มีที่เยอะนอกจากทำกินกันแล้วยังแบ่งที่ให้คนอื่นเช่าด้วยวัวควายก็มีมากคนงานมีแบบมาทำงานเช้าไปเย็นกลับและมานอนค้างที่บ้านโดยสร้างเพิงให้อยู่พวกลูกจ้างจะหุงหาอาหารกินกันเองมีทั้งคนหนุ่มสาวมีครอบครัวและคนแก่โดยจะแบ่งหน้าที่การทำงานตามความเหมาะสมลุงธมไม่ค่อยสนใจช่วยงานสักเท่าไหร่ทำแค่เพียงคุมคนงานโดยจะแกล้งให้ทำงานนานๆเกินเวลาบ้างหรือใช้งานหนักแต่จ่ายเงินน้อยไม่สนใจว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนเหนื่อยยากลำบากสักแค่ไหนแกมีความสุขที่ได้กระทำแบบนี้คนงานไม่ชอบพยายามเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวถูกใช้ทำงานเมื่อไม่มีคนงานเข้ามาลุงธมเป็นฝ่ายเข้าไปหาเองคนหนุ่มสาวมีเรี่ยวแรงพากันวิ่งหลบหนีจะมีแต่เพียงคนแก่หูตาฝ้าฟางส่วนใหญ่จะให้ทำหน้าที่ฟัดข้าวที่นวดเสร็จแล้วถือว่าเป็นงานเบาแต่ลุงธมกลับให้ทำงานหนักๆบังคับคนแก่ไปไถนากลางแดดร้อนๆแกล้งไม่ให้พักบางคนเหนื่อยจนหมดแรงเป็นลมล้มคว่ำบางคนถูกใช้ให้ไปหาบน้ำจากคลองมาใส่ตุ่มให้แก่อาบแต่ไม่ยอมให้เงินหรือว่าให้นิดหน่อยไม่คุ้มกับแรงที่เสียไปถ้าหากว่าใครทำงานได้ไม่ทันใจจะด่าให้อับอายไล่ออกไปอยู่ที่อื่นคนแก่บางคนร้องไห้เพราะความคับแค้นใจแต่ไม่กล้าบอกพ่อแม่ลุงธมเพราะแกขู่เอาไว้ถ้าหากใครบอกพ่อแม่จะถูกลงโทษอย่างหนักด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคนแก่เข้ามาทำงานที่บ้านลุงธมชอบใจเพราะไม่ต้องแบกรับภาระถ้าหากว่ามีคนแก่เข้ามาของานแกจะไล่ตะเพิดทันทีวันหนึ่งขณะที่ลุงธมกำลังนอนเป่าขลุ่ยอย่างอารมณ์ดีมีเสียงคนเรียกอยู่ใกล้ๆเมื่อมองดูอารมณ์เสียทันทีคนแก่อายุ70กว่าหลังงองงุ้มถือไม้เท้าเดินเข้ามาหายกมือไหว้ขอข้าวกินลุงธมบอกว่าไม่ให้พร้อมกับไล่เสียงดังด่าว่าสาดเสียเทเสียคนแก่นั่งยองยองยกมือไหว้ไม่ยอมไปลุงธมเห็นดังนั้นผลักเต็มแรงจนร่างชายแก่ล้มลงไปนอนกับพื้นเท่านั้นยังไม่พอแก่คว้าไม้ได้ทำท่าจะตีถ้าพ่อแม่ไม่เข้ามาห้ามเอาไว้ลุงธมคงทำร้ายคนแก่คนนั้นทุกคนที่เห็นพากันตำหนิในความใจร้ายใจดำที่มีต่อคนแก่อดอยากไม่สนใจทำตัวแบบนี้เรื่อยมากระทั่งพ่อแม่แบ่งที่นาให้ลุงธมไม่สนใจเอาไปขายติดการพนันและเสียท่าผู้หญิงที่เป็นหางเครื่องวงดนตรี

หลอกจนเสียเงินเสียทองไร่นาที่มีขายจนหมดเกลี้ยงพี่น้องไม่ช่วยเหลือเพราะถือว่าได้มรดกไปแล้วไม่รู้จักรักษาเวลานั้นเริ่มแก่เฒ่าลงทุกทีแกออกหางานทำค่ำไหนนอนนั่นเร่ร่อนไปเรื่อยเมื่อหิวไปขอข้าวคนกินแต่ไม่มีใครให้แถมยังไล่และด่าเหมือนที่แกเคยทำกับคนแก่แกบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะบาปที่เคยทำเอาไว้นั่นเองตอนนี้มันคืนสนองอย่างเต็มที่

การที่คนเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำสติจิตใจจะหวั่นไหวมากจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวขี้ตกใจกระทบเรื่องราวอะไรก็วุ่นวายใจนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นเองปลงไม่ตก

แต่ถ้าเราทำสมาธิได้นี่เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีสติมากขึ้นพออะไรเกิดขึ้นก็จะรู้ตัวแล้วปล่อยวาง

ก็ขอให้เราปฏิบัติขอให้มีความเห็นถูกต้องก็แล้วกันคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็นอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระอาจารย์ไพรินทร์ก็ดีเพื่อนตาสมิตรทั้งหลายขอเจริญสุขเพื่อนธรรมโอ้มีใจศรัทธาบ้านใกล้เรือนเคียงใกล้วัดแต่ว่าใกล้วัดก็ยังมาปฏิบัติธรรมนี่แหละถือว่ามีคุณอุปการตัดตัวเองมากที่ให้เกิดมาได้รู้จักธัมโมสัมมะเนี่ยดีที่สุดธัมมาทิฏฐิมันเกิดกับเรา

คนก็เป็นตำรวจพุทธเกษียณแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ตายก็ดีตายก็ตายวันพระแต่วันวิสาขะเที่ยงคืนก็บอกว่าฟังทุกคืนพอเสียแล้วก็ตัวเองก็ไปไหนไม่ก็ได้แล้วเจ็ดแปดปีเหมือนกันก็เราก็ได้ไปเฝ้าศพกันที่วัดนางหนูลพบุรีนี่แหละความเกิดแก่เจ็บตายมันต้องไปกันทุกคนนี่ที่ว่าเกิดมาแล้วมันไม่น่าจะตายเลยแต่ก็ตายมันแหละเพราะว่าความตายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทีนี้ความดีนะที่อยู่กันที่สนใจธรรมะนั่นแหละก็ไปสงบใจมีสตินั่นแหละไม่เจ็บไม่ปวดอะไรต่ออะไรหลับพอไฟเป่าก็เปิดลงมาเหมือนหลับสนิทนั่นแหละเจ็ดสิบฟามล่วงลับไปนี่แหละทุกคนเกิดคนเดียวแก่คนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองหรอกไม่มีใครไปด้วยอ่ะมันตายกันตอนคนละทีนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์บอกว่าช่วยใครไม่ได้คนได้ภาวนาต่างคนต่างไปต่างคนต่างตั้งความดีนั่นแหละตั้งความดีแล้วก็ไปได้อะไรต่ออะไรเงี้ยมีความสุขถ้าไม่ทำไม่รู้ทำคนไหนทำได้คนนั้นฟ้าจะใจชนะไว้ในกำมือไม่อวดใครก็ไม่ได้นั่นน่ะพูดได้กำเรียบเกียงไปเห็นไหมบางคนพูดแล้วก็เขาไม่รู้นั่นน่ะยากที่ศรัทธาฟังหรือว่าสนใจธรรมะเนี่ยลงตาถึงหลายๆองค์บางทีไม่พูดทำไมเจ้าชาติท่านก็ไม่พูดนั่นแหละไม่คุยปฏิบัติเงียบนั่นแหละว่ามีการช่วยชาตินั่นแหละท่านถึงจะพูดคุยก่อนก็เลยรู้เลยว่าลีลาของพระอรหันต์นะไม่เหมือนกันนั่นนะบางคนก็ว่าเห็นว่ามาเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นอะไรก็ชอบเรียกคนอย่างนั้น
เรียกไอ้ต่อยไอ้ต่อยพอสำเร็จแล้วก็ยังเรียกว่าท่านนะทีนี้ก็คนก็บอกว่าไปขายทีปีก็ทีอะไรนั่นแหละกวานดีปีทีนี้ก็โกรธขึ้นมาก็บอกว่าไปขายไอ้ขี้หนูเด็กขี้หมูขี้หมาอะไรก็พูดได้ใช่ไหมทีนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปหมดพอบอกว่าก็มีคนมาบอกเนี่ยบอกว่าต้องไปขอขมาไปขอขมาแล้วจะได้คืนเพราะว่าปากท่านศักดิ์สิทธิ์ใจท่านไม่มีอะไรทีนี้ก็ต้องกลับมาพูดดีๆไปไหนอะไรต่ออะไรบอกว่ามาขอขมาขอให้มันคืนนะดีปีหรือว่าประวานการภูอะไรก็มันก็คืนดังเดิมไม่งั้นมันก็เสียไปหมดใช่ไหมนั่นแหละถึงว่าพระท่านก็แบบนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมได้โสดาเมื่อไรบางคนมันเพียงอ่านไม่ออกบางคนได้แล้วก็อ่านไม่ออกพระนางพระนางมีฤทธิ์พระนางก็ใครก็ว่าพระนางแกก็ว่าแกบ้าภาวนาแล้วมันมีฤทธิ์มีเดชทีนี้ก็คนบ้านจะมาบวชได้ยังไงล่ะป้านั่นแหละทีนี้ก็พอผ่านรูปหลวงพ่อใหญ่บอกว่ารูปนะมีฌานตาท่านดุตากล้าแต่บอกว่าโอ้โหอาจารย์องค์นี้เจริญเมตตาเจริญเมตตามากทีนี้ก็บอกว่าป้าไม่บ้าหรอกป้ารู้เดี๋ยวอาจารย์อาตมาจะพาไปหาหลวงพ่อใหญ่บอกว่าใกล้ๆว่าโอ้ผ่านมาทางนั้นแล้วที่หลวงพ่อมาสอนเนี่ยเรารู้หมดเราผ่านมาแล้วนั่นน่ะจะมานิมิตก็ดีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะที่

บอกว่าให้เรือมันลงจมดูสิว่าเรือเดินทะเลลำใหญ่มันก็ค่อยจมไปทีนี้บอกว่าไอ้พวกนั้นก็กลัวเรือจมว่าสงสัยพระนางพระนางจะแสดงฤทธิ์วันหลังป้ามาคนเดียวนะไอ้นึกแค่เรือจมนั่นแหละมันก็จมมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันจิตมันห้ามไม่ได้ถ้ามันเกิดนึกขึ้นมาทีนี้ก็ว่าเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลพอนั่งรถไอ้แบบนี้มันวิ่งเร็วเหลือเกินแบบนี้ก็ลอยไปดีเกาะลอยไปดีกว่ารถมันก็ลอยขึ้นรถตู้ลอยขึ้นหัวโอ้โหไม่ที่แสดงฤทธิ์นะนั่นนะปัวป้านอนเฉยคนไปส่งโรงพยาบาลนึกว่าป้าคิดอะไรไม่ได้อะตอนหลังไปหาลุงพ่อใหญ่ที่อยู่8เดือนทีนี้ก็กลับมาวัดตัวเองทีนี้ลุงพ่อใหญ่บอกว่าให้ทำวิกฤตแต่เหมือนแม่บุญเรือนไหมที่ทำได้เรื่อยพอละฤทธิ์แล้วมันทำยังเก่าไม่ได้นั่นแหละทำได้ก็โปรดคนได้เยอะตอนที่ท่านยังไม่เจอกับหลวงพ่อใหญ่ก็อาจารย์บอกว่าให้ละสมาธิให้คลายสมาธิมันมากถ้าคลายยังไงก็ไปตีหินหัวบนภูเขาทำแท้งน้ำเลี้ยงก้อนให้มันเสมอตีหินทั้งวันหลวงพ่อใหญ่บอกไม่ต้องคลายสมาธิไม่ต้องคลายเราก็รู้มันกันแล้วกันดูในถ้ำที่บอกว่างูบางทีมันก็มาแผ่แม่เบี้ยใต้หน้าบางทีมันก็มานอนในตักตกใจก็วิ่งลืมตัววิ่งออกมาจากถ้ำนั่นแหละให้นะ ว่าถ้ำจนเขาสัตว์คนในถ้ำนะศรัทธามากที่ถ้ำละครั้งนะก็สีจังทีนี้ก็แกก็เราก็อยู่ทางแตงกอนนะอยู่ใกล้ๆกันนะก็พากันไปเรื่อยก็อยากไปไหนก็อยากไปหาหลวงพ่อพุทธก็พากันไปหลวงพ่อพุทธถึงมาบอกแม่ฟ้ามาแล้วพูดอย่างเงี้ยทุกทีมาตอบอารมณ์นึกว่าตัวป้าว่าไม่บ้าหรอกจะมีชื่อเสียงนะต่อไปเนี่ยตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุนะว่าทั้งวันโยมผู้ชายเขาพระโตมาที่เป็นลูกศิษย์เขาให้ไว้ครึ่งกระป๋องนมได้มั้งเพราะว่ามาแบ่งกันบ้างนะมีเวลาตายมันก็เลยไม่มาบอกเรามันจะได้ไปเฝ้าเวลาจะตายก็ไม่บอกเราบอกว่าไม่ต้องไปเฝ้าหรอกไปเฝ้ารวมกันนะทีนี้ก็เป็นอาจารย์

ใหญ่เพราะว่าป้ามีบุญเผาคนเดียวก็ได้นั่นแหละทีนี้แกให้ไว้นานแล้วก็เลยเอาไปเผาให้ลูกชายลูกสาวก็ไม่รู้หรอกพ่อแม่เป็นอะไรอายุมากแล้วก็ไปเลี้ยงแต่ที่บ้านเดินจงกรมทั้งคืนบอกว่าแม่หลงไปแล้วเดินไปตามหมู่บ้านอะไรต่ออะไรเดินทั้งคืนเราไปเจอกันไอ้ฝากกันนี้ก็เป็นยานะอะไรต่ออะไรเข้านั้นเข้านี่ก็บอกยาโบราณเรามาใกล้ๆไม่เห็นป้าแสดงหลงอะไรเลยนั่นแหละมันไม่ค่อยดูกันทีนี้ก็นั่นแหละเห็นไหมพออายุมากแล้วตะก่อนอยู่กับลิงอยู่ก่อสีจังนะลิงมันหิ้วตะก้ามากไงหิ้วของขึ้นมาบนภูเขาอะเวลาก็ไปของข้างล่างไปตลาดอะไรเงี้ยวิ่งมันก็ถ้วยพอเวลาแกไม่อยู่แล้วลิงมันซนป้าต้องตื่นดังกะทิกันคนละอันนั่นแหละแต่มันฟังป้านางพนังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไอ้คนอังกฤษมันก็มาอยู่พอเวลาจะไปมันก็ร้องง่ายกันให้ผู้หญิงมันก็อยากจะให้พนังไปเที่ยวเมืองมันไปสอนหัวเอ็มมันเข้าใจกันได้ยังไงนั่นแหละพอตอนหลังพอรู้จักพอไปอยู่กับหลวงพ่อใหญ่แล้วก็ท่านสอนในละลิตรละอะไรนะบอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันว่างเฉยแล้วนั่นเองนะมันว่างเปล่าแล้วทีนี้ตามบิดก็ไม่ได้ทำแบบแม่บุญเรือนทำไม่ได้แบบลุงพ่อเกินนะพอมาเจอกันแล้วบอกให้ละนะให้ละลิตรอะไรต่ออะไรเลยมาเข้าห้องปฏิบัติ9 เดือนรู้ธรรมเลยนั่นแหละแบบนั้นนะคนพออายุมากก็ไม่ค่อยพูดเพราะว่าจะต้องพูดแข่งกับอาจารย์ทำไมอาจารย์เราตีอยู่แล้วพออายุมากเขาก็ไม่ค่อยพูดเอาไว้คนมาสอบพลมเข้าห้องปฏิบัติถ้าพูดมากมันหมดแรงคนแก่บอกพอ8-90ประกอบมันจะต่อหมดแรงนั่นนะหลวงปู่ตลาดเห็นไหมไม่ต้องปฏิบัติได้แล้วไม่ต้องเรียนอะไรมากให้วันนั้นวันนี้ทำไมเมฆลอยต่ำเหลือเกินมาอยู่บนหลังคาเตี้ยๆบอกว่าเทพเอามาเยี่ยมนั่นแหละเห็นไหมกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีผู้มีฤทธิ์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราไม่รู้เนี่ยนะ
ท่านก็บอกไม่ได้มากนี่แหละพอท่านจากไปแล้วทุกคนก็เสียดายกันตอนอยู่ก็นั่งกรรมฐานกันทำกุศลนะเยอะแบบหลวงพ่อใหญ่อะคนมันนั่งก็เย็นนั่นแหละมันก็อยากจะกลับความสงบร่มเย็นนี่เป็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วมีเป็นสิริมงคลเป็นที่พึ่งอาศัยของผู้ที่ทำได้ทำถึงเป็นที่พึ่งของสัตว์มงคลก็รับพลังหลวงปู่ได้นั่นนะก็ไม่นั่นได้ไหมไม่เดือดร้อนอะไรทีนี้คนที่ยังทำไม่ถึงมันก็ข่าวตู่กันมั่งอะไรท่าอะไรแล้วกันมั่งนั่นแหละเป็นธรรมดาเนี่ยดาวโลกของปู่ก็ไม่ว่ากันใช่ไหมนั่นแหละเจ็บกว่าฟันเปิ้ลเนี่ยหลุดออกมาเนี่ยหลวงปู่จะแทรกใครก็ไม่ได้มาเปี้ยงไปในกองทรายกองหินนั่นแหละให้มันไปหากันนั่นแหละจะให้คนนั้นก็หาวลกรรมเวียงยินไหมฟังมันไปนั่นแหละให้ไปหากันความเมตตาแต่ท่านรักคนทำความเพียรทุกคนเห็นใจนั่นนะคุยกันรู้เรื่องคนไม่ทำความเพียรบางทีท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็ต้องปล่อยไปบ้างนั่นนะบางทีบอกว่าผีมันอดอยากมันก็มาขอกินแม่ทีพรุ่งนี้ทำไปสังฆทานนะนั่นนะทำสังฆทานหน่อยพวกผีพวกอะไรมาขอบุญนะนั่นนะเห็นไหมท่านอยู่ตาท่านเห็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยเมตตามากนะเมตตาประทุสุดๆไม่อยากให้คนไม่มีศีลธรรมนั่นนะเห็นไหมเพราะว่ามันทุกข์คนไม่มีศีลไม่มีธรรมนะมันตีกันมันทะเลาะกันมันได้อะไรอ่ะได้แห่งความตายไปก็ไปสู้กันอยู่นั่นแหละมันไม่ได้ไปสวรรค์ได้มันได้ไปนิพพานได้คนไม่ทะเลาะกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันมันมีความสุขอย่างนี้นะทีนี้โอ้ยมันจะอย่างนั้นอย่างนี้กันก็หาความสุขไม่ได้นั่นนะติดคุกออกมาก็ดียังวันแทนที่จะหาย
มันไม่หายมันก็อยากจะเข้าคุกต่ออีกนั่นแหละเห็นไหมบางคนนะบางคนก็เสียเวลาเห็นไหมคนถ้าประพฤติดี นี่แหละถึงว่าความสุขหาได้ที่ใจที่ใจเราความสุขไปหาคนอื่นไม่ได้หาความสุขแท้จริงเนี่ยสงบเย็นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จนเป็นวิชาของเรานั่นน่ะแต่ทำจนมันความแตกดับมันเกิดขึ้นในดวงใจนะเห็นไหมความสงบมันเกิดขึ้นไม่มีดวงใจของใครกับของมันนั่นแหละมันช่วยกันไม่ได้อะพูดให้ฟังได้แต่เราก็ไปทำต่อของเรานั่นแหละเห็นไหมไปอยู่มีอยู่ปีงหลวงปู่ก็แก่แล้วท่านก็มุ่งจะไปทำนะจะไปทำตามท่านท่านไปอยู่บ้านนั้นลกกับต้นไม้ไปหมดท่านไปถางเตียนหมดเลยคุณดาต้นอะไรท่านอยู่ว่างๆท่านปันต่างให้เราไปหาก็ไม่เจอไปหาแล้วก็ไม่เจอท่านไปทำปันต่างจนบุรีตอนหลังขายได้ราคาเลยดูสิท่านไปช่วยบ้านลูกศิษย์หลวงปู่ท่านอยู่ว่างๆท่านยังจะไปไหนมาไหนไหวไงถางทุกวันถางกันเตียนนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะบุญกุศลนะไปโปรดลูกนี่ทางชนบุรีหลวงปู่ท่านเรารักหลวงพ่อถนอมไงเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับหลวงปู่เกินมันได้ไปฟังเทศท่านอะไรตอนหลังหลวงพ่อถนองพาไปทอดกฐินอะไรต่ออะไรทุกปีเข้าออกทางเข้าออกก็ลำบากทางลอยมันยังไม่ได้ลาดยางอะไรรถติดกันอะไรต่ออะไรท่านก็อยู่แบบมุงแฝกมุงจากตันลาใหญ่ก็มุงจากเมื่อละตันละไอ้กุฏิก็มุงยะคาอยู่แบบสบายสบายพอ9ปี10ปีเปลี่ยนนะลูกติดรู้จักแล้วเอาไปให้ทำเป็นกระเบื้องขึ้นมาแล้วปลูกต้นไม้ไว้เยอะแบบอย่างนี้ที่วัดหลวงปู่เกื้อนนะนั่นนะเห็นมาพอหลวงพ่อตะหนองไปตอนทอดกฐินกันอะไรกันปลาโยมไปกันบอกว่าทีนี้ก็บอกว่าทำไมเหมือนคุยกันเหมือนดังกับพ่อลูกอะสนิทกันกล้าถามก็ลุงว่าใหญ่เนี่ยลุงว่าใหญ่บางทีก็ไม่คุยลุงพ่อเกื้อนนิดสนิททำไมมาทำอย่างนี้ล่ะบอกว่า
ไอ้ฤาษีอ่ะ

มันอยากจะได้บุญมันก็เอาคาถามาให้อะไรท่าอะไรจะได้สร้างบุญนะท่านก็ทำมาขายของดีอะไรท่าอะไรนะตอนหลังอ่ะท่านแก่แล้วท่านก็มือมันบาดมือบ่อยเราก็ซื้อกะลาปังหาไปให้บอกว่าเนี่ยชื่อมันดีมันชื่อหาเนี่ยไอ้ไม้ที่เป็นมงคลท่านรู้หมดนะเห็นไหมท่านบอกว่าต้องสารตามไว้ทีหลังไม่มีให้ก่อนจะรู้เนี่ยเอามาไว้ขายของดีให้เพื่อนก็นั่งดูกูขายไม่ได้เลยจนมันขายกลับบ้านแล้วถึงจะขายได้นั่นแหละทีนี้ไอ้คนนี้ก็บอกว่ากูมีของหลวงพ่อเกินนี่ก็ไอ้นี่ก็ไปลักก็มาเอาไว้ในตะกร้าของตัวเองทีนี้นั่นก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนทีนี้ก็เลยไอ้คนนี้ขายดีนั่นถึงจะรู้กันความเมตตาของท่านบางทีนะกลัวกระปังหาแข็งๆเนี่ยมันเหมือนยังกระปิงเลยเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรให้มันก็เฟี้ยงทิ้งเลยมันแสดงฤทธิ์ให้ดูมันไกลทะเลไงนั่นน่ะเป็นอ่อนแบบปิงเลยดำๆเนี่ยทีนี้มันก็นึกว่าอะไรก็ไม่รู้เลยตอดทิ้งไปมารู้ทีหลังอ้าวทิ้งของดีไปแล้วนั่นน่ะคนเนี่ยมันจะรู้กันแบบนั้นน่ะรู้แต่ไอ้ที่ว่าเครื่องรางของขลังทีนี้ท่านถึงจะไม่อยากทำกันเนี่ยทีนี้ทำไปนะสงสารโยมนั่นเองที่ค้าขายกันอะไรกันนั่นน่ะท่านมีดีแต่ท่านไม่อวดนะทีนี้ก็บอกว่าไปเดินทุดงไม่มีไม้อะไรหรอกไปเจอไอ้ฟักทองอ่ะพวกฟักทองอ่ะก็เหลาไปเรื่อยๆไปเจอใครก็แตกนั่นแหละโอ้ยยิ่งตักติดตอนนมๆนะมึงก็เกินพอตอนหลังท่านสร้างวัดท่านนอนเฉยๆบอกว่าไปดูนะไปดูซิมันขาดอะไรมั่งอะไรตาอะไรลุงปู่ท่านรู้ว่าคนนี้มีสตังค์เนี่ยก็บอกอย่างนั้นนะก็เปิดขาดหน้าต่างขาดอะไรตาอะไรทำไปสมาธิ12ล้านนะเสร็จหมดไอ้ตลาดท่านนั่นน่ะเห็นน่ะเพราะความดีของท่านน่ะเห็นน่ะเมตตาจริงๆโอ้แบบนี้มันหลอกกันว่าไปวัดเรานะไปแล้วก็พอท่านจะกลับก็ให้อธิษฐานของอ่ะทีนี้ก็โอ้มันมาหลอกเรานี่นาหลอกให้เรามาเที่ยวท่านก็พูดเล่นๆท่านเจ้าพูดเล่นนั่นแหละ
ท่านก็ชอบให้คนภาวนานั่นนะอายุมากแล้วมันหนีไปไม่ได้แล้วคุณครูที่วัดนางหนูนั่นก็เหมือนกัน80ฝ่ายังสดใสอยู่นั่นนะบอกว่าฟังธรรมะทุกคืนถ้าไม่หลับก็ฟังไปเรื่อยนั่นนะบอกว่าเออยังดีอ่ะยังมีทาทัศน์วิทยุเนี่ยได้ฟังทุกอาจารย์นั่นนะเห็นว่าไม่มีอะไรหรอกพอตลาแล้วมันหมดปลดเกษียณแล้วมันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครแล้วมีแต่เฟื่องฟูทางศีลธรรมเนี่ยมงคลชีวิตนะแต่ได้ศีลธรรมเนี่ยยิ่งก็ได้แก้วแหวนเงินทองไว้อีกนั่นแหละ

คนเราทำทำงานไม่รู้ตัวจะตายเมื่อไหร่ทำไว้เลยล้านพันล้านก็คนเอาไปไม่ได้นั่นแหละให้ลูกหลานแย่งกันอีกอะไรต่ออะไรบางคนหาความสุขไม่ได้นั่นแหละไม่มีศีลธรรมกันก็เห็นไหมลูกหลานมันเอาตัวด้านวัตถุแข่งกันนั่นแหละคนไหนนั่งรถประกาศแป้งๆก็ว่ามีเกียรติพอจนก็แล้ว40ล้านก็เสียหมดนั่นแหละเป็นเศษเหล็กดีไม่ดีก็เจ้าของตายอีกใช่ไหมมันก็หมดกล้าแล้วภาวนายังไม่ได้ภาวนาใช่ไหมมันประมาทกันนะนั่นนะถือว่าเป็นเกียรติเนี่ย50ล้าน40ล้านอะไรก็ไปทีนี้เห็นว่าคนสุดท้ายก็ต้องมานอนมากินมานอนมันไม่ได้คุยอะไรเลยไอ้รถลานั่นแหละเห็นว่าแต่ก็ชอบกันนั่นแหละเรามีอย่างนั้นมีอย่างนี้ทำให้แข่งขันกันมีรถเครื่องต้องให้ใจต้องให้แรงต้องให้เร็วอะไรต่ออะไรมันเร็วเกินไปมันเร็วซะจนบังคับไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมก็หาความสุขไม่ได้บางคนก็ตายข้างถนนเองบางทีก็ไปชนก็ตายอีกนั่นแหละมีแค่นั้นเองสมบัติมนุษย์ไม่ชนเขาก็มาชนเราอะไรต่ออะไรนั่นแหละเขาหามยำร้ายคนปฏิบัติถึงว่าใช้ไปเรียบง่ายไงมันไม่เปลืองนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็เอาพูดกันอยู่นั่นแหละพูดกันจนพูดกันต้องฟักต้องไฟอะไรไปนั่นแหละเนี่ยประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ได้ช่วยกันนั่นแหละเห็นไหมไม่ได้ช่วยกันทำงานกว่าจะเข้าไปในสภาฆ่ากันกายเองเนี่ยมันก็ไม่หาความสุขไม่ได้แล้วบางทียังไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมมันก็ไม่มีความสุขอะไรนั่นแหละทีนี้ก็ทางป้านนี่มันไม่อยากให้พูดเลยแต่ไม่อยากให้สอนเลยนั่นนะเรารู้มากแล้วเราเรียนมามากแล้วแต่มันเรียนข้างนอกมันไม่ได้เรียนธรรมนั่นนะมันไม่ได้เห็นธรรมอะไรนั่นนะมันจะมาช่วยอะไรเต็มร้อยล่ะนั่นนะเห็นว่าถ้าพูดแล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงว่าใครไปเข้าไปก็ก็จะเข้ามาได้ก็เถียงกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละไม่มีใครดีเลยใช่ไหมแต่ธรรมะไม่มีว่ากันไม่มีทะเลาะกันไม่มีเถียงกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่ากันไปทางเดียวกันนั่นน่ะสงบเย็นนั่นน่ะสันติภาพจะมาได้ก็เพราะ
มีศีลธรรมนั่นเห็นไหมสันติภาพไม่มานั่นเห็นไหมมันเสรีก็เสรีก็ไม่ได้อีกนั่นเสรีเกินไปอีกเสรีจนไม่อยากช่วยเหลือกันนั่นเห็นไหมใครได้อยู่ได้ก็อยู่กันไปอยู่ไม่ได้ก็ลำบากอะไรต่ออะไรนั่นเป็นแข่งขันกันมากเจ้าโลกนั่นเจ้าธรรมไม่ต้องแข่งขันกันเนี่ยสงบเย็นไปนั่งที่ไหนก็สงบไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ใครนั่นแหละจึงมีความสุขของเขาไงมาแก้มตัวกลับบ้านอย่างนี้นะแก้มตัวไปนิพพานไปติดตะวันนิพพานแต่ไปพรมก็ยังดีนั่นแหละยังไม่ถึงก็ยังมีความสุขกว่าใช่ไหมทีนี้เอาเรื่องข้างนอกมาใส่ไว้ในใจไม่ได้หรอกมันก็หาความสุขไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเมื่อไรก็ลืมตามาแล้วก็มีแต่ว่ากันมีแต่อย่างนั้นอย่างนี้กันมีแต่มักใจไฟสูงแต่ไม่ได้ช่วยกันนั่นแหละกิจกล้ากันกิจเอาลัดเอาเปรียบเป็นด้วยอย่างนั้นเองจะหาความสุขอะไรได้นั่นแหละเห็นไหมแทนที่จะถือศีลกันเนี่ยมานั่นน่ะเดี๋ยวก็ตายกันหมดละยังไม่ได้อะไรเลยมัวแต่ว่ากันอยู่นั่นใช่ไหมก็เลยไม่ได้รักษาศีลนั่นแหละไม่ได้ภาวนามีความทุกข์ไม่ได้นั่นน่ะความทุกข์ที่แท้จริงไปเล่นการพนันกันตีกอล์ฟกันนั่นมันจะมีความทุกข์อะไรได้มันได้มาก็จริงแต่มันก็ไม่มีความทุกข์หรอกมันเหมือนอาฆาตกันนั่นแหละอยากจะได้คืนอะไรต่ออะไรนั่นแหละสนุกไปวันๆไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายทีนี้ก็เลยพอความตายเข้ามาพอเป็นจุดขึ้นมาแล้วก็เอาแล้วเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเป็นมะเร็งเตรียมตัวตายรักษาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ตายนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละทุกคนที่กรรมมันจะมาใช่ไหมนั่นแหละถึงว่าพ่อแม่กตัญญูพ่อแม่อาจารย์ศาสนาไม่เบียดเบียนนั่นแหละไม่เบียดเบียนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เป็นบุญนะนั่นแหละเอามาว่าเล่นกันอะไรกัน

นั่นนะหาความสุขไม่ได้ถึงว่าอย่างนั้นนะทีนี้ก็นี่แต่ทำไมก่อนนี้ไปอยู่พระธาตุโสฟังเนี่ยตอนหนุ่มๆไปอยู่พระธาตุวังไปอยู่7-8 ปีเหมือนกันนั่นนะนั่งรถไปในภูเขาอ่ะดึกตื่นแล้วก็ไปกันมันบางทีก็วังเวงเนาะใจเพราะว่าโอ้เขาหลับเขานอนกันแต่เรายังอยู่กันเดียวเห็นมันตกเขาไปก็ลำบากไงนะนั่นนะไปมาอยู่กับกรุงเทพมึงอยู่กับพระธาตุมึงนั่นนะคิดว่าเขาให้แล้วก็ไปแพร่กันจะชื่อของวัดสังฆทานดีนั่นแหละไปปักเขาไว้สาขาสังฆทานคนก็มาที่ตรงตาตอนก็ไปเยี่ยมกันบ้างนั่นแหละเขาก็ยอดตะตังไว้ก็ได้ก่อสร้างนั่นแหละได้ก่อสร้างไว้อะไรต่ออะไรเวลาหนาวนี่มันหนาวจริงๆ3 องศาหรือมันลงมาหรือ3 องศาดีมันยังไม่ติดลบนั่นแหละ11 โมงแล้วยังพาติดยังไม่ขึ้นมันหนาวขนาดนั้นทีนี้ถ้าป่าไม้มันหมดไปไม่รู้มันยังหนาวหรือเปล่าอย่างนั้นเนี่ยปืนนี่มันยิงกันคนละฝากเขาอ่ะคนละแม่น้ำมันยิงกันยังก็ยิงประทัดเลยเช้าเช้าเย็นเย็นเนี่ยไอ้พวกว่าแดงมันมาทางมันลำเลียงยากันอะไรกันกว่ามันจะหมดตรงเดียวมันก็ไปโผล่ตรงนี้นั่นนะเราอยู่ถ้าจนชินเนี่ยชินลูกปืนดีมันไม่มาถึงเก่าเรานั่นนะไปอยู่กันตอนหนุ่มๆ มันก็ไม่กลัวอะไรเป็นมาลาเรียกระทับตายนั่นนะนึกว่าตายแล้วเพื่อนนึกว่าตายเอาน้ำรถแตงกระผักเลยนั่นแหละทีแรกก็ชุบอ่ะทีหลังพอมันทินเข้าก่อนน้ำรถถ้าปุ๊บปั๊บไปลงน้ำตายเลยนะเขาว่ามันร้อนมันหนาวนั่นนะทีนี้ไปคลินิกตอนนุ่มๆไปที่ยาที่คลินิกที่ฟังนั่นแหละไม่อายหายกายขาดด้วยสินั่นแหละหมอปุ่นเหลือเกินบางคนนี่ถ้าความตาฝนจะตกนะมันมีเชื้อมันก็ขึ้นมาอีกหลวงพ่อบุญลือยังไม่ก็ยังหายขาดนะนั่นแหละมันขึ้นตมองเพื่อมันแรงให้แมว

แมวก็เหมือนกันแมวพวกมุ้งมันก็เอาใส่รถมาต้านท่าตอนให้แม่อายไปนู่นล่ะทีนี้มันรู้ว่าจะตายมันเอาลงจากรถพอมานั่งอยู่โคนไม้บอกว่าเขาเป็นอะไรอ่ะบอกว่ามาลาเรียบอกมาลาเรียถ้าร้อนหรือหนาวก็เอาผ้าทุบนะเช็ดค่อยๆเช็ดตัวเดี๋ยวมันจะไข้มันจะสั่งเช็ดเดี๋ยวเดียวมันไปได้มันไปโรงพยาบาลได้นั่นน่ะมันไม่รู้ผมผ้าไงก็ไม่หายหนาวก็เหมือนกันร้อนก็เหมือนกันได้กินผัดกระเทียมเรื่องอะไรโอ้โหถ้าตายมันกำลังเป็นนี่นะไปทำบ้านบ้านเด็ดๆพอได้กินผัดตอนนั้นจะไปโรงพยาบาลป่วยตะก่อนเป็นมาลาเรียตอนหนุ่มๆนั่นนะดูตรงป่าภูมิปันทางเป็นสามหมุนตรงนั้นนะไม่ได้ไปดูอีกเลยมาไปแต่อินเดียมั่งไปอยู่ที่ไหนเลยตรงนั้นก็เลยไม่ได้เข้าไปอยู่อีกเลยจนปลูกต้นไม้จนโตนั่นน่ะกันนั่นไปอยู่พระธาตุตกวางก็ไปอยู่8ปีนั่นน่ะเห็นไหมภาวนากันอะไรกันลำบากลำบนก็ไปกันเด็กอยากไปเที่ยวนะตัวเล็กๆ7-8ขวบก็ไปกันไปเที่ยวอยากไปเที่ยวสนุกสองวันก็มาไงนั่นน่ะมันก็อยากไปเที่ยวกันคนกรุงเทพมีความสุขนะป่าไม้มันเยอะสมัยก่อนที่วัดเราก็มีให้ไม้สักไม้แดงไม้ประดู่ไม้ยางปลูกไว้รอบทีนี้มีผู้ครองมาเขาก็บอกว่ามันโค่นไปแล้วก็เลื่อยเอามาสร้างวัดเลยเราก็หาตังไปเลื่อยไม้เก็บไว้ใช้ไม่หมดตู่ไม้มันเยอะต้นเราไปยืนสูงกว่าเราอีกเห็นมั้ยต้นยางโอ้แต่800ปีตำรวจมันก็ดักจับเราเป็นพรรษาก็ไม่ออกไม้ไม่ออกเลยทีนี้บอกว่าเราอยู่มันไม่ได้คิดมาขายไม้มาทำลายไม้อะไรต่ออะไรตำรวจโอ้โหหน้าตามันยังกับมือปืนนั่นนะเห็นไหมมันคงเคยฆ่าคนหรือเปล่าทีนี้ก็มาดูบอกว่าผมคอยเป็นพันศาไม่มีรถไม้ออกมาจากพระธาตุเลยนั่นแหละจะดักกับเราบอกว่าเราไม่ได้คิดไปค้าไม้อะไรเรามีแต่ปลูกต้นไม้นั่นแหละเห็นไหมไปอยู่คนหลวงพ่อตอนหลัง
พระนางก็บอกว่าไปจะทำน้ำตกมันดูภูเขา9 กิโลได้ถ้าไปเอาน้ำนะมันสะอาดดีมันไอโรงแรมมันก็อยู่เหนือน้ำพวกเราก็อาบน้ำบางทีก็จุกกระเทียมก็ลอยมาอะไรต่ออะไรเราก็เลยปรึกษากันว่าต่อน้ำมาจากแม่เมืองน้อยนะแล้วก็ได้2 หมู่บ้านเนี่ยยังได้ใช้กันได้ใช้น้ำสะอาดหน้าแล้งก็ได้ปลูกผักปลูกหญ้ากันสองหมู่บ้านเนี่ยมันไม่อยากให้เราทำบอกว่าเนี่ยพระมาอยู่คิดจะต่อน้ำแปบตั้นนี่แหละต่อไม่ได้สักคนเราก็เอาจริงๆเราไปเชื่อมาเลยไปเชื่อมาพอทอดกฐินก็ไปให้โซแกเขาอย่างเงี้ยไปเชื่อมาแล้วทีนะไปเอาน้ำป้าตอนนั้นป้าน้ำสกุลเปรมมาเป็นเจ้าภาพประคองเขาคุณป้าสังวานทีนี้กูเรียกกูจอกันช่วยเหลือกันทางอำเภอนะทีนี้ก็มันก็ติดเสียกรมสมเคราะห์อีกเราไม่รู้นี่นะไปทำกองนอกลำบากนั่นแหละเขาลองงบประมาณ7-8 ปีแล้วก็ไม่ได้ต่อสักทีนะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ต่อเห็นนะนั่นนะงบประมาณไม่มีน้ำตกก็ไหลลงแม่น้ำไปนั่นนะแม่มังน้อยเราไปดูวันนั้นไปลื่นไปลื่นหัวนอกพื้นไปไม่เป็นไรเนาะหุ่นเนื้อเกินทีนี้ฟันเหมือนกันนะฟันว่าปากภาพน้ำมันไหลลงน้ำไปก็ที่เราจะไปต่อน้ำมันเลยต่อไม่ได้ก็เสียดายมันว่าครับนั่นแหละทีนี้ก็ไอ้ตายกคนนั้นก็เอาเราไปก็อยากจะกินงบของเรานั่นแหละก็อะไรต่ออะไรนั่นเนาะตอนหลังก็ลดจนตายแหลกเหลวหมดบอกว่าเราก็ไม่รู้ตาตายทิพย์เรากลับมาแล้วทีนี้เขาบอกว่าผมน่ะอยากให้ท่านมาเผยแพร่อย่าท่านมาให้สองหมู่บ้านทะเลาะกันอะไรต่ออะไรทีนี้เจ้านามเปิดท่านแก่แล้วท่านก็ไม่ได้มาดูท่านรู้ทีหลังท่านก็ยกให้อีกตรงว่าตนองมันไกลนะท่านก็ต้องสารพวกเราไปมาไกลเหลือเกินก็เลยไม่บอกดีกว่า
ฟังงอนตามนแล้วไม่มีใครไปเห็นไหมนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ทะเลเสียเรื่องเลยถ้าเราอยู่เดี๋ยวนี้นะพอเราไปอ่ะไอ้ตังเนี่ยยังขนมคกเลย13กิโลเนี่ยวันหน้าฝนเนี่ยแจะหมดเละหมดโอ้เข้าออกลำบากทีนี้ก็พอเรากลับมาปีเดียลาดยางหมดเลยยันยันวัดเลยเห็นไหมถนนดนทางจะเลื่อนไปหมดแล้วนั่นนะแต่ก็วัดนั้นก็เป็นที่ปฏิบัติไม่ค่อยมีคนไปอ่ะแต่วัดตาตอนนี้เขาไปสนับสนุนกันดีก็เป็นวัดเจ้าน้ำเบอร์ไปเลยทั้งหลังพอวัดสนุนตายแล้วเนี่ยเห็นไหมก็สู้ทนกันไก่ป่าก็มาอยู่กับพวกเรานะพอพวกเรามาอยู่กันนานๆมันก็อพยพมาอยู่ใกล้ๆพวกแม่ทีมันเงียบฟ้าเราพูดกันคุยกันบนยอดเขาเนี่ยข้างล่างได้ยินมันเงียบนั่นน่ะได้ยินกล้องเลยก็บอกว่าถ้าท่านทำดีนะพระธาตุองค์นี้เดี๋ยวก็สว่างถ้าทำไม่ดีนะไม่สว่างหรอกนั่นน่ะไปเราอยู่กันนะพระธาตุสว่างไฟฟ้าสวดมนต์กันนั่นนะเขาเอากันอย่างนี้เลยนะชาวบ้านใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกเด็กๆโตกันหมดแล้ว40ฝ่ากันหมดแล้ว40-50ฝ่าก็มีแล้วพวกเล็กๆนะไปกินข้าวกันวันนู้นแหละวันวัตาตฝังนะไปบินตบาทตลาดเนี่ยก็ได้มาเลี้ยงเด็กๆนั่นแหละพอถึงงานกฐินงานพระป่าก็มาช่วยถางวัดกันมาช่วยตรวจยากันนั่นน่ะเห็นไหมมันมีความสามัคคีกันดีนั่นน่ะมาตอนสุดท้ายพอเราไม่อยู่ก็อยู่กันองค์สององค์นั่นไม่ก็คืนอะไรนะถ้าไม่ปฏิบัตินั่นน่ะเห็นไหมอยู่เฝ้าพระธาตุไปนะก็ไปอยู่นะไปปั้นพระไว้ตีห้าองค์ใหญ่ๆเหมือนกันนั่นนะองค์พระอุดก็ไปปั้นองค์ไปด้วยอุดต่อไม้นะนั่นแหละปั้นพระไอ้องค์นั่นนะปั้นไว้สี่ห้าองค์เทียนพระเก่าๆก็เอาไปไว้ในนั้นนะปั้นนอนองค์ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นั่นนะเขาก็ตาสีกันไว้โบราณกันไว้นั่นนะปลูกต้นไม้บน

รณาบนพระบาทนะจะได้หอมกับโคนมดให้ต้นนี้เนี่ยต้นอะไรอ่ะต้นกันดิกาคดีให้เรือสะต้นในนั้นต้นในบุญนาคอยู่ต้นหนึ่งแถวนั้น ทีนี้ขุดบ่อน้ำขุดสระน้ำไว้ใกล้ๆพระบาทเขาก็กบขุดสระน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำขึ้นไปบนเขานั่นนะเห็นไหมต้องมานะอดทนนั่นนะคนสุดท้ายเขากบปนันตากบบ่อเขาบอกว่าจะขุดหาสมบัติมึงอะไรมึงให้คนที่มันไปพูดนะทีนี้มันไม่ได้ไปขุดข้างแกดีอะไรแล้วนั่นนะทีนี้ก็แกดีมันล้มอยู่ก็ไปซ่อมใหม่ตำรวจจะมากำลังไปโกยทรายกันเพราะว่าเขาบอกว่าท่านขุดหาสมบัติขอไม่ใช่หรอกไอ้เจดีย์นี่มันโค่นหมดแล้วคิดจะซ่อมให้มันดีขึ้นมาใหม่นั่นแหละจะไปขุดไปทำไมไม่ใช่ของเรานั่นแหละทีนี้ตำรวจมาตำรวจก็เข้าใจว่าทีหลังก็มาบอกคุณไว้มาแล้วบอกว่ามันไม่ได้ไปขุดหาสมบัติอะไรไปงมทรายกันหน้าตาแดงหมดนั่นแหละไปงมทรายมาก่อพ่อพระเจดีย์อิฐมันมีอยู่แล้วก่อใหม่นั่นแหละได้องค์ดูตัวพระธาตุเล็กมีพระธาตุสององค์ที่วัดนะที่แรกเขาเรียกวัดดอยดินแดงทีนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นพระธาตุน้ำมันมาประจบกันก็เรียกว่าตกฝางว่าน้ำมันมาประจบกันตรงนั้นพอดีว่าหน้าน้ำเนี่ยคนไปขายของอะไรต่ออะไรล่องไปทางแม่น้ำกกเนี่ยก็จะไหว้พระธาตุขอให้ไปได้ตลอดนะจะได้มีอุปสรรคมีปลาตัวใหญ่ไปด้วยเขาบอกนั่นน่ะตักติดที่นั่นน่ะตักติดมีจริงๆพระพุทธรูปวัดพระธาตุฟังมีอกเป็นฟองสมัยโบราณสมัยโยนกก็ตอนหลังคนมาขอไปล่องแพไปมีองค์ไม่ไปจมอยู่ในน้ำนั่นแหละเขาก็อยากแก้วขึ้นมากันแต่ผมไม่ขึ้นนะหน้าก็ไปบูชาแบบนี้นั่นแหละไม่ขึ้นมาเลยนั่นแหละสวยพระโบราณมีหกสิบองค์สมัยโบราณนี่รุ่งเรืองมากนั่นแหละหลวงปู่มั่นมันเป็นตั้งแต่เส้นทางของพระธุดงค์เดินมาก็มาแวะแล้วก็มาภาวนากันหลวงปู่มั่นก็ผ่านมาก็มาแวะกันขึ้นต่อ

เดินเข้าไปถวายก่อนเนี่ยถึงว่ากว่าจะตายนะกว่าคนเราจะตายต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกข์นั่นแหละเห็นไหมไม่ใช่สบายแล้วนุ่มกินโลกินดักไงก็ไปได้กินกล้วยลูกเดียวอ่ะกินข้าวเหนียวกันอะไรกันนั่นแหละเดินทั้งวันก็ไม่เป็นไรนั่นแหละเห็นไหมไปกับหลวงพ่อตะนองนี่หลวงพ่อบอกว่าผมจะขอเขาก็ได้แต่ผมไม่เอาผมอยากจะฝึกพวกท่านอยู่วัดสังฆทานมันอะไรนั่นมันสมบูรณ์ขึ้นละว่าปีใหม่ๆตอนหนุ่มๆถ้ามาทุดงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้ติดไปน้ำตาลก็ไม่ได้ติดไปนั่นนะหาเอาข้างหน้ากันแล้วกันใครมาถวายก็เป็นบุญนั่นนะจะดีจริงๆสมัยก่อนนั่นนะไปสุดงกันมีความสุขไม่ต้องมีกังวลอะไรพอมีวัดมีวามันมีกังวลแต่มันเมื่อไรจะเสร็จสักทีเมื่อไรมันจะดีสักทีอะไรตอนอะไรนั่นแหละกังวลมันเยอะถึงว่าภาระสมบาลทำภาระนั่นแหละถ้าละมันได้มันก็บุญไงถ้าละไม่ได้หัวว่าสมภารตกนรกนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อใหญ่บอกอย่าสร้างเลยมาเอาไว้ผมสร้างไว้พวกตันกันแล้วกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละท่านบอกว่าพอจะคิดสร้างก็ทุกข์แล้วนั่นแหละสมัยก่อนนี้เห็นไหมผู้คนว่าง่ายสอนง่ายคนต้องไร่ต้องนานะว่าง่ายเรียนที่คนปริญญามันเยอะนั่นแหละเหมือนอย่างกับปริญญาโลกมันเยอะไงมันก็จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้นายกเขาไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละจะฟังใครได้นั่นแหละเห็นไหมเหมือนกันปริญญาเยอะนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ปริญญามันไม่พ้นตัวนะนั่นแหละเห็นไหมบางทีปริญญาโทแล้วก็ยังทำผิดทำพลาดเป็นด็อกเตอร์ก็ยังทำผิดทำพลาดน่ะมีความสุขที่ไหนอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ปริญญาพุทธเจ้าปริญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติเนี่ยเราทำให้พึ่งจะแจ้งพันนิพพานนะใช่ไหมนั่นแหละจะได้มีความสุขนั่นแหละปริญญาแจ้งกันปริญญาให้มันครบโคตรหลงมันก็เป็นอย่างนั้นเองพอเรามาภาวนาแล้วมันถือว่ามีความสุขว่าอย่างนี้เองมันไม่ต้องทุกข์มากนะนั่นแหละจึงว่าพระถ้าไม่มีถ้าบอกว่าไม่ว่างใจไม่ได้ต้องว่างกันนะ
ระต้องว่างนั่นนะพระมีเวลาเยอะมีเวลาทำใจไงแต่พระบอกว่าไม่ว่างของนั้นไม่ไปเอาเรื่องของโลกมากไปนั่นนะเห็นไหมนี่เห็นไหมก็แม้กระทั่งคนถือศีลห้าศีลแปดเขายังทำว่างได้กระดูกเป็นพระธาตุได้แต่พระทำไมทำได้ยากเหลือเกินนั่นนะเห็นไหมถ้าไปติดลาภยศเขาอีกก็ไปใหญ่เลยทีนี้ไม่ได้ภาวนานั่นนะทีนี้หลวงตาเก่าๆหรือว่ามาเป็นธรรมเจ้าคุณก็ต้องทำใช่ไหมไม่ทำไม่ได้นั่นแหละไม่ทำใจไม่ได้มันเดียวอยู่กับโลกอะใช่ไหมทีนี้ก็ต้องแข่งขันทำความดีในหัวใจนั่นแหละถึงจะคนไปนั่นน่ะทุกคนก็ตกนรกเห็นมานั่นน่ะเพราะว่าไม่ได้ภาวนาบางคนนั่นน่ะปู่ย่าตายายหลานไม่เห็นเนี่ยบอกว่าทำบุญกับเจ้าคุณดีใจได้ทำหลานไปเห็นเจ้าคุณไปนรกอ่ะก็เลยบอกว่าโอ้โหทำบุญอยู่ตั้งนานทำไมอย่างนี้นั่นบางองค์ไม่ได้ภาวนาเอาตาลาภตายศอย่างเดียวนั่นเห็นไหมถึงว่าโตสมเด็จใช่ไหมสมเด็จจานก็ดีสมเด็จพระสังฆราชต่อมาเนี่ยท่านก็ทำมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยนั่นแหละท่านก็ไม่อยากได้อะไรท่านก็ช่วยส่วนรวมนั่นแหละนั่นแหละเป็นตัวอย่างทีนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยไปไม่ได้เลยนั่นแหละไอ้นั่นก็ไม่เสร็จที่นี่ก็ไม่เสร็จทางโลกของมันไม่เสร็จหรอกทำเท่าไรก็ไม่เสร็จหลวงพ่อสนองบอกเห็นไหมโอ้เวลานั้นท่านต้องตัดเนี่ยตัดใจท่านทำใจได้ท่านก็ไม่ห่วงอะไรพอเวลาจะตายท่านก็ไม่พูดถึงเรื่องอะไรนั่นแหละนี่ท่านทำได้จริงๆทำได้ทำถึงจริงๆหลวงพ่อใหญ่ก็ไม่บ่นว่าห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ไม่พูดเลยทำดีไว้แล้วนั่นน่ะทีนี้ก็ทำใจอ่ะนั่นน่ะคนข้างหลังก็อยู่กันไปเนี่ยบอกว่ามีหลวงพ่อสนองหลวงพ่อบุญลือเผยแพร่เราก็นอนตาหลับละบางองค์ตายแล้วก็ไม่มีที่จะสืบทอดเนี่ยก็หมดไปนั่นน่ะเงินแบบนี่ดีนะที่ท่านอาจารย์ไพลินนะรับเอาไว้นั่นน่ะที่ว่าสังฆทานนั่นน่ะเห็นไหมให้พวกเราเอากันเถอะภาวนากันอย่าวันคืนเนี่ยเห็นไหมมันหมดไปทุกวันเดี๋ยวก็ต้องมานั่งเทศนั่นน่ะเห็นไหมมันหมดไปสิ้นไปนั่นแหละแต่เรื่อง
การทำใจนี่แหละมันเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นเห็นไหมว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเห็นไหมถ้าโควิดเป็นกันต้องกี่ปีอะไรสี่แสนเนี่ยตายกันเยอะทั่วโลกเห็นไหมถ้ามันตายกันเป็นครึ่งๆโลกครับจะเป็นยังไงนั่นแหละเห็นไหม60 กว่าล้านนั่นแหละตายสัก30-40 ล้านก็แทบจะหมดโลกเลยนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นได้โรคระบาดโรคอะไรเนี่ยโรคกรรมโรคเวรใช่ไหมปรมาณูมาก็โหทีนี้แหละเบาไปเยอะเลยเราจะไปห้ามเขาได้ไหมเราเป็นพระเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาไม่รู้อะไรกับพระนั่นแหละคนตาวิชาสิทธิใช่ไหมมันเยอะนั่นแหละเราต้องทำเองหนีเองนั่นแหละจะมาหลงรักหลงใครอะไรกันล่ะหลงใครในด้านวัตถุก็ไม่ได้ทำได้แต่เราก็ทำไว้เพื่อคนรุ่นหลังกันนั่นแหละใช่ไหมถ้ามาติดไปเป็นเปรตว่าวัดอีกนั่นแหละใช่ไหมทีนี้เห็นว่าขนาดถ้าจะมีมรรคกอง 8เนี่ยให้เดินตามมรรคไปยังมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานอีกเนี่ยเห็นไหมมรรคมันไม่ถูกมันไม่ถูกคงมรรคกัดไปอย่างนั้นแหละไปคนเดียวใช่ไหมไอ้คนคิดกันฆ่ากันจริงกันนั่นแหละมันไม่ได้ถูกกับมรรค8มรรคสัมมาทิฏฐิมันไม่ถูกอะนั่นเห็นไหมสนุกเรามีปืนเรามีอำนาจนั่นแหละจะไปคนล้มเมืองไหนก็ได้ที่ไหนได้มันไม่ได้เจริญเนี่ยนั่นแหละพอตายไปแล้วไปอดไปยากก็ไปอีกนั่นแหละแต่มาไปอยู่ในไฟนรกอีกนั่นแหละจะว่ายังไงถ้าไม่ถูกต้องนะเห็นไหมทีนี้ดีตาข้างนอกถ้าเราไปคมเองก็ได้ดีๆไปคมเองเมืองนู้นเมืองนี้ได้ว่าดีมากนั่นแหละมันดีแต่ตานอกแต่ตาในเขาไม่เอาด้วยนั่นน่ะพุทธเจ้าไม่เอาด้วยนั่นน่ะถึงแกมาบวชตรัสรู้ธรรมแล้วได้สอนชาวโลกนั่นน่ะใช่ไหมได้สอนชาวโลกให้พ้นทุกข์พ้นร้อนกันนั่นน่ะถ้าไม่มีพุทธเจ้าตัตลูนี่จะนับถืออะไรกันเนี่ยนับถือผีสางกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมมันยังไม่ถูกนับถือไปอะไรเต้

อะไรต่ออะไรอ่ะทีนี้พุทธเขาให้พุทธเจ้าไปบูชายันจะได้นั่นเดียวมาที่เขาเล่นมันอ่ะพุทธเจ้าไม่ฟันคอไฟไปฟันเชือกไฟขาดทีนี้ก็เราก็นึกไม่ถูกตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายอยู่นี่นะนึกว่าจะไปตามอินโดที่ไหนได้ฟันเชือกไฟขาดแล้วก็เลยได้ช่วยไม่บูชาจันก็บอกว่าเหมือนพุทธเจ้าคิดอะไรแฝงๆคนในคนที่โปรดไม่ได้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอะไรต่ออะไรพุทธเจ้าเอาหลักความจริงถ้าเอาลูกของโยมมาฆ่ามังเถอะจะเป็นยังไงจะได้ไปสวรรค์แต่เขาไม่เอาอีกใช่ไหมนั่นน่ะมันเห็นแก่ตัว นั่นน่ะเห็นไหมพอบอกว่าลูกเมียของท่านมาจับประหารชีวิตเนี่ยแล้วบูชายันน่ะเรามันจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าเราก็ไม่เอาอีกนั่นน่ะกษัตริย์ก็ยอมแพ้พุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าพูดมีเหตุมีผลเลยไปงัวหมดนั่นน่ะนั่นน่ะเอาเสียงเป็ดก็ดีมันร้องต้องทำยังไงดีอ่ะเสียงเป็ดทุสานาโสนั่นน่ะมันขึ้นมาจากนรกมันพูดได้คำเดียวมันก็ดิ่งลงไปอีกนั่นแหละตอนที่ข้าพเจ้าเป็นลูกเศรษฐีไม่ได้ทำดีนะกินแต่เหล้าเมายากันอะไรต่ออะไรตายแล้วก็มาอย่างนี้แหละจำข้าพเจ้าไว้นะนั่นแหละเลยคนไปถามภรรยาของมเหสีก็บอกว่าไปปรึกษาพุทธองค์บ้างจะดีหรือจะร้ายทีนี้บอกว่าพุทธองค์บอกว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ต้องไปบูชายันแต่มันเป็นเสียงของเปรตร้องนะอย่าเอาเยี่ยงอย่างข้าพเจ้านะข้าพเจ้าไปตกนรกนั่นแหละ40,000 ปีก็ดีนั่นแหละเห็นว่าตกเป็นพุทธนนท์นั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็เลยไม่ต้องบูชายันไม่ต้องอย่างละร้อยนะไปเอาของเจ้าบ้านมาบูชายันนะก็จะตายกันก็จะไว้ทำไร่ทำนาก็หมดนั่นแหละทีนี้ก็นั่นแหละพุทธเจ้าอยู่เหนือดวงเตื้อพระพรหมพระละหูมึงอยู่ใต้พระละหูอะไรต่ออะไรทีนี้พุทธเจ้าตายก็ตายสินะจะไม่ต้องไปพระละหูไม่รู้ด้วยเราก็จะไปทำผิดอะไรทำถูกเนี่ยไม่มีอะไรทำผิดนี่มันก็เข้าตัวไปตั้งบาปตั้งกรรมกันเจ้าเต
ทนากันกันกันจะไปอะไรอ่ะไปเอาชนะกันอย่างเดียวเถียงกันทะเลาะกันหรือว่าเราเอาละเอาเปรียบกันนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละพอนั่นบอกว่าคนที่ปฏิบัติบอกว่าจะไปจุ่งกับเขานั่นแหละผีมันก็ส่งเสริมให้รักชาติอะไรก็ฆ่ากันนั่นแหละเห็นไหมพอไปทางนั้นแล้วมันลืมหมดมันรักชาติปิดได้มาเพราะฉะนั้นนะถึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่มีความสุขประเทศชาติของเรามีความสุขก็เพราะว่าเราไม่อยากจะเบียดเบียนเราไม่อยากจะลบกับใครเราไปช่วยเหลือกันดีกว่าจนในชาติก็ไม่ตายเหมือนอย่างกับเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละบอกว่าจะมีสงครามเพราะว่าเราจะไม่ก่อสงครามเราก่อสงครามมันจะดีอะไรลูกเมียก็ตายเราตายแล้วก็ลูกเมียจะอยู่กับใครนั่นแหละอดอยากปากแกล้งเด็กๆตัวเราสันติวิธีไม่ทำศึกกันนั่นนะทีนี้ก็อยากจะเสียหน้าก็อยากจะทำศึกทีนี้ก็พุทธเจ้าบอกว่าเอาอย่างนี้ไปหาพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารให้แหวนด้วยไงก็จะทำเกิดจะทำศึกพระเจ้าก็ไม่อยากจะไปลบใครอย่าออกบวชนะทีนี้ก็ไปหาพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าเราสร้างสะพานให้ดีสร้างทางให้ดีทีนี้ก็ขายค้าขายกันไม่ต้องเสียน้ำตาดีกว่าเราก็ยังเก็บภาษีอากรอะไรเนี่ยผ่านทางได้มีความสุขค้าขายกันพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าดีเนาะได้ไม่ต้องเสียน้ำตานั่นนะไปหาพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เมืองเดียวนี่นะไอ้เมืองพ่อพุทธเจ้านี่นะทีนี้ก็ถ้าพระเจ้าพิมพิสารมาช่วยประกาศทัพไว้ห้ามว่าไม่เกิดสงครามมันจะได้เกรงใจทีนี้ก็ในเจ้าชายก็หนีมาสององค์มากันรัดเขามานั่นแหละไม่สงบศึกไม่ลบกันไม่เสียเลือดเนื้อนั่นแหละเสียเลือดเนื้อเสียน้ำตามันไม่ใช่ของมีความสุขถึงจะเป็นเมืองทุโธทนะเนี่ยบอกว่าสักยะเนี่ยนะบอกว่าไอ้เมืองอื่นๆก็อยากจะลบสิทธัตถะ
ฉลาดท่านไม่มาลบกันนั่นนะเตือนน้ำตากันทำไมเพื่องทีนี้เราทำมาหากินกันคนละเมืองมาค้าขายกันมีความสุขกว่าเห็นนะนี่แหละเมืองไทยบอกว่าพอนานๆไปอีก40 ปีโอ้ลำบากมาเกิดอีกพระสององค์เจ้าก็รุ่นเก่าๆก็ตายกันหมดทีนี้ก็รุ่นใหม่ก็ไม่เคยบวชทีนี้มรรคผลอะไรที่ว่ามวลดินเนี่ยมันก็หมดไปที่ดีนะมันรองรับแต่ผู้มีบุญในหลวงเราดีกันทุกคงนั่นแหละแร่ธาตุมันประเทศเล็กก็จริงแต่แร่ธาตุไม่รู้จักหมดจักสิ้นก็เพราะว่ามันมาลองรับคนมีบุญในหลวงเราก็มีบุญพระสงฆ์เราก็เยอะได้ไหมพระลานเราก็เยอะนั่นแหละแต่ก็ลวงรับไปเรื่อยๆนี่แหละเห็นไหมแล้วโยมจะอยู่กับใครโยมจะมีใครมาสอนทั้งหมดพระลานทีนี้ก็ไปเจริญยุโรปไปเจริญรัสเซียไปอะไรต่ออะไรต่างประเทศเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าปุ๋ยมันเก่าแล้วบุญนี่มันยากเหลือเกินนั่นแหละพอพูดว่าบุญก็ลำบากแล้วเหนื่อยเหลือเกินนั่นแหละเขาไปจนวิทยาศาสตร์ไปถึงไหนแต่พวกวิทยาศาสตร์กับเชื่อแล้วว่าพุทธศาสนามีความสุขไงไม่เดือดร้อนมากนั่นแหละเห็นไหมขนาดโควิดบอกว่าโหร้ายแรงแต่ก็ตรวจมนกันถ้าฝนตกมานั่นน่ะมาดับแต่เห็นไหมมันจะร้อนไปกี่วันเนี่ยใช่ไหมร้อนมากก็ทุกข์อีกเห็นไหมทุกข์เข็นทุกข์นั่นน่ะในสังคมร้อนมากก็ไม่ดีหนาวมากก็ตายร้อนมากก็ตายนั่นน่ะพอดีนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้สัตว์มีขั้วโลกน้ำแข็งมันละลายไปเรื่อยมีก็จะตายหมดกลับตัวไม่ทันนั่นแหละเขาก็พูดกันนะมันอยู่แต่ในหิมะในน้ำแข็งพอไม่มีน้ำแข็งอยู่มันก็อยู่ไม่ได้โอ้โหนั่นแหละมนุษย์เปลี่ยนธรรมชาติจนมนุษย์ไม่เชื่อว่าต้นไม้มีก้างต้นไม้ใหญ่นั่นแหละคนถ้าจนจะหมดทีนี้ก็ต้องปลูกแล้วก็มันขึ้นยากส่วนลมเอาไฟสูดกันอีกอะไรต่ออะไรครับมันก็เลยขึ้นลำบากนั่นแหละถ้ามันทุกหมู่บ้านไปรณรงค์ช่วยกันปลูกนะป
ลูกแล้วก็ดูแลกันนั่นแหละมันก็ยากต้องทำมากินกันนั่นแหละก็อยากจะให้เอเชียเนี่ยเอาเงินมาให้ปลูกเลยนะต้นไม้ในเอเชียในไทยเนี่ยงบมันหลุดไปยังไงก็ไม่รู้นั่นแหละเห็นไหมเงียบกันไปก็กลัวนั่นแหละมันกินเล็กกินปูนไม่ได้มันต้องต้นไม้ใหญ่เนี่ยเห็นไหมถึงจะรอดปลอดภัยเนี่ยต้นไม้ว่าไม่มีค่าก็ไม่ได้เนี่ยวัดเราก็เหมือนกันนะมีความสุขก็เพราะมีต้นไม้ลองไม่มีสักต้นหนึ่งเถอะมันจะร้อนแค่ไหนมันจะไม่มีธรรมชาติสูดอากาศเลยนั่นแหละแบบที่จะอยู่ได้ก็เพราะมีต้นไม้มีน้ำรอเลี้ยงบางที่แห้งไปดูหนองไฟสิแห้งนะแต่ใช้น้ำบาดาลก็ต้องค่าไฟเห็นไหมเดือนหนึ่ง7-8 พันนะนั่นเห็นไหมเพราะว่าใช้ดูด้วยพลังในนั่นเด็กพลังข้างงานนะพอมันมีลมเราก็ไม่ต้องขึ้นแทงดูดมาได้ก็ลดเลยนั่นนะทีนี้เอาขึ้นแทงเนี่ยมันหนักแล้วก็เหล็กเนี่ยมันค่อยจะเสียไอ้ข้อต่อเนี่ยก็เลยเบื่อกันก็เลยไม่เอาที่เขาทำแล้วเบาๆมันก็ดูดน้ำได้เราไปเห็นยังไงเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปขึ้นแทงสูงขึ้นแทงสูงเนี่ยมันหนักนั่นแหละเห็นว่าหน้าแรงก็จะได้ลดน้ำลมเย็นร้อนนั่นน่ะไปเมื่อสองวันไปเยี่ยมหมู่บ้านหลวงพ่อสนองนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเกิดหนองไผ่บ้านหนองไผ่นั่นน่ะอยู่ใกล้ๆวัดอยู่ใกล้ๆวัดจะได้เข้าวัดทำบุญอยู่ไม่เกินเถียงกองเกินเถียงกองบางทีก็ลืมทำแต่งานกันนั่นน่ะเถียงละครั้งเถียงกองได้ยินนั่นน่ะมีความสุขคนโบราณนั่นน่ะไหว้พระสวดมนต์กันนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ไปดูโอ้โหมันแห้งมันร้อนน่าดูออกจากรถร้อนเลยนั่นน่ะถึงว่าน้ำไม่มีสักหยดถึงว่าธรรมชาติที่ปัจจัยสี่ไม่ใช่มีมนุษย์จังเดียวต้องมีต้นไม้จึงมีรอบข้างที่ดีนั่นแหละเป็นมงคลชีวิตใช่ไหมโอ้ยเขาเทียกันดังนั้นอย่างนี้ยุโรปทำดียุโรปดีไปเที่ยวกัน

โอ้เงินมันแพงนะนั่นนะทีนี้ก็บ้านเราของมันเทียครับมันไปแล้วก็เพื่อไปยุโรปยุโรปมันนะมันมีตะเกาะมันก็บอกว่าสวยวิวดีอะไรต่ออะไรมันทะเลก็เล่นไม่ได้มันเย็นบางทีมันเย็นมากน้ำยังก็เยลมันเนี่ยยังไม่อยากจะแตะเลยมั้งนั่นแหละทะเลมีทะเลแต่เล่นยากมันหนาวนั่นแหละมันไม่เหมือนทะเลไทยนั่นแหละเห็นไหมแต่เล่นมากๆ

นั่นนะเห็นว่าถ้าเล่นมากๆไก่ปูปลามันก็ไม่อยากมาวางไข่ไม่อยากพอหยุดโควิดเดือนสองเดือนนะโอ้โหสัตว์มันมาออกไข่กันไม่เคยเห็นก็มากันนะมันนกหูนกหูเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์นะที่ใบพัดน้ำเนี่ยมันดังมันดังไปเข้าหูปลาไปเข้าหูสัตว์นั่นแหละพอเงียบเงียบไม่มีใครไปเต่าก็มาออกลูกกันไอ้สัตว์ทะเลไม่เคยมาก็มากันอย่างนี้ต้องมี3เดือน4เดือนหรือว่า6เดือนไปทีแล้วก็หยุดไปทีปลามันจะได้มีความสุขแต่มันไปกันทุกวันทุกวันเล่นน้ำกันแบบภูเก็ตทีนี้มาปลาวางไข่ไม่ได้หรือว่าจะมาปะการังก็เสียหมดอะไรต่ออะไรเพราะนั้นปะการังก็งอกเงยเป็นได้ก็เหมือนอย่างกันในป่านะถ้าเอารถไปขาแข้งไปตัดถนนหนทางเข้าไปหมดต้นไม้ใหญ่หมดนั่นนะใช่ไหมเนปาลเขาล้อมรั้วไว้เลยไม่คนเข้าไปบางที่เห็นว่าเขาอนุรักษ์ป่าจริงๆนั่นแหละนี่จะไปหมดแล้วก็แย่เลยไม่มีป่าดูแล้วนั่นแหละต้นไม้โอบไม่รอบสองสามคนก็ไม่มีแล้วโคนหมดต้องตัดถนนเข้าไปเห็นมั้ยเดี๋ยวก็เลื่อยไปด้วยนั่นแหละเห็นมั้ยไปแบบไม่ต้องเอาเดินกันไปเที่ยวพวกสัตว์มันจะได้มีความสุขด้วยนั่นแหละนกหนูมันก็ได้กำลังอย่างดีเที่ยวกันทุกวันทุกวันมันกลัวเลยมันระแวงนั่นเห็นไหมไม่ได้หรอกต้องทำไปให้มันหมดมะข้าวมะแกงนั่นมันดีให้นี่แหละมันไม่มีอะไรนะมันจะกินหมดต้นไม้ต้นไร่แต่เต็มแล้วป่าเติมทมหมดแล้วป่าเติมทมมันโค่นกันจนเติมทมนั่นพูดไปก็ไม่ดีไปรู้มันมากนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าบุญกุศลเนี่ยมันไม่มันจะมาชนะคุณของพระพุทธเจ้าได้ยังไงนั่นแหละมีใครมั่งที่บอกว่าฉันไม่ถือคุณพระหรอกลองดูมันก็ถือผิดไปนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ทำบุญสุนทานนั่นแหละตายแล้วมันจะมีที่พึ่งอะไรอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมมันต้องมาเกิดมาตายมาเวียนว่ายตายเกิดสัตว์บางตัวอาหารกินก็ยากนั่นน่ะบางตัวเห็นไหมคนนู้นก็รักคนนี้ก็รักบางตัวก็ต้องเป็นสุนัขเล่ร่อนอะไรต่ออะไรนั่นนะอดจักจักเครียดมากเกิดไปกัดไก่เขาก็ดีไม่ดีก็ตายนั่นแหละ

ลายเป็นตาฝูงกันไปเป็กตาข้างัวข้าไฟเขาก็ได้อะไรตาอะไรนั่นแหละเห็นไหมมันโน้ตยากเขามันเพื่อให้รอดชีวิตไปวันวันนั่นแหละเห็นไหมตาทุกตัวแม่ไปเฮาเขาบ่อยๆเขาก็เอายาเบื่อไปกินพอดีลูกมันก็จะออกมันในลูกมันออกเป็ดแล้วมันก็ตายเดี๋ยวความรักลูกแม่ตายก็ไม่เป็นไรแล้วมันตายแน่แต่ขอให้ลูกเรารอดก็แล้วกันนะดูสิขนาดเป็นลูกสัตว์ขนาดไปอยู่ภูมิสัตว์แล้วมันก็รักลูกมันนัวก็เหมือนกันถ้ากล้ามันแล้วก็ยังมันวิ่งมาให้ลูกมันกินนมก่อนนั่นน่ะมันถึงจะล้มลงตายบางตัวนะมันน่าสังเวชนะไอ้งัวแบบเนี้ยพอทำพอหลายๆปีก็คนนี้ก็เป็นบ้าเป็นหลังไปเลยไปเจอโพธิสัตว์เขาหรือไงไม่รู้นั่นแหละเห็นไหมมันเป็นกรรมที่บอกว่าคนไม่เชื่อหรอกก็เรียกว่าคนใจบุญเอามาหล่อเลี้ยงคนใจบุญแต่คนที่มันห้ามไม่มันกล้ามันไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมกันมานั่นน่ะมันไม่เชื่อบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็ไม่คุยกับพระเลยเจ้าของฟาร์มเจ้าของอะไรทำถ้าจนจำใจแล้วบาปจำใจแล้วบาปมากแล้วล่ะมันก็จะหยุดได้เห็นไหมบางคนบางคนหยุดได้กับบุญไว้ได้ไหมนี่แหละที่บอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่ทำกันจนไม่กล้ามากเพราะว่ามันรู้มันเห็นขึ้นมาก็มีกล้าถ้าไม่รู้ไม่เห็นยังมีศรัทธาก็ยังดีนั่นนะบางคนก็บอกว่าไม่ต้องมีศีลก็รู้เห็นได้แต่มันเห็นอยู่พักเดียวมันก็ค่อยๆเตรียมไปมันก็หายไปต้องรักษาศีลให้ดีต่อนั่นน่ะบางคนบอกว่าชอบคนภาคอีสานนี่นะไปดูหมอลำไปดูซะจนมันเต้นถ้าเหลือถ้ากระดูกพอนั้นถ้าทั้งนั้นน่ะมันเหมือนมีธรรมะแต่มันก็เพราะว่าพอนานๆมันก็จะเสื่อมเพราะว่าไม่ได้หรอกหนูต้องถือศีลให้ดีถ้าหนูอยากจะเลี้ยงมันไว้ได้เนี่ยศีลนั่นนะศีลกุศลภาวนากุศลมันจะได้เกิดแต่ว่าถ้ามันไม่มีมรรครองรับไว้นั่นนะเดี๋ยวมันก็เสื่อมแล้วมันก็ยังเดิมอีกไปเที่ยวดูคนดูหนังดูหมอลำไปนั่นแหละมันก็มีบุญเก่าเหมือนกันนะที่เขาเล่าให้ฟังนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะจึงว่า
มรรคผลมันขึ้นกับใครมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นหลักใจเป็นยศเกียรติตระกูลของบ้านนั้นลูกวันนั้นภาวนาไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ดีนั่นนะโปรดญาติพี่น้องได้เหมือนกันพอเวลาตายแล้วก็คิดถึงกันนั่นแหละใช่ไหมบางคนนี่ค้าขายอย่างเดียวนั่นแหละไม่อยากให้ญาติพี่น้องมาเข้าวัดมาบวชแกก็บวชได้พันสางแล้วก็ไปขายของกันแล้วก็มาเป็นมะเร็งเนี่ยแกคงไม่ก็อยากแกอยู่บ้านนะนั่นแหละแกก็ไม่ได้แต่งงานนั่นแหละเห็นว่าปักเดียวก็ตายแล้วเงินไม่ได้ใช้นั่นแหละมันก็หยุดที่ตอนลมหายใจหยุดนี่เองแต่ว่าสมบัติจุดเกณฑ์ตรงหมดลมหายใจแล้วจะอะไรจะดีกว่าล่ะนั่นน่ะเราต้องเอาบุญไปด้วยนั่นน่ะเอาโลกไปอย่างเดียวมันก็ไม่สิ้นสุดถ้าไม่ทำบุญด้วยนะนั่นน่ะไม่ทำทานมาจัดต่อไปมันก็หมดบุญหมดทานถ้าไปเป็นตัดก็เป็นตัดลำบากนั่นแหละเห็นไหมไม่ตามมาไว้นั่นแหละทีนี้ก็เอาจะเหมือนอย่างที่ว่านะที่บอกว่าธรรมโชตองค์ผู้ธรรมโชตก็อายุมากแล้วก็ที่บอกว่าน้องสาวก็เกิดมึงก็ธรรมโชตก็สิ้นใจเขาบอกว่าน้องสาวเกิดก็ได้ยินจะคลอดลูกอะทีนี้ก็ธรรมโชตก็ไปดูเลยจิตท่านมีฌาน ก็ไปดูทีนี้วิญญาณเด็กนั่งกลัวมันก็เลยไปเลยหลวงพ่อธรรมโชตก็เข้าไปอยู่เลยกลายเป็นลูกน้องสาวนั่นทีนี้ก็พอพูดได้สองสามขวบพอพูดได้มึงไม่ใช่แม่กูมึงมาน้องสาวกูนะทีนี้เขาก็โดนตบปากมึงโดนไปกระเจ้าที่ใต้บันไดมั่งเขากระด้งมาพัดมั่งไม่พูดนึกว่าผีนึกว่าผีมันพูดก็เลยแกก็เลยไม่พูดเนี่ยมาตอนบวชแล้วนะถึงจะได้พูดแต่ว่ามันติดแต่มันคิดอะไรมันก็ไปเลยคนเลี้ยวหัวต่อถึงว่าสำคัญนะถึงว่าภาวนามันสำคัญตรงเนี้ย

0: เจตสิบเจตสิบเจตจะพูดเจตสิบนั่นแหละมันล่องลอยนั่นแหละทีนี้ก็ลองดูว่าเจตมันไวพอน้องสาวจะเกิดลุงปู่ก็แก่แล้วใกล้หมดลมก็พูดก็พูดให้ฟังนั่นแหละที่บอกว่าคนที่ไม่ทำใจไว้เสียงวัวเสียงควายเสียงหมูเสียงหมาไปเก้าท้องหมูเสียงหมานั่นน่ะนกกาจึงว่ามีวิทยุเปิดเอาไว้ใกล้ๆจะตายมันรู้มันคนเดียวทีนี้ไปได้ยินเสียงหมูเสียงหมาไปพูดเรื่องไรเรื่องนาไม่มันก็เลยไปเกิดเป็นทุ่งไร่ทุ่งนากันไปนั่นแหละเมื่อมงคลถ้าไม่เอาธรรมะไปกอกหูไว้พอเอาธรรมะไปกอกหูไว้ทุกวันพอจะตายกลายเป็นสงบเป็นไหมพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ใส่บาตรทำบุญมั่งงันกระเที่ยวไม่ช่วยภรรยาเพื่อนเยอะเพื่อนรวยๆทั้งนั้นดีในทางโลกนะทีนี้ในทางธรรมไม่ได้ทำเอาไว้พอทำสองปีน้องสาวก็เอาทำเทปธรรมะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวันไปฟังใจบาททุกวันทีนี้ก็นางพยาบาลพาเข้าห้องน้ำก็ขอบคุณไหว้ทุกคนเห็นไหมยังได้เป็นเทวดาพอตายแล้วแทนที่แม่จะเสียใจแม่ก็มีภาวนาไม่เสียใจลูกผู้ชายคนแรกเห็นไหมเนี่ยพอได้พี่น้องดีหงวันเกี่ยวพันทางพระอีหัวโจกเข้าวัดกันไม่แต่งงานทุกคนนั่นแหละแม่ก็ว่านะแม่ก็8-90ก็ถึงจะภาวนาทำบุญไปดีก็ไม่กินข้าวพร้อมครึ่งก้อนเดือนก็ไม่เป็นไรหมดเวลาจะไปเงียบๆลูกหลานก็ไปอาบน้ำมั่งอะไรต่ออะไรนี่แม่ก็หลับไปคนเดียวเลยนั่นนะเห็นนะธรรมะน้องสาวก็ตายไปคนก็ดีภาวนาม
1: าทำโรงทานตลอดสมัยก็อยู่นะ30-40 ปีเข้าวัดกันตลอดค้าขายกันดีนั่นนะใช่ไหมบอกว่าหลวงปู่ขอให้หนูหมดหนี้ไวๆนะแล้วก็หนูจะมาทำโรงทานในทุกปีถ้าหลวงปู่ยังอยู่บอกว่าเจ๊ถ้าตกลงแบบนี้เจ๊ต้องทำให้จริงๆนะแล้วก็ไม่รู้เงินมันมาจากไหนค้าขายเดียว8-9 ล้านใช้หนี้หมดนั่นน่ะก็ไปสัจจาหลวงปู่เคลื่อนด้วยพอหลวงพ่อสนองเนี่ยมากันต้องกัดทางยังไม่มีทางนะนั่นน่ะแท็กซี่บอกโอ้โหวัดมีตั้งเยอะแต่มาจะ มาทำไมที่นี่เปรี้ยวนะทางนั้นทางในสวนเนี่ยพอมืดแล้วไม่มีใครอยากมาเกก็มากันนั่นนะทำโรงทานทำเท่าจนทำเท่าไรก็ไม่หมดต้องกระเช้าจนสามต้มแล้วยังไม่หมดเพราะว่ามันเพิ่มอยู่นั่นแหละไปทำบุญกับพระอรหันต์นั่นแหละเห็นไหมมังปุตติยะมังอะไรต่ออะไรไปทำอัศจรรย์ให้ดูนั่นแหละคนทำจริงเห็นไหมสร้างทานจนนั่นแหละบอกว่าเวลาตายผ่องใสเป็นมะเร็งนะเห็นนะถึงว่าคนเราอ่ะถ้าทำจริงๆถ้าตาจริงๆนั่นแหละเห็นนะถ้าตาในภาวนานั่นแหละมันก็ไปได้เลี้ยงไว้เลี้ยงอะไรก็ไม่มีความสุขเลี้ยงศีลเลี้ยงธรรมเนี่ยเลี้ยงภาวนาไว้ได้ในหัวใจใช่ไหมนั่นนะพอหลวงปู่อายุมากบางคนไปตรวจเป็นจุดที่ปอดโอ้โหหมดแรงเลยมันแค่เป็นหน่อยเดียวนะไม่รู้กลับได้หรือยังถ้ากลับได้ถ้ามากินสมุนไพรก็ยังดีถ้าไม่กินสมุนไพรเที่ยวสมอหลวงเดี๋ยวก็ไปหลวงปู่ก็70กว่าแล้วก็ไม่อยากอยู่นั่นนะพอเป็นเร็วก็หลวงปู่ก็สร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะแล้วพอมันเป็นขึ้นมาแล้วก็เมื่อไรก็เมื่อนั้นนะพระองค์บอกว่ามันละไปได้แล้วมันละไปหมดแล้วเหลือแต่มันจะทิ้งธาตุขันเมื่อไรเท่านั้นเองพระองค์นั่นนะก็ทำไว้ดีแล้วนั่นนะเห็นว่านั่นน่ะมีความทุกข์ใช่ไหมกินอะไรก็เหมือนกินของตัวเองใช้อะไรก็เหมือนของตัวเองพาละหันนั่นน่ะพาโสดาบันกินของเหมือนกินของญาติมีบุญแล้วนั่นแหละปุถุชนกินต้องพิจารณาต้องให้พรอะไรต่ออะไรนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะถึงว่ากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาชาตินี้เต็มที่ชาตินี้มันก็บุญชาตินี้ถ้ามันยังไม่เต็มก็มาเกิดต้องมาทำต่ออีกนั่นนะเห็นไหมโลกมนุษย์เป็นโลกนั้นโลกกลางไงแต่เป็นเทวดาก็น้อยทำน้อยละมันเสวยบุญนั่นแหละต้องมาทำในกลางโลกนั่นเห็นไหมลุงก็ขอบอกว่าเราสร้างพระสองเนี่ยไม่ค่อยได้หรอกแต่สร้างพระแต่จะสร้างพระปิดซะปูนท่านบอกบางทีเนี่ยมาผมก็สนองผลิตได้เยอะนั่นแหละหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อมั่นนั่นแหละเห็นไหม

หลวงพ่อพุทธทาสตะไลตะไลหลวงพ่อตะลันเนี่ยพิงบุรีแต่ท่านคนไปพึ่งเป็นแสนนั่นแหละเห็นไหมดังไปทั่วโลกคำสอนท่านตายแล้วก็เหมือนไม่ได้ตายนั่นแหละเห็นไหมบอกว่าคุณนายอย่าพึ่งไปนะพอมาเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันคุณนายถ้าไปผ่าตัดมันจะตายเอานะแต่ทีนี้ต้นเห็นเนี่ยก็สนิทกันเหมือนกันลูกก็ไม่เชื่อพอไปป่าเขาเอาจริงจริงให้ยาสลบมากไปนั่นนะไม่ฟื้นนะเห็นไหมท่านบางทีท่านก็พูดบางทีท่านก็ไม่กล้าพูดคล้ายๆว่าเก่านี่มันเอาจริงๆกันมันกินหน่อยเดียวก็ไปเปิดก็ไปกินก็ไปก็ปวด14 วันนะเป็นเก่าเนี่ยนะนั่นนะรู้เลยบอกดีว่ายังเป็นน้อยถ้ากินก็ไปไม่รู้กินก็ไปมากหน่อยแล้วก็โอ้โหต้องถ้าจะคานเนี่ยปวดเก่านี่ปวดมากมันขึ้นลุกขึ้นไม่ไหวเลยนั่นแหละหมดกำลังขาเลยปวดนั่นแหละ

ลกุศลเนี่ยอาจจะตัดสินใจตัดสินจะในชาตินี้แหละเรามาตัดสินเราจะไปทางไหนนั่นน่ะเราตัดสินถูกหรือตัดสินผิดใช่ไหมนั่นน่ะตัดสินใจบนกุศลที่เราทำอยู่นั่นแหละเราก็สะสมจนเป็นนี่แหละตายแล้วเราไม่ต้องสะสมแล้วนั่นแหละเห็นว่ามันไปตามภพภูมิที่ดีที่สติปัญญามันไปเองอะถ้าไม่งั้นมันก็ไปไม่ถูกนั่นแหละเห็นผิดนั่นแหละก็ไปไม่ถูกแล้วจะทำยังไงพ่อแม่ก็นำเราไม่ได้ใครก็มานำเราไม่ได้นอกจากเราทำเอาไว้นิสัยปัจจัยอันเนี้ยที่มันจะมาถูกทางใช่ไหมนั่นแหละบุญไกลบุญมันเงี้ยเป็นบุญปู่บอกช่วยกันไม่ได้ถ้าไม่ทำท่านอ่ะพี่น้องกันตามการทำตามกันมาแต่ไม่ทำมันก็ไปกันไม่ได้พ่อแม่ก็ไปไม่ได้ดีว่าแม่เรามาบวชตั้ง30 ปีนั่นนะถ้าชอบทำอาหารชอบทำบุญแม่ลำบากเลี้ยงลูกทั้ง9 คน10 คนนั่นนะเห็นไหมแม่ลำบากมากอายุมากแล้วน้องก็โตกันหมดละแม่ไม่ต้องกลับบ้านนะมาพักผ่อนนั่นรถมันจนแล้วก็เจ็บขาไงก็เลยปวดเลยนั่นแหละจนปวดเลยปวดเลยใครก็ลำบากไอ้นั่นนะมันตัดลูกมันไปได้ยังไงอะไรต่ออะไรตอนหลังก็พอมันไปได้อย่างกระเจนี่สบายแล้วเนาะพวกเราที่ลำบากนั่นนะเห็นไหมที่แรกพวกเขาตัดลูกไปได้ยังไงอะไรต่ออะไรนั่นนะพวกว่า30 ปียังกับ16 ปีพวกแม่มาบวช30 ปีนะนั่นนะทำน้ำพริกไปช่วยหลวงพ่อก็เอาไปกินน้ำพริกเผาเอาไปอินเดียกินอะไรไม่ได้ก็กินจัปตีกับน้ำพริกเผามันถูกกันนั่นแหละทีละ20 โล 20 โลไปตัวกันนั่นแหละแม่ลำบากเป็นลูกเป็นคารวาสไม่ได้หยุดครับพอเป็นแม่ทีก็ทำตลอดนั่นแหละพอบอกว่ากลับไปอยู่บ้านเดิมน้ำมันจะท่วมไปนะพอน้องมารับไปพอตกเย็นก็น้ำท่วมเลยน้ำท่วมกุฏินั่นนะตะกอนกุฏิเล็กๆแล้วตอนหลังน้องสาวเขามาสร้างไงเลยใหญ่หน่อยนั่นนะ
ทีนี้น้องสาวก็มาไม่ไหวแล้วอายุมาไม่ไหวแล้ว80ฝ่าขาก็ไม่ดีเป็นตะยาหลวงเดินไม่ค่อยไหวก็เลยมาวัดลำบากก็ยังได้ภาวนากันเนี่ยมันมีแต่ความชราแล้วสมบัติชราสมบัติคนแก่นั่นนะเห็นไหมก็ดีที่ว่าเคยเลี้ยงลูกหลานไว้ก็ไม่ทิ้งกันป้าหนูไม่ทิ้งครับป้าเคยเลี้ยงหนูสองคนนั่นเขาก็มีงานทำกันแล้วก็ลูกเขาอีกหลานอีกนั่นแหละเห็นไหมก็ยังดีนี่แหละถึงว่าบุญกุศลนะรู้จักประหยัดรู้จักกดจอมรู้จักทำบุญก้าวหลังได้เจอพระกันนั่นแหละไม่งั้นก็อยู่อย่างนั้นละเห็นไหมมันน่าเบื่อหน่ายนะเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมานะเป็นอัมพาตมั่งสมองเส้นโลหิตแตกมั่งอะไรต่ออะไรนั่นแหละทำให้พิกลพิการสารพัดที่จะเป็นได้คนบางคนเอายาไปกินเดี๋ยวผมก็วุฒิเนี่ยเห็นมาขาดำไปเยอะแล้วกินเถอะกินยาไทยเถอะก็ไม่เชื่อคนหมอดุมาไปทำไมมา3-4 ปีแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยนั่นแหละไม่ไปแล้วนั่นแหละ ทีนี้ก็ไม่แบบหลวงพ่อพิจารณ์นั่นแหละสารพัดโลกเหมือนกันพูดให้กินยาไทยไม่คุยด้วยทำไปทำมาก็ตายนั่นแหละไปโรงพยาบาลก็ตายเห็นไหมพอมันเอาไม่อยู่แล้วมันยาไม่อยู่ยาไทยก็ไม่อยู่ถ้ามันจะตายกินยาไทยมันไม่นั่นมันไม่ผู้พองขนาดนั้นหลวงพ่ออุตตะขาจะดำมีคนขาดำมาถึงทุ่มน้องผู้หญิงป้าคนนั้นมาหมอบอกให้ตัดเถอะมันหนีมาหาหลวงพ่อสนองไปกินอยู่เดือนเดียวขาปกติเห็นไหมเลือดปกติแล้วไม่งั้นโดนตัดขาเห็นไหมเอาไม่เชื่อก็เป็นอย่างนั้นแหละยิ่งพระน้อยลงน้อยลงเราก็อยากแก้อยู่นานๆดูเป็นเพื่อนกันก่อนนะหลวงพ่อใหญ่บอกกับน้องชายเพราะว่าอยู่กันสองคนเลยนะพูดดีนะหลวงพ่อใหญ่พูดเป็นธรรมบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอะไรต่ออะไรอย่าเพิ่งตายอยู่ไม่ได้ตายทิพย์นั่นแหละหลวงพ่อสมบูรณ์70ก็ตายแล้วนั่นนะกินแต่ยาหลวงนั่นนะยาหลวงนี่มันสกัดตัวโน้นตัวนี้ทีนี้เป็นหอบทีนี้ก็
โรคไตมึงมึงก็วุ่นนะเบาหวานแล้วมันก็มาลงไตนะกดนี่ปุบเนื้อบุบนั่นนะถ้าโรงพยาบาลมันเอาอยู่สามปีมันต้องหายแล้วสามปีสี่ปีแล้วของแสลงก็กินหมดก็เหมือนเนี่ยกับท่านนั่นแหละเนื้อก็กินหมดถือว่ายาหลวงดีถือทำไปทำมาตายทิพนั่นลงนั่นแหละเห็นว่าบางดีตาพาตาเนี่ยดีแต่บางอย่างเนี่ยโอ้โหมันยากมันไม่หายไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนั่นแหละแกมีมันเอาไม่อยู่นั่นแหละต้นตำรับโบราณนั่นแหละพอเขาไม่ดีมันก็รอดมาถึงขนาดนี้แล้วคนนั่นแหละเดี๋ยวเรียกว่าเราไปค้านเขานั่นแหละ ปวดหัวความดันเป็นนอพืชแพ้อากาศนั่นแหละทำไงก็ไม่หายต้องนึกขึ้นมาได้เราก็บอกว่ากินยานะกินยาทีนี้ว่ากินแก้8เม็ดก็โพดหัวไม่เป็นไร

คือวันแรกกินมันไปเลยตอนหนึ่งเลยเห็นไหมพอเป็นก็มันจะหายใจไม่ออกปวดหัวความดันมันไม่ลดอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ลดเก้าไม่ลดเก้าก็คิดถึงเราเลยนะก็ยังดีทำไมงั้นล่ะไปทำงานไม่ได้อ่ะเป็นราชการทำไม่ได้ก็เต้นสมองแตกก็เจ๊แล้วร้อนปวดหัวมากนั่นแหละบางคนก็เส้นสมองอุดตันอย่างเงี้ยเนื้องอกหัวใจอะไรต่ออะไรตีหมดนั่นแหละเห็นว่าไม่ใช่ว่าเราจะโฆษณาขายของนั่นแหละเราก็ไม่ได้เอาบุญนั่นแหละยอมเรามาวัดได้ก็ดีแล้วยอมทรมานนอนอยู่บนเตียงนะว้าเวแค่ไหนลูกหลานก็ไปทำงานหมดแล้วก็แย่เลยนั่นน่ะเห็นว่าถ้าสู้เราไม่เป็นอะไรดีกว่านั่นแหละพอประทังอยู่ได้ยามันพออยู่ได้ไงมันยังไม่ตายนั่นแหละเดี๋ยวนี้เห็นว่าตามสิบก็เป็นนะเป็นอะไรต่ออะไรกินหมูกินไก่มากก็ไม่ได้นั่นแหละมันไม่มียาช่วยแล้วก็กินเคมีเข้าไปด้วยนั่นน่ะหมูไก่มันเร่งทีนี้ก็ไปอุดตันเข้าไปนั่นน่ะพาหนุ่มๆไม่รู้เอ๊ะทำไมป่วยเร็วจังอะไรต่ออะไรนั่นน่ะนี่แหละก็ถึงว่าก็ใครรักใครใครรักเงินหรือว่าใครรักใครก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเตียงก็แล้วกันเตียงมันน้อยถ้ามีเงินนะก็คนรวยไม่ตายสักทีนั่นแหละมะเร็งก็ไม่เคยตายนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธผลมากรากไม้ทั้งนั้นใช่ไหมดอกไม้รากไม้เป็นยาบางอย่างมันไม่ได้มีตะเตอรอยอะไรเลยนั่นแหละตะเกอรอยนี่มันพวกสารหนูจะมาใส่ทำไมอ่ะกรรมฐานอะไรนั่นน่ะใช่ไหมสารหนูน่ะพวกหมอหลวงเขารู้กินข้าวไม่ได้ก็ใส่มันนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็อ้วนเลยกินมากๆพอมันจะตายแล้วตายเขาก็ไม่ว่ากันขอโทษนะถ้าผมช่วยสุดความสามารถแล้วแต่ยาทายตายพวกนั้นแหละผมไปกินยาทายตายหมอรวงก็เหมือนกันละตายทุกวันใช่ไหมนี่ต้องพูดเรื่องจริงพอแก่แล้วบางทีก็30-40 ปีก็ตายแล้วมันรักษาไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเชื่อพุทธเจ้าเราทำความดีไปถึงจะตายก็ได้ดีไปนั่นแหละ
ลน่ะได้กุศลไปได้รูปเสียงกลิ่นรสนี่มันก็ทิ้งกันตอนหมดลมนั่นเองหมดลมแล้วไม่มีใครเอาไปได้แล้วเหมือนอย่างกับที่ตายวันนี้ที่เผาวัดนางหนูนั่นน่ะก็เป็นราชการเก่านั่นแหละเห็นว่าถ้าได้มีบุญก็เพราะได้ฟังธรรมะกันทั้งบ้านนั่นแหละก็เลยดีถึงแม้ว่าหลวงพ่อไม่ไปแต่ก็ได้เทปไปนั่นแหละเทพหลวงพ่อสนองอะไรต่ออะไรฟังกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเป็นธรรมาทิฏฐินั่นแหละเห็นไหมมีความฝึกไปตามภูมินั่นแหละเห็นไหมคนที่ไม่เอามันก็ยังไม่สนใจมันก็หน้าซีดหน้าเทียวไอ้คูนี่80ฟ้าเป่งปังเห็นไหม84แล้วก็ยังเป่งปังอยู่นั่นนั่นนะ74หรือ84นั่นนะเห็นไหมเพราะภาวนาบุญกุศลเนี่ยแฟนยังกับเมล็ดแต่ผลไม้นั่นแหละมันไม่งอกไม่งอยนั่นแหละพระอรหันต์ไม่แตกอีกแล้วไม่แตกกออีกแล้วหมดเปิดหมดฟันตอนที่ทำใจได้แล้วนะถ้าไม่งั้นน่ะมันก็จะแตกไปอีกพอหมดลมวันนี้มันไปจับปันดื่นเทศสิทธิ์แดนนั่นแหละล่องลอยไปนั่นแหละไปจับรูปนู้นรูปนี้จับไม่ถูกไปจับพลุกรูปสัตว์เขาก็โชคไม่ดีเลยนั่นแหละไปจับรูปเทพรูปผมนะฟองใสนั่นแหละเห็นไหมทุกคนที่ภาวนาได้นั่นแหละ

เขามีความสุขนะปั่นไปพอเป็นครูพอเกษียณแล้วก็ได้ฟังเทศได้อยู่บ้านลูกหลานก็ไปทำกันต่อคนอายุมากก็ยังได้ทำเล็กๆน้อยๆอยู่ใกล้บ้านนั่นนะแต่ว่าเขามีความสุขไปตามภพภูมิของเขาแต่คนตายตอนนี้ดีที่ว่าหมดเวลาแล้วโควิดเจออะไรสักอะไรโรคร้อนโรคกดอยากโรคคิวโหยนั่นน่ะไม่ต้องไปได้ยินแล้วนั่นน่ะกายตายตอนนี้ถือว่าถูกจังหวะแล้วนั่นน่ะเรายังต้องต่อสู้ทนไปเจ็บปวดก็ต้องทนเนาะนั่นน่ะเพราะยังไม่ตายนั่นน่ะไอ้ที่ตายตอนนี้ถูกจังหวะตายตอนน้ำท่วมตอนฝนลมมากอะไรต่ออะไรไม่ดีเลยไม่ตายบางคนไม่ตายทรมานอยู่นั่นแหละใช่ไหมนั่นนะต้องแบกกันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันตัวเองก็ช่วยไม่ได้แต่ก็ไม่ตายนั่นแหละทรมานกันต่อไปก่อนมันเดินยังไม่หมดกรรมนั่นแหละฟังหลวงพ่อจรัญแล้วโอ้โหมันน่าสลดใจตัวเองก็เข้าเฝือกทั้งตัวเลยคอหักไงคอหักทีนี้ก็จิตมันนึกขึ้นมาถ้ายังไม่ตายจะบวชให้ตลอดชีวิตเพราะว่าต่อรองกับเราไม่ได้หรอกต้องไปต่อรองกับยมบาล นั่นแหละยมบาลเนี่ยบอกว่าอย่าไปไม่กลัวก็อยู่ไปจนหมดอายุไขนั่นแหละเลยให้เจ้าหน้าที่มันดุลแล้วมันตกลงคอเลยกลับเข้าที่ว่าคนตายทำไมพูดได้เอ้ยคนคอหักมันไม่มีในหลักวิทยาศาสตร์คอหักก็ถือว่าตายแล้วแต่หลวงพ่อจรัญไม่ตายไปต่อรองกับเจ้าบ้านนั่นแหละบอกว่าสมน้ำหน้าที่ต้มเตาต้มอะไรคอไข่มั่งอะไรต่ออะไรมันก็มาปรากฏนะเห็นไหมทีนี้ก็คอนกนั่นน่ะเห็นไหมทำไว้เยอะตอนเป็นเด็กๆกันก็กันนะยายพูดก็เตื้อถล่มปากแต่การกระทำยังไปกันตามเพื่อนตามฝูงนั่นน่ะจนไปเรียนกรุงเทพนั่นน่ะถึงจะได้เรียนดีตอนอยู่บ้านนอกอะถ้าจะตกเลยนั่นแหละไม่ได้ทำไม่ได้ไปเรียนไปยิงนกตกปลานั่นแหละไปกินกันนอกบ้านนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้กินเหล้านั่นแหละใช่ไหมทีนี้ก็พอท่านรู้ขึ้นมาท่านบางคนนี่ท่านบอกว่ากำหนดดูมันเห็นก็พูดไปบอกว่าให้มาเข้าของกรรมฐาน
เจ็ดวันนะไม่พูดกับใครให้ทำความเพียรแล้วมันจะได้รอดพ้นได้บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อว่าพอนั้นแล้วก็ไก่เครื่องบินไปเมืองจีนบอกว่าไอ้คนพวกแกนี่คอหัวมันไม่มีหัวมันขาดหมดทีนี้ก็บอกว่าจะไปพูดมันยังไงมันไม่เชื่อหรอกมันคนละประเทศด้วยทีนี้ก็ไอ้ใครมันก็อยากจะช่วยทีนี้มันก็ไม่เชื่อเพราะว่าคุณเป็นโรคประสาทมั้งอะไรทานเลยคุณกินแล้วก็นั่งเฉยๆนะเดี๋ยวพูดอะไร พอไปมันก็ตกจริงๆไอ้เครื่องบินลำนั้นตกตายหมดนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นทีนี้บางอย่างคนรู้ก็ช่วยไม่ได้มันกรรมของเขานั่นนะเพราะฉะนั้นถึงว่าหลวงพ่อทารันถึงว่าคนมาบอกว่าจะคนนั้นฝันว่าหลวงพ่อให้พระเขา9 นิ้วนะคนมาถวายแล้วก็

ก็ฝันดูก็ฝันเพราะว่าหลวงพ่อจรัญก็ป่วยเขาบอกว่าท่านมาจากผู้พันท่านฝันว่าหลวงพ่อให้พระเก้านิ้ว องค์หนึ่งแล้วก็บอกว่าไปบูชาทุกเช้าค่ำนะพระพัฒนาไทยจะได้คุ้มครองอะไรต่ออะไรทีนี้ก็พัฒนาไทยคืออะไรอะไรก็ตามหลวงพ่อจรัญคนบ้านนอกนะทำธนานั่นแหละนั่นแหละหลวงพ่อจรัญก็อธิบายให้ฟังนั่นแหละทักเดียวพอคนนั้นขอไปแล้วนางพยาบาลก็อยากขอบอกว่าที่บ้านมีพระองค์เล็กไปอยากได้9นิ้วพอเขาขอไปแล้วบอกว่าพรุ่งนี้มารอเอานะเดี๋ยวก็มีคนมาถวายอีก3องค์นะหลวงพ่อท่านรู้ท่านก็ให้นั่นแหละพอหนูต้องไว้แล้วแต่หนูเห็นแขกเยอะก็เลยไม่กล้าเข้ามาขอนั่นแหละพูดไปพูดมาคนที่มาสัมภาษณ์ทำไมไม่ตายอ่ะนะมาสัมภาษณ์บางคนก็บอกว่าจะได้ไปเขียนหนังสือเพราะว่าคนนี้มันทำไม่ได้หรอกมันจะตายก็ตายจริงๆนั่นแหละแขียนประวัติจะได้คนจะได้รู้จักบางคนก็เขียนได้บางคนก็เขียนไม่ได้นั่นแหละหมดอายุนั่นแหละไม่ทันได้เขียนเห็นว่าแล้วนี่ก็บอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้บอกว่าทำไมหลวงพ่อยังก็หุ้มเกาะเลยคนบ้านนอกนะเห็นอะไรก็พูดไปบอกว่าไปเขาเข้าเฟือกทีนี้มันขันพอเข้าเฟือกเข้าคุณวัฒเธอเนี่ยมันกันแล้วบอกว่าที่กันเกาไม่ได้ด้วยกันไปเจ็ดวันหรือว่า15วันอะไรถึงจะเอาเฟือกออกโอ้โหทรมานมันกันก็เกาไม่ได้หลวงพ่อบอกนี่แหละที่เราไปทำให้คนสติไม่ดีตกน้ำเนี่ยไปไม่ให้เขาขึ้นมาให้อยู่ในน้ำเป็นคืนๆแล้วทีนี้พอกรรมมันมาถึงมันก็มาขันอยู่นั่นแหละแล้วก็ตกเกลรถตกเกลผมว่าไปยามเนาะบอกว่ามันรู้แต่มันแก้ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวเร่งความเร็วอีกสักหน่อยพอถึงเวลานั้นรถมันก็ตัดหน้าเลยแล้วก็หักกลบนู่นรถไปแฟนแล้วก็ต้นยางต้นมะขามเทศก็เคยนั่นแหละมันทิ่มมาอีกโอ้โหต้องไหลชั่วโมงนั่นแหละกว่าจะให้ไปช่วยพระหน่อยเถอะพระ

เฮ้ยคอหักพูดอยู่ในตัวนี่ผีมันพูดแล้วไม่ใช่พระเอาไม่ใช่พระพูดทีนี้ก็นอนอยู่นั่นน่ะต้องหลายชั่วโมงกว่าตำรวจจะมาเจอไม่กล้าช่วยทีนี้ก็เหมือนทรมานนะตัวต้มเต่าไว้ไงนั่นแหละทีนี้ก็ไปอยู่โรงพยาบาลเต่ามันก็มาบอกว่ารู้ไหมที่ต้มเต่าแทนที่ญาติพี่น้องเราแปดตัวเนี่ยบางตัวก็ตาบอด

0: แปดตัวเนี่ยบางตัวก็ตาบอดพิการแล้วต้องมาเดียวเดียวมันก็นัดกันว่าทำให้เตาหม้อดินแตกอ่ะออกมาบอกว่าลองต้มท่านบ้างไหมบอกว่าโอ้โหหาหม้อใหญ่ไม่ได้อ่ะสิบอกว่าแกก็พูดเล่นกับเตานะบอกว่าเตามันก็บอกว่าท่านไม่ตายเนี่ยนะท่านก็นอนเจ็บจุกไปก่อนแล้วก็กลับไปก็จะได้เขียนประวัติของตัวไว้ให้คนได้รู้ได้เห็นมั้งว่าทำอะไรไว้เยอะนั่นแหละใช่ไหมทำบาปทำกรรมมันเป็นเรื่องจริงนั่นแหละท่านก็พูดเต่าก็บอกว่าสงสัยท่านจะเกิดเป็นคนดวนมั้งเมื่อชาติก่อนท่านถึงจะพูดดวนสัตว์พูดดวนบอกว่าใกล้ๆว่าแต่เตียงก็เต่าเว้ยพูดดวนให้เต่านั่นแหละทีนี้เต่าทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ตายไงนั่นแหละแต่ก็ทรมานแล้วก็ไปกรรมคุณไสน้องพี่สาวเรียนคุณไสว่าเดียวไม่ออกอยู่สามวันถ้าเกิดเนี่ยตายโอ้โหพอมาจับได้เพราะว่าไม่รู้หรอกคนพี่สาวมาที่อยู่ทางข้างๆแกนะแกก็พูดให้นักข่าวฟังพอพูดจบหัวโอ้นึกว่าใครจับตัวไม่ได้เพิ่งมาเปิดเผยเพราะว่าที่นะท่านป่วยนะท่านป่วยท่านเจ็บนะไม่งั้นแล้วแจ้งตำรวจให้ฟาร์มโอโหแล้วก็ขอขมากรรมบอกว่าแหมมันง่ายเหลือเกินแต่ทรมานเห็นไหมหลบบนเตียงต้องสามวันนั่นแหละเที่ยวไม่ออกมั่งตามเขาว่ายังไงก็กรรมมันก็จะงั้นนะคนใส่ต้องเอามังฟูออกเอามังฟูออกถึงจะหายอ่ะมังปูมันออกไปหากินนะถ้าขังเอาไว้มังปูตายคนก็ตายด้วยนั่นน่ะเห็นว่ามันเอาถึงตายได้นั่นน่ะนี่ทดลองว่ามันคุณใสมีจริงไหมบอกเห็นว่าเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าเรียนไม่ดีเรียนไม่ดีก็ลำบากเห็นไ
1: หมปวดเก่าก็ปวด

ึงนี่แหละถึงว่าทุกข์กันหน้าทุกข์กันหน้ามันไม่ต้องไปทุกข์ไปทุกข์คนอื่นไม่ต้องไปทำให้คนอื่นทุกข์ตัวเราก็ทุกข์พอแล้วใช่ไหมตัวเราพิจารณาด้วยดีอ่ะมันทุกข์ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละปัสสาวะไม่ออกก็ทุกข์นั่นแหละกินข้าวไม่ออกก็ทุกข์แสนที่จะทุกข์หมดนั่นแหละแล้วอะไรจะดีมันหนุ่มๆสาวๆก็

รับใจดีทีนี้ก็พออายุมากมันต้องหายาช่วยนั่นแหละเห็นไหมมันเหมือนดังว่าเข้าไปแล้วมันออกยากนั่นแหละเห็นมันตายยากอะไรท่าอะไรนะสารพัดถึงว่าให้ไม่เกิดบุญถ้าเกิดมาเนี่ยมันก็รับทุกข์อยู่นี่แหละมันไม่หมดทุกข์ไงเพราะว่าบุญกรรมธรรมาทิฏฐิมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดกรรมนี่ถึงว่าสารพัดดีก็ดีวังน้ำเกี่ยวก็ดีทำกิจสนาก็ดีเห็นว่าเป็นที่ลมลื่นเป็นที่กว้างนั่นนะไปตามภพภูมิใช่ไหมถ้าคนพักปฏิบัติมันดีหมดที่มันเป็นมงคลอยู่แล้วนั่นนะสวรรค์บนดินใช่ไหมสวรรค์ไม่ใช่บนดินอยู่ในห้างในอะไรมันไม่ใช่ของเรามันไปเที่ยวเดียวมันก็ต้องมานอนนี่แล้วนั่นนะเห็นว่าให้รู้จักเบื่อนายนั่นนะไม่หลงไปเลิงไปไม่พุนไม่เอาบาปก็เอาไปเรื่อยก็ลำบากใช่ไหมนั่นนะทีนี้ก็เป็นนั่นนะเยียวลาตีใช่ไหมลักขโมยกันทุกวี่ทุกวันยังดีนะทำไมนี้ยังมีไอ้กล้องคอยจับเอาไว้ขนาดจับเอาไว้มันก็ยังพยายามไม่กลัวนี่ถึงว่ามันกลัวอดมันกลัวไม่ได้เที่ยวมันทำงานมันก็ไม่เอาทำงานถาวรก็ไม่อยากทำรักเล็กขโมยน้อยนั่นทีทำงานเบามันก็นึกเป็นนั่นนะแต่ธรรมาทิฏฐิมันจึงไม่เกิดนั่นแหละพอโดนจับไปแล้วก็มันก็ไม่หายอยากรวยมั่งรวยทางลัดขายม้าขายอะไรกันไปนั่นแหละทีนี้มงคลชีวิตมันจะเกิดยังไงอ่ะนั่นนะเห็นว่าถึงบอกว่าตามเมาขนาดบริษัทยังต้องมาขายน้ำพริกอะไรตาอะไรให้โลกมันไปก่อนต้องทำย่อยลงมายุบลงมานั่นนะไอ้คนที่ยังมีปัญญาเนี่ยยังดีนะไอ้คนบางคนเขาบอกว่าหมอนวดชั่วโมงละ100-200โอ้ยอย่าไปเราค้าขายก็ได้มากกว่าทีนี้โลกมันมาไปไหนไม่ได้เลยทีนี้ก็ลำบากเลยนะมีวิชาไว้ดีทั้งหมดใช่ไหมมีวิชาไว้นะดีก็ไม่เรียนเอาไว้นกตัวนี้มันเพิ่งมาปีนี้นะมันไม่เคยมายังไม่กลับถิ่น
ร้องเร็วกว่าตัวอื่นนั่นเห็นแล้วทั้งวันก็ร้องเก่งนั่นแหละมีวิชามันมีทับนับแสนนั่นแหละไม่ก่อนแกนไม่ยากแกนไปทางไหนก็มีวิชาติดตัวไม่อดนั่นแหละเหมือนที่วกนั่นแหละไปเรียนตำรายาอะไรทาอะไรมาแล้วอาจารย์ก็ไม่ต้องให้ตังมาหรอกชีวกตัวรอดนั่นแหละชีวกตัวรอดนั่นแหละก็รักษาเขามาเรื่อยทำตังกันนะได้ตังไม่รู้สักเท่าไหร่เลยนั่นแหละชีวกพอไปเรียนจบนั่นนะก็ที่บอกว่าอาจารย์บอกว่าไปหาต้นยางยาที่ไม่ใช่ต้นยานะมาให้เรานะบอกว่าเอาจับต้นไหนก็เป็นยาหมดนั่นนะเข้านู่นเข้านี่อะไรต่ออะไรโอ้ที่วัดบุญมากนั่นนะมียานนั่นนะเห็นไหมก็คนปวดหัวมา7 ปีก็คนนี้คนนายบอกว่าน้ำมันเนยไหลลงมาก็ให้เอาสำลีทุบเอาไว้เอาไว้ได้จุดไฟก็ยังดีเขาใช้เงินเป็นเนี่ยที่วกบอกว่าเอ๊ะแบบเนี้ยเขากี้เหนียวขนาดเนี้ยเราจะได้ค่ารักษาหรืออะไรต่ออะไรคุณนายรู้จักใช้ของไงไม่ทุลุยทุลายทีนี้พอเอาน้ำมันเนยหยอดเข้าไปให้โรคมันก็หายปวดหัวคุณนายก็โอ้หมอนุ่มหมอแก่ๆยังรักษาไม่หายหมอนุ่มมันจะหายซะทีนี้ก็พอมาให้รักษาหายทีนี้ก็ให้ตังค์มาเยอะแยะนะมาทำรูทำทางก็ไม่กลัวอดนั่นแหละคนมีวิชาจนมาผ่าสมองมาผ่าท้องให้คนนะคนมาดูกันเยอะบอกว่าไม่เคยมีแต่ตายก็ตายนั่นแหละแต่มาผ่าท้องคนแรกในโลกคนก็มาดูกันนั่นแหละหมดบอกว่าเรารักลูกของเราแต่เราไม่รักษาก็ไม่หายนะกลัวเปลืองเงินก็ไม่ได้ลูกคงจะตายทีนี้ก็เอารักษาก็รักษาถ้ามันตายมันจะไม่ได้จากกันแล้วมันไม่ได้เจอหน้าแล้วทีว่าเมื่อบอกงั้นก็เตรียมตัวป่ามันลำไส้เน่านั่นเห็นว่าตัดดอกเดี๋ยวไปได้แล้วยาท่านดีเห็นว่าไม่กี่วันก็ไปได้ผ่าสมองมันมีพยาธิ2 ตัวนะมันก็ปวดหัว
ถ้าไม่รักษาเหมือนเอาลูกคอขานก็มันอาจจะตายได้ทีนี้ก็กลัวเสียตังค์เพราะว่าจะตายหรือจะเอาจะเสียตังค์นั่นน่ะขอให้กึ่งก้อนเดือนเนี่ยเราจะกระดูกกระดิกหมอแม่กระดูกกระดิกก็จะเพิ่งนั่นนะป่าแม่เราก็นอนอยู่งั้นนะทีนี้ก็เจ็บตีแล้วก็บอกว่าเป็นครึ่งเดือนพอ7 วันก็หายแล้วนั่นนะคู่ไว้ก่อนคู่ไว้ด้านนานเดี๋ยวไปกลับก็ไม่ได้ตอนนั้นนั่นนะจะไปกลับตัวก็ไม่ได้หายหมดคนก็เจอแท้ท้องเนี่ยผมก็แปลกนั่นนะเห็นไหมเป็นอะไรทำหายหมดแต่พอจนถึงพระเจ้าพิมพิสารนั่นนะมาเอาเงินทองมาให้เยอะแยะบอกว่าไม่ต้องเอาหรอกให้ไว้ครับที่วกนั่นแหละทีนี้ก็ได้ทำบุญนะได้ไปฟังเทศพุทธเจ้าแปรพันที่พระเจ้าประโยชน์ไปรักษาพระเจ้าประโยชน์ดูร้ายนั่นนะคนดูร้ายทีนี้ก็พอไปรักษาว่ารักษาก็บอกว่าจะเอาเงินจะเอารีบไปเอายากลางวันกลางคืนก็ให้เปิดประตูนะรีบไปเอายาเพราะว่าต้องเร่งต้องรีบพูดทีทางหนีที่ไล่ไว้ดีแล้วพอไปรักษาบอกว่าไม่เข้าน้ำมันเลยทีนี้ไอ้ยานี่มันต้องเข้าน้ำมันเลยพระเจ้าพระโจทย์นี่เกลียดตีเจ็ดน้ำมันเลยทีนี้ก็เป็นชีวิตจิตใจเคยเป็นแมลงวันเห็นไหมมากลับจากมาเป็นวราจาทีนี้ก็ไม่ชอบทีนี้ก็อนุญาตให้มาประยอดก็ไปตัวยามันยังไม่ออกฤทธิ์พระเจ้าหมอนี่ก็ขอจ้างไว้การหลังจ้างมาหนีในเขตแดนเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าไม่เอาน้ำมันเลยบอกได้กินน้ำมันเลยครับไม่ชอบจะจับมันมาฆ่าให้หมอคนนี้บอกแล้วไม่ฟังทีนี้ก็ใครล่ะจะไปตามได้เดินเร็วในธาตุกาเดินเร็ววันละ60 โยชน์ทีนี้ก็ให้ในธาตุกาไปทีนี้เดินมาเหนื่อยเพราะว่ามากินสมาหมอสมอมาคำป้อมก็เห็นว่าอย่าไปลงกลนะหมอที่วกนี่เจ้าเล่ห์เลี่ยมจัดอะไรต่ออะไรจะจับไม้ได้ทีนี้ก็หมอที่วกก็กิน

ไปเครื่องทำหมอนะแต่ก็ฉีดยาเข้าไปทีนี้ก็ถ้ากากาเห็นว่าลูกเดียวกันคงไม่เป็นไรคิดไม่ถึงอ่ะกินเข้าไปตาย11คนตายหมดแรงจับก็ไม่ไหวแล้วก็บอกว่าทีนี้ก็มีทหารมาอีกบอกว่าไม่ต้องไปจับเขาแล้วเอาแพรพันมาให้เป็นรางวัลแพรพันอย่างดีนั่นแหละเขาก็บอกว่าทะเลมาทันพวกทหารมาทันแต่ถ้ากากาศนี่ก็ตายท้องเปียจับไม่ไหวแล้วจับที่วกไม่ไหวแล้วนั่นแหละเห็นไหมแล้วมีทางหนีที่ไล่ใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ก็เลยเอามาถวายพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่เอามันสวยงามผ้าอย่างดีเอาไปถวายพุทธองค์ก็เลยได้ฟังธรรมก็เลยได้โสดาบันนั่นแหละเห็นไหมในปูชีวกเนี่ยนั่นแหละได้โสดาบันจากนั้นในนี้ก็เรื่องราวที่ว่าปรารถนามาเป็นหมอนั่นเองเห็นหมอที่รักษาพุทธเจ้าองค์คนก่อนนะทีนี้ก็อยากเป็นหมอได้รับใช้พระพุทธเจ้ามั่งนั่นนะเห็นว่าปรารถนามารักษาพระเลยได้มารักษาพระโคดมนั่นนะพุทธเจ้าใช่ไหมนี่ปู่ชีวกคนเลยทำปู่ชีวกหนวดยาวนั่นแหละ

คุณงามความดีที่บางคนเห็นมาที่บอกว่าจนเหลือเกินถวายพรามต้องคนผัวเมียมาไปตะไปกลางคืนผัวก็ไปกลางคืนเมียก็ไปกลางวันทีนี้แต่ยามแรกก็ไม่ถวายยามสองก็ไม่ถวายยามที่สามก็เอาละถวายผ้าทีนี้ก็เห็นมาจนทีนี้เทวดาก็โมทนาทีนี้ก็พระราชาก็ว่าเราทำต้องเยอะไม่เห็นเทวดาไม่เห็นโมทนาแต่บุคคลคนนี้ทำแล้วเทวดาโมทนามันต้องเป็นบุคคลมีบุญจึงถวายผ้าอีกให้ไปอีกสองสี่คู่ก็เอาไว้เมียไว้คู่หนึ่งผัวไว้คู่ก็ถวายพุทธองค์ไปอีกจนถวายต้องสี่ห้าหุ่นนะถวายคนนั้นนะคนนั้นก็เอาแค่นั้นนะทีนี้ก็เวลาจะบอกคนนี้ดีเนาะ

จะเอาไปกั้นไปดานไปกั้นอะไรทาอะไรให้พุทธเจ้าได้บุญทีนี้ก็เลยรวยชาตินั้นเลยเพราะว่าถ้ายามแรกนะเหมือนอย่างเขาว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเห็นไหมยามสองลงมายามสามนั่นแหละมีข้าทาสลิงใจให้มามีบ้านหลายตำบลอะไรต่ออะไรไรนาเห็นไหมบางคนพุ่นมาถึงนั่นแหละที่ต้นแบบใช่ไหมต้นแบบจะบับทำแล้วก็เทวดาจะโมทนาต้องพระภูมิก็เหมือนกันนะเพราะว่าประยกทันลาขึ้นทันลาจากในป่านั่นแหละมีคนสาธุในป่านั่นแหละเห็นว่าโยมพวกจังก็ได้ยินนั่นนะเพราะว่าอยู่ในเราไปเนี่ยมันสงบไงมีความทุกข์สำหรับภพภูมิถึงว่าพระไปอยู่ไม่มีอันตรายนั่นนะทีนี้คนนั้นไปยังพูดอย่างงู้นอย่างนี้เผลอตกน้ำตกลอยไปกระโดดพระไม่ต้องกระโดดจับไม่งั้นตกน้ำตกตายเห็นไหมทีนี้ก็นี่พูดไปในป่าไปพูดมากนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นได้นั่นน่ะตกลอยไปเลยน้ำตกน้ำลอยไปถ้าไม่ได้คนพระองค์นั้นไปจับขึ้นมาตายนั่นน่ะเหมือนกันให้บุญกุศลเนี่ยอัศจรรย์ถ้ายังไม่ถึงกล่าวตายมันไม่ตายมันยังไม่ตายมันจะต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันถึงจะตายทีหลังใช่ไหมไปเผาศพเราก็นึกว่านี่แหละไปพงว่าคนที่มาก็ตายหมดเราด้วยต้องตายแบบเขานี่แหละต้องมาเผามาฝังไม่ฝังก็เผาถึงจะหมดความอุจจารไปเห็นไหมทีนี้คนเรามันยังไม่ถึงเวลามันก็นึกว่าอายุยืน

ถึงเวลาไปกันหมดใช่ไหมนะไปว่าคนแก่คนเฒ่าคนเด็กนั่นนะต้องตายกันหมดแล้วตายแบบสงบตายแบบมีศีลเนี่ยมันไม่เบียดเบียนคนโน้นคนนี้ญาติพี่น้องให้เดือดร้อนใจฆ่ากันอย่างเงี้ยมันทุกข์ใจกันนั่นน่ะเห็นไหมทำยังไงเนาะจะล้างแค้นได้นะมันก็คิดสังวนไปไม่มีศีลธรรมมันก็เป็นได้เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเรามาทางสงบเนี่ยถูกแล้วถูกทางแล้วที่ว่าไม่มีใครจะตกเท่ากับเราใช่ไหมนั่นตกกิ่งหนอตกกิ่งหนอนั่นพุทธเจ้าว่าตกกิ่งหนอให้คนนั้นเดินมากับอย่าพยาธาเดินมากับตกกิ่งหนอวุ่นวายกิ่งหนอนั่นแหละที่นี่ไม่ทุกข์อยู่ป่าภัยไม่ทุกข์อยู่เวลาอยู่ที่ป่าอิสินะทำไมอยู่ในป่าทำไมบอกว่าไม่ทุกข์นั่นการมีสมบัติการมีมากเบื่อหน่ายไงไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนนั่นนะเห็นไหมทีนี้ความตายนั่นแหละมาพัดพากสมบัติหมดนั่นนะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันจะได้พงอนิจจังทุกข์เจ้าคำถ้าไม่งั้นมันไม่ทรงมันไปคิดถึงเรื่องกิเลสดับไปลงมันก็อยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมทีนี้ดับมันได้ก็บุญไปสุกกินหนอนั่นแหละสุกกินหนอนั่นแหละดับไปได้ก็ทุกกินหนอทุกกินหนอนั่นแหละใช่ไหมมันไม่มีอะไรเฮ้เร็วเหลือเกินนะตีสามแล้วเหรอตีสามครึ่งแล้วนะ

อันความดีและความชั่วนี้มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกันเมื่อเป็นความดีจริงถึงใครจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นความชั่วก็ไม่อาจจะทำได้คงเป็นความดีอยู่อย่างนั้นเองแม้ความชั่วก็เหมือนกันเมื่อเป็นความชั่วจริงก็คงเป็นความชั่วอยู่นั่นเองไม่มีใครสามารถจะกลับใครให้เป็นความดีไปได้ส่วนความอ้างเอาเองและความเข้าใจของคนก็เป็นความอ้างเอาเองหรือความเข้าใจเท่านั้นแม้จะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้บ้างเช่นการใส่ความการยกยอโดยไม่เป็นความจริงก็ไม่ใช่ผลของความดีความชั่วนั้นโดยตรงผลของความดีหรือความชั่วนั้นจะต้องมาถึงเมื่อถึงโอกาสเพราะการให้ผลของความดีหรือความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืนเมื่อยังเป็นเวลากลางวันจะเร่งเป็นเวลากลางคืนสักเท่าไหร่ก็คงเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นวันเวลากลางคืนก็เข้ามาถึงเองแม้ในเวลากลางคืนก็เหมือนกันจะเร่งให้เป็นเวลากลางวันเท่าไหร่ก็เป็นไปไม่ได้จนกว่าจะสิ้นคืนแล้วกลางวันก็จะเริ่มขึ้นเองเวลาความดีให้ผลก็เหมือนกับกลางวันเวลาความชั่วให้ผลก็เหมือนกับกลางคืนฉะนั้นบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ในระยะการที่ความดีให้ผลก็มีชีวิตสว่างรุ่งเรืองแม้จะทำความชั่วในระหว่างนั้นก็ยังสว่างสวยอยู่ก่อนจนกว่าจะถึงการที่ความชั่วให้ผลแต่เมื่ออยู่ในระยะการที่ความชั่วให้ผลชีวิตก็อับแสงเศร้าหมองถึงจะทำความดีในระหว่างนั้นก็ยังอับแสงต่อไปจนกว่าจะถึงการแห่งความดีให้ผลเหตุฉะนี้บุคคลบางคนหรือบางพวกผู้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือผลของกรรมจึงมักจะมีความเห็นเลื่อนลอยไปตามผลต่างๆที่เห็นจำเพาะหน้าเห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเป็นต้นว่าเห็นบางคนทำดีและได้รับผลดีก็พูดว่าทำดีได้ดีเห็นบางคนทำชั่วแต่ได้รับผลดีก็พูดว่าทำชั่วได้ดีเห็นบางคนทำชั่วได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำชั่วได้ชั่วเห็นบางคนทำดีแต่ได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำดีได้ชั่วคนมิใช่น้อยพูดเลื่อนลอยไปตามที่เห็นจำพอหน้าอย่างนี้เพราะไม่ทราบหรือไม่เชื่อในกฎของกรรมอันเกี่ยวกับการกำหนดเหมือนอย่างคืนวันดังกล่าวฉะนั้นเมื่อมีความรู้หรือความเชื่อในกฎของกรรมก็จะกล่าวอย่างแน่นอนไม่เลื่อนลอยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประพันธ์โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัตโน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ขันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมาเส

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอก็เรียกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลัก

รมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิตกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารณ์ธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขา

เราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้มันก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสระละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆ

พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ไปคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตนเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ถามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไขออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมควรเล็บควรหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบักสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงให้หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี่มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้ละความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารณ์ยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจัญญาละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารณ์นะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

คอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราพยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณกายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: คณาตายะติตรเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: ามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวรมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวรม

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคะสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโสท

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศิลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเรียงกันครับ
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ญาติโยมได้บำเพ็ญเพียรพยายามทำความดีกันมาตลอดก็ได้รับผลก็คือความเป็นสุขในชีวิตครอบครัวก็จะเห็นได้จากจิตใจเราได้มารวมความเข้าใจถึงพระพุทธเจ้ามากขึ้นการที่เรามารวมทำความเข้าใจถึงพระพุทธเจ้าทำคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจในอริยสงฆ์มากขึ้นเพราะเรื่องการทำบุญเนี่ยเป็นเครื่องการทำให้ตัวเองไม่ใช่ทำให้คนอื่นบางคนสามีได้ยินดีในบุญแต่ภรรยาใจไม่ถึงก็คิดว่าสามีลุ่มหลงบุญทำไปทำไมคือคิดว่าทำไปแล้วจะได้อะไรเพราะคิดว่าไม่เกิดประโยชน์ในการทำจริงๆภรรยาทำบุญสามีก็ว่าลุ่มหลงบุญทำไปทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรบางทีลูกใจบุญทำบุญเข้าวัดพ่อแม่ก็ว่าไปทำทำไมบุญทำไปแล้วล่มหลงบุญไม่เกิดประโยชน์อะไรบางทีพ่อแม่ไปวัดไอ้ลูกก็ว่าพ่อแม่ไปทำไมไปทำบุญทำไมงมงายทำแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเพราะบุญเป็นของไม่เห็นตัวมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่บุญนี่จะมองเห็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้เข้าไปทำเช่นเรามาวันนี้เราทำแล้วเราสบายใจไอ้ความสบายใจเนี่ยเรามองเห็นเฉพาะตัวเองว่าฉันสบายใจทำแล้วดีใจทำแล้วเป็นสุขสงบใจตอนที่เรายังไม่ทำบุญในเรื่องอะไรๆมันก็ลอยแปรที่เราจะทุกข์ที่เราจะกังวลที่เราจะเดือดร้อนแต่ทำบุญกุศลทำดีแล้วเนี่ยมันก็ตัดมันก็ละบางสิ่งบางอย่างออกไปได้เยอะเรื่องความทุกข์ยากลำบากใจตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ไม่พร้อมกันที่จะทำบุญสามีเต็มใจภรรยาไม่เต็มใจภรรยาเต็มใจสามีไม่เต็มใจพ่อแม่เต็มใจลูกไม่เต็มใจลูกเต็มใจพ่อแม่ไม่เต็มใจก็เป็นนั้นว่าบุญเนี่ยทั้งที่พวกเราเป็นชาวพุทธเกิดมาในศาสนาพุทธมาตั้งแต่ดั้งเดิมพวกเรายังไม่ซึ้งเลยว่าบุญเป็นของดีเป็นของมีจริงพวกเรายังก็ยังหลงว่าเข้าใจผิดในโลกนี้ว่าบุญนั่นเป็นสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเป็นคนที่ไม่รู้อะไรก็ทำไปหาที่พึ่งหาที่เกาะไปทั้งที่ลมแรงเพราะเขาคิดว่าคนที่ศึกษาเรื่องบุญกุศลนั้นไม่ได้อะไรออกมาเลยคือมองไม่เห็นเป็นธาตุเป็นธรรมออกมาคนเราสมัยนี้ยิ่งมีวัตถุเจริญมากขึ้นวิวัฒนาการเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นสมัยใหม่มากขึ้นก็มองเห็นว่าบุญเนี่ยล้าหลังต่อไปถอยหลังลงไปก็ไม่ก้าวหน้าอะไรจะไปทำอยู่ทำไมมันเป็นเรื่องงมงายไร้สาระของเก่าต้อง 2,000 กว่าปีสมัยใหม่นี้เขาไปกันแล้วเขาขี่เครื่องบินเข้าไปจรวดเข้าไปนอกโลกกันแล้วเรายังจะมางมงายหลงไหลบุญอยู่อีกก็ไม่เห็นมีใครไปเห็นสวรรค์อยู่ตรงไหนนรกอยู่ตรงไหนใครก็ไม่บอกได้ว่ามีนรกมีสวรรค์ตายไปเห็นไปเงียบไม่กลับมาบอกเลยไม่มาเข้าฝันเลยว่านรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรทำอะไรๆก็พิสูจน์ไม่ได้สักอย่างเดียวคนจะมองอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นว่าบุญเนี่ยทำไปแล้วยังไม่เห็นผลสู้เราทำมาหากินเนี่ยเห็นเงินชัดๆโน่นก็ได้มานี่ก็ได้มาทำอะไรก็ได้มันจะเป็นบุญด้วยมันไม่ต้องเกี่ยวกับบุญจะเป็นช่อลาดบางหลวงช่อโกงก็มาขอให้มันวิ่งหาเงินได้ขอให้มันฉลาดได้ก็คิดว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันได้คนเราโดยมากก็จะหลงอย่างนั้นกันมากแต่เราต้องแยกแยะ
พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้แยกแยะซึ่งกายกับใจกายกับใจท่านแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคู่กันหมดท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันคู่กันเนี่ยมันไม่อยู่เดียวมันจะโดดเดี่ยวไม่ได้มีสิ่งที่โดดเดี่ยวคือสิ่งเดียวก็คือพระนิพพานแต่ก็ต้องเป็นผู้อุปการะไปตั้งแต่ฐานศีลภาวนาจึงเป็นผู้โดดเดี่ยวคือพระนิพพานแต่นอกนั้นโลกกับธรรมในย่อมคู่กันหมดมีข้าวจะกินข้าวก็ต้องมีกับกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้จะกินแต่กับอย่างเดียวก็ไม่ได้มีข้าวก็ต้องมีกับจึงมีรสชาติอร่อยมีผู้ชายก็ต้องมีผู้หญิงมีผู้ชายอย่างเดียวก็ไม่ชอบไม่เอาอยู่คนเดียวจะผู้ชายไม่เอาต้องมีผู้หญิงด้วยถึงจะอยู่ได้ผู้หญิงก็บอกถ้าอยู่แต่ผู้หญิงเดียวฉันไม่เอาหรอกถ้าไม่มีผู้ชายฉันไม่เอาหรอกฉันว้าเวฉันไม่มีที่พึ่งฉันก็ต้องมีผู้ชายเป็นที่พึ่งของฉันพอแต่งงานแล้วไม่มีลูกไม่เอาหรอกไม่มีลูกลำบากไม่มีความสุขต้องได้รับมีลูกแล้วจึงจะอบอุ่นคือทุกสิ่งทุกอย่างเรียกร้องหาคู่เรียกหาสิ่งที่ตัวเองต้องการฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจึงเรียกว่าเป็นของคู่กันหมดเช่น

เรามีสุขเราเรียกร้องหาความสุขเราเรียกร้องหาความสุขให้ความสุขนี้ได้มาจริงแต่ความสุขนั้นก็เสื่อมไปสมมติเราแต่งงานกันแล้วสามีก็ใจดีภรรยาก็ใจดีแต่ไอ้ใจดีเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนี่มันก็ใจร้ายใส่กันพอใจร้ายใส่กันก็เรียกว่ามีสุขก็มีทุกข์คู่กันมีลาภมีลาภก็เสื่อมลาภบางคนไม่มีลาภบางทีมาถูกเขาโกงมาถูกเขาเบียดเบียนไปมีลาภก็เสื่อมลาภได้มีลาภก็เสื่อมลาภมีคู่กันมีลาภก็การเสื่อมลาภคู่กันมียศก็การเสื่อมยศคู่กันเราเคยเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงฐานาธิบดีเนี่ยพอสมัยหน้าเราไม่เป็นแล้วคนอื่นเขาเป็นฐานาธิบดีแล้วเราก็เป็นคนธรรมดาไหนๆก็ไม่มีใครห้อมล้อมพอเราเป็นฐานาธิบดีเนี่ยโอ้ยคนเคลียร์พื้นที่จะไปไหนเนี่ยห้อมล้อมด้วยบริวารทั้งทหารตำรวจทั้งนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบห้อมล้อมไปหมดจะไปประเทศไหนใครๆก็สนใจแต่พอสมัยหน้าเราไม่เป็นฐานาธิบดีคนอื่นมาเขาก็ห้อมล้อมคนอื่นเราเดินสบายไปไหนก็มีใครสนใจแต่เราก็ไม่ชอบเพราะเราเคยติดความเป็นใหญ่เราเคยมีคนห้อมล้อมเราแต่พอไม่มีใครห้อมล้อมเราก็นึกเสียใจนะนึกว่าเวนึกเหงาพอคนไม่เคยห้อมล้อมเราแล้วก็พอเขาไม่ห้อมล้อมเรามันก็แบบมันวาเวใจมีลาภก็เสื่อมลาภเป็นคู่กันไอ้คู่สิ่งเนี้ยคนเราไม่ต้องการนะมีลาภก็เสื่อมลาภเป็นคนไม่ต้องการคืออยากจะมีลาภอย่างเดียวมียศก็ไม่อยากจะเสื่อมยศไอ้คู่นี้ไม่อยากได้อยากจะได้เพียงมียศอย่างเดียวคนเราอยากจะมีลาภอย่างเดียวอยากจะมียศอย่างเดียวไอ้คู่ไม่เอาแต่คู่ตัวเมียคู่ผัวตัวเมียนี่เอาผู้ชายก็ต้องมีผู้หญิงผู้หญิงก็มีผู้ชายอยากมีแต่ว่ามีลาภหรือเสื่อมลาภไม่เอาขอมีอย่างเดียวมียศหรือเสื่อมยศไม่เอาคู่นี้ไม่เอาเอาอันเดียวขอให้มียศตลอดไปมีสุขแล้วก็ไม่อยากมีทุกข์ก็มันคู่กันอีกมีสุขก็ต้องมีทุกข์คู่กันอีกคนไหนมีสุขก็ดีใจวันเนี้ยเดี๋ยวตอนเช้าได้ดีใจตอนบ่ายชักใจไม่สบายแล้วตอนเย็นชักเศร้าหมองอีกแล้วปัญหากระทบกระเทือนจากครอบครัวบ้างการงานบ้างอะไรบ้างมีสุขก็ต้องมีทุกข์ตลอดวันอีกสุขเกิดเท่าไรทุกข์ก็เกิดเท่านั้นแต่ที่จริงมันมีคู่กันเสียแล้วแยกกันไม่ออกทุกคนเราไม่อยากมีทุกข์เลยอยากจะมีแต่สุขแต่ไอ้สิ่งอันนี้มันคู่เหมือนเงาตามตัวนะที่ไหนมีสุขที่นั่นก็มีทุกข์ไอ้สุขไอ้ทุกข์เนี่ยมันมาลบล้างสุขอยู่เรื่อยตามเหมือนมารคอยทำลายหัวใจที่เป็นสุขอยู่เรื่อยเลยสามีกับภรรยาเหมือนกันเมื่อก่อนมีความสุขแต่ตอนหลังนี่พอมันไม่เข้าใจกันแล้วเหมือนเป็นมารหัวใจทำลายความสุขเราหมดเลยพูดก็ไม่ทำให้เราสบายใจทำอะไรมันเกิดมาทำลายความสุขก็มีคู่ที่มันเป็นทุกข์ก็มีคู่ที่เป็นสุขก็มีที่ไหนมีสุขที่ไหนก็มีทุกข์ที่ไหนมีรักที่นั่นก็มีชังที่ไหนรักมากก็ชังมากชังมากก็ทุกข์มากมันไม่มีเดียวมันมีรักสบายสบายไม่มีเพราะใจคนเราไม่มีธรรมะมันก็มีชังมากเมื่อมันมีชังมากมันก็มีทุกข์มากเพราะคนเราไม่มีห้ามใจอยากจะรักให้มากอยากจะโลภให้มากอยากจะเกลียดให้มากอยากจะโกรธให้มากอยากจะมีลาภมากอยากจะมียศมากอยากจะมีชื่อเสียงให้มากๆแต่เมื่อไม่มีมากแล้วมันไอ้สิ่งที่มันมาทำลายคู่กันน่ะมันทำลายเท่ากันมียศถึงฐานาธิบดีพอหมดยศแล้วก็คนธรรมดาโอ้โหเหมือนเราขึ้นถึงสูงยอดตาลเลยถึงยอดเขาแล้วตกลงมายันนี่กระดูกกระเดี่ยวหักหมดใจมันเป็นอย่างนั้นขึ้นสูงไปพอตกลงมาเจ็บหนัก

อันมีแค่สิบตีสิบโทตกลงมาก็แค่สิบตีสิบโทถ้าเป็นพลทหารเป็นแค่สองปีครึ่งหรือปีครึ่งปลดออกมาได้ทั้งกับพลทหารจะบ้านดำๆไม่ค่อยมันไม่เสียใจหรอกมันอยากให้ปลดเพราะมันไม่ขึ้นสูงมันไม่มียศมากมันอยู่ยศแค่พลทหารมันมียศแค่พลตำรวจแต่ถ้าเป็นในพลในพันปลดโอ้โหเสียดายอะไรอาวรณ์เพราะมันมีสูงขึ้นสูงเกินไปตกก็ตกสูงนี่แหละธรรมะธรรมะที่อยู่กับโลกน้อยพิจารณาเถอะว่าทุกข์ทั้งปวงเลยมันเกิดขึ้นแก่พวกเราเราจะไปว่าคนธรรมะธรรมโมงมงายทำแล้วมันงมงายไม่ใช่งมงายทำแล้วมันเป็นเครื่องดับทุกข์

ทำแล้วมันงมงายไม่ใช่งมงายทำแล้วมันเป็นเครื่องดับทุกข์แต่ถ้าเรามีธรรมะอันกันกรองไว้แล้วเนี่ยเรื่องอะไรเราจะทุกข์ใช่ไหมถ้าสมมติเรามียศเป็นฐานาธิบดีเราก็มั่นใจเลยว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นผู้แทนธรรมดาหาเสียงเดินดินมันจะไหวคนโน้นไหวคนนี้เอาใจคนโน้นเอาใจคนนี้เราก็เป็นคนธรรมดาไม่มีใครห้อมล้อมเราเชื่อไปตามไหวเขาขอร้องให้เขารักเราให้เขาสงสารเราลงคะแนนให้เราแต่พอเราเป็นฐานาธิบดีปุ๊บเนี่ยเราก็จมไม่ลงขึ้นสูงเลยเหมือนตะเกียบขึ้นสุดยอดเลยพอเราขึ้นสูงแล้วทีนี้เราก็กลัวจะตกคนลองขึ้นต้นไม้ต้นสูงเคยยอมเคยขึ้นไหมขึ้นต้นสูงแล้วกลัวตกจังเลยซิ้วมองล่างโอ้ยจะตกจะตกขึ้นภูเขาสูงกันหน้าผาต้นชันเนี่ยขึ้นแล้วเสียวพอมองอยู่ข้างล่างไม่เสียวหรอกอยู่ตะโคนไม้มองไปดูยอดก็ไม่เสียวเท่าไหร่มองอยู่ตีนเขาก็ไม่เสียวแต่พอเราไปถึงตรงยอดนะโยมมองลงมาหูยเสียวโหมันลึกๆริบๆมาเลยกลัวตกขึ้นสูงแล้วกลัวตกใช่ไหมแต่เราอยู่ต่ำโคนต่ำๆไม่กลัวตกเราเป็นธรรมดาธรรมดาไม่กลัวหรอกไม่กลัวเขาสั่งเราปลดฐานาธิบดีไม่กลัวเขาสั่งเราปลดเป็นเจ้าเป็นนายเพราะเราธรรมดาเราสบายเพราะเราไม่ได้ขึ้นสูงแต่คนเราตะเกียกตะกายเพื่อยศให้สูงเนี่ยไม่กลัวตกแต่ถ้าตกลงมาแล้ววูบเลยโหใจคอหดเหี่ยวบางคนอยู่เมืองไทยไม่ได้โยมต้องไปอยู่เมืองนอกต้องหลายเดือนหลายปีไม่อยากมาเห็นสภาพตัวเองตกลงมาเนี่ยธรรมะโยมถ้าเราขึ้นสูงเราก็ต้องเตรียมใจไว้แล้วเราเผื่อเราตกเราจะได้ไม่เสียใจจะได้ไม่เจ็บจะได้ไม่ช้ำใจมีลาภก็เสื่อมลาภคู่กันมียศก็เสื่อมยศคู่กันมีสุขก็มีทุกข์เท่ากันมีนินทาก็มีสรรเสริญคู่กันคนเราพอมีนินทานะพอมีสรรเสริญก็มีนินทาคนโน้นยกย่องเราคนนี้ยกย่องเรายกย่องเราเป็นพุทธเจ้าเลยเนี่ยบางคนยกย่องเราพุทธเจ้าเนี่ยคนนินทาทั้งโลกเลยคนที่เลวๆนินทาพุทธเจ้าเทวทัตนินทานางคินจมานินทาไอ้เดรัจฉีชีเปื่อยทั้งหลายนินทาพุทธเจ้าหมดพุทธเจ้าหาไอ้หาพุทธเจ้าโง่เป็นอูดเป็นลาเป็นไอ้คนไม่มีพืชหมดสมรรถภาพไปถึงหนีเมียออกบวชทุกคนนินทาพุทธเจ้าไม่มีดีเลยคนที่ยกย่องพุทธเจ้าคือคนมีธรรมะเท่านั้นเองแต่คนทั่วโลกคนทั่วแผ่นดินนั้นที่ไม่ชอบพุทธเจ้านินทาพุทธเจ้าหมดพุทธเจ้าเมื่อก่อนไม่มีใครนินทาเลยเพราะไม่มีใครรู้จักพอตอนพุทธเจ้าตรัสรู้มีชื่อเสียงแล้วใครๆก็ตามนินทาพุทธเจ้าฉะนั้นมีสรรเสริญก็มีนินทาคู่กันเพราะนั้นเราไม่อยากให้ใครนินทาอยากให้ใครรู้จักเราเป็นชาวดงชาวป่าไม่มีใครนินทาเราเลยเป็นพระหลวงตาเป็นพระแก่ๆอยู่วัดดูว่าไม่มีใครนินทาแต่ต้องมาเป็นต้มผ่านเป็นเจ้าคุณเป็นใหญ่ๆโตคนก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนก็นินทาได้ไม่มีใครรู้จักก็ไม่มีใครนินทาเราการเป็นพุทธเจ้าพวกศาสนาที่ไม่ชอบใจจึงนินทาท่านแต่ทำยังไงที่คนเราเมื่อมีเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจะไม่หวั่นไหวจะมีสติเป็นอุเบกขาพุทธเจ้าใครนินทาก็นินทาไปสิเราไม่เป็นดังที่เขาว่าเลยสักอย่างเดียวเขาว่าเราเป็นไอ้อูดเราก็ไม่ได้เป็นอูดเขาว่าเราเป็นไอ้ลาเราก็ไม่ใช่ลาอูดมันก็ตัวยาวๆคอยาวๆเจอกับทุกข์ของตามทะเลทรายไอ้ลาก็ไอ้ตัวเล็กๆคล้ายๆม้าเป็นล่อน่ะสำหรับเขาก็ทุกข์ดินไอ้ลาก็ตัวนิดเดียวพุทธเจ้ามาดูพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอูดพุทธเจ้าก็ไม่เป็นลาเพราะว่าพุทธเจ้าเป็นไม้พุทธเจ้าก็พูดได้พูดได้พูดได้ดีด้วยเพราะว่าพุทธเจ้าโง่พุทธเจ้าก็ไม่ได้โง่พุทธเจ้าเรียนจบศิลปศาสตร์ถึง16วิชาพุทธเจ้าไม่มีเพศพุทธเจ้าก็มีเพศมีโลกคนเลยจึงออกบวชกลัวอยู่ต่อไปมันจะต้องมีมากขึ้นมีโลกคนนึงออกบวชพุทธเจ้าก็มีเพศมีความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่คนที่ว่าพุทธเจ้านั้นไม่เป็นความจริง

ร้างสรรค์ขึ้นมาทางนี้จึงเป็นนั้นว่าไอ้คนที่ว่านั้นเป็นคนที่มีกรรมจะต้องตกนรกอเวจีคนที่โจมตีว่าพุทธเจ้าทำความดีเขาเป็นบาปกรรมตายแล้วพวกนี้ไปนรกหมดฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่ผู้คนมองไม่เห็นนี่ก็เป็นของละเอียดอ่อนฉะนั้นเราเกิดมาในโลกเนี่ยอย่าได้หวั่นไหวของมีคู่กันมีทุกข์ก็มีสุขมาล้างเราสมมติเรามีสาวเนี่ยมีสาวมีหนุ่มไอ้แก่เนี่ยแก่เนี่ยมาทำร้ายเราไอ้ตอนเป็นเด็กเนี่ยไอ้เป็นสาวเป็นหนุ่มเนี่ยมาทำร้ายเด็กหมดเมื่อก่อนเราเป็นเด็กหน้าตาน่ารักไอ้สาวหนุ่มเนี่ยมาทำร้ายความเป็นเด็กหมดเลยเราอยากจะเป็นสาวเป็นหนุ่มต่อไปไอ้แก่มาทำร้ายสาวหนุ่มอีกแล้วโอ้อยากจะสาวอยู่อย่างนี้อยากจะหนุ่มอย่างนี้พอไม่ช้าไม่นานตีนกาขึ้นไปแล้วแหมตีนกาเนี่ยมาทำลายหัวใจเรามาทำลายหน้าเราหมดสวยเลยพอตีนกาขึ้นหมดแล้วหมดสาวแล้วหมดแก่แล้วไปดึงไงก็ไม่อยู่แล้วดึงไงมันก็แก่อยู่แล้วตีนกาไม่ขึ้นแล้วไอ้ความแก่มาทำลายความสาวของเราจึงก็มีหนุ่มมีสาวมีแก่เข้ามาครองไอ้แก่เราก็อยากจะแก่ต่อไปเราไม่อยากตายหรอกอยากจะแก่อยู่อย่างนี้อยู่ให้มันสักร้อยสองร้อยปีดูลูกดูหลานเราโตอยากเห็นหน้าลูกหน้าหลานเราเจริญเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยไอ้ความแก่เราก็อยากจะได้สาวไม่ได้หนุ่มไม่ได้แต่คนก็อยากจะแก่ต่อไปนานๆจนเป็นร้อยปีก็ไม่อยากตายแต่ไอ้ความตายเนี่ยมันมีโหดร้ายจริงๆไม่ยอมใครเลยคนไม่ชนะธรรมชาติเลยสักคนเดียวเมื่อมีความแก่เกิดขึ้นไปนานๆความตายก็มาทวีคูณเจ็บแล้วก็หายเข้าโรงพยาบาลเจ็บแล้วก็หายเจ็บแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเจ็บไม่ยอมหายนั่นตายคนเวลาปวดท้องเนี่ยนะหรือปวดหัวหรือเป็นไข้เนี่ยถ้ามันจะหายเนี่ยเป็นไข้แล้วก็สางพอจับแล้วมันก็สางพอจับแล้วคนนั้นไม่ตายแต่ถ้าจับเอาไข้ขึ้นไข้ขึ้นนั่นตายมันไม่ยอมเลิกถ้าปวดหัวปวดเน่าตายแต่ถ้าปวดแล้วก็หายปวดแล้วหายนั่นไม่ตายถ้าเจ็บท้องก็เจ็บแล้วก็หายเจ็บมันทวีคูณถ้าทวีคูณเจ็บขึ้นมันไม่ยอมหยุดนั่นตายเจ็บท้องตายจึงว่าสุขกับทุกข์มันอยู่คู่กันเมื่อก่อนท้องเราสิ้นสุขมากเลยไม่เคยเจ็บเลยกินสบายมีอะไรก็ไปกินได้หมดอะไรอร่อยท้องเราเนี่ยพอมันเจ็บขึ้นมาท้องมันมีทุกข์แล้วมันมีทุกข์คู่กันเมื่อก่อนท้องเราสบายมีอะไรใส่เต็มหมดอร่อยไปทุกอย่างขนมจีนน้ำยาทองหยิบฝอยทองมีอะไรฉันอร่อยจริงแต่พอมันมีทุกข์แล้วมันไม่เอาเลยไอ้ความเจ็บนี่มันทำลายความสุขในท้องหมดไอ้หัวสมองเมื่อก่อนนึกคิดอะไรล่องตรงสนุกสนานลื่นเลงคิดอะไรมันก็ลื่นแต่พอไปมันเข้ามันปวดปวดเน่าปวดเน่าพอมันเข้าคิดอะไรก็ไม่ได้ปวดคิดอะไรก็ปวดมันทรมานจริงๆไอ้ความทุกข์อันนี้เมื่อก่อนสมองเราคิดดีแต่ตอนหลังเนี่ยคิดอะไรก็ไม่ได้มันทำลายให้เราเจ็บปวดไปหมดใจเมื่อก่อนเนี่ยสนุกสนานแต่พอเรามีทุกเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาทางการบ้านการเมืองก็มาก้มหลงหัวใจไม่สนุกแล้วหัวใจดวงนี้หงุดหงิดเหลือเกินคิดถึงลูกก็หงุดหงิดคิดถึงสามีก็หงุดหงิดคิดถึงการงานก็หงุดหงิดถึงเรื่องส่วนตัวก็หงุดหงิดโหหัวใจดวงนี้มันแย่ซะแล้วเมื่อก่อนมันยังมีที่พักเป็นสุขสงบได้แต่ต่อไปนี่คิดอะไรมันก็เป็นทุกข์ไปหมดเลยจึงว่าเมื่อมีสุขก็มีทุกข์รู้คู่กันแต่ไอ้ทุกข์ถ้ามันมาคู่เลยไม่สบายเลยใช่ไหมเมื่อตอนมีสาวไม่มีแก่ก็ไม่เป็นไรแต่พอมีสาวมันมีแก่เข้ามาในทุกข์จริงๆพอมีแก่เฉยๆก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีเจ็บเข้ามาแย่เลยคนแก่อายุมากเลยเจ็บมันก็เจ็บไวโดนนอนก็เจ็บโดนนี่ก็เจ็บป่วยอยู่เรื่อยเพราะร่างกายสังขารมันไม่อำนวยพอเจ็บนะเข้ามันมีตายขึ้นมานี่สิทุกข์กันทางบ้านไหนไม่มีใครอยากจะตายพลัดพรากจากของรัก
ลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยมีคนต้องการทั่วโลกแย่งกันตอนนี้แย่งกันโยมโหแย่งกันน่าดูเลยลาภแย่งกันแย่งกันทำมาแย่งกันค้าขายโกงกันก็เอาลักกันก็เอาเบียดเบียนกันเอาเพราะลาภมันมีเยอะใช่ไหมเหมือนอย่างไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยโหอยากจะถูกก็แย่งกันซื้อแย่งกันถูกแต่ถ้ามันไม่ถูกซื้อเร็วก็หมดทำมาค้าขายเนี่ยคนทุกคนอยากจะได้ลาภแย่งลาภกันตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาร้านหนึ่งเดียวพลึบเดียวมันไอ้ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดีเดี๋ยวก็ร้านอื่นขายบ้างเอาเฮ้ไปขายข้าวแกงเดี๋ยวขายข้าวแกงเนี่ยเฮ้ไปขายผ้าเดี๋ยวขายผ้าเต็มคนมันแย่งลาภกันอยู่ถ้าขายคนเดียวเราสบายตายเลยแต่คนในโลกเนี่ยมันแย่งลาภกันใครจะทำอะไรดีขึ้นมามันต้องการมันไปทำกันเมื่อก่อนจัดมีบ้านจัดสรรมีไม่มีกี่หมู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพเนี่ยพอบ้านจัดสรรรวยก็มาโอ้โหอย่างเงี้ยบ้านจัดสรรเป็นดอกเห็ดเลยเป็นในหน้าทำที่ดินเป็นในหน้าที่ดินไม่ใครมีใครเป็นเดี๋ยวนี้ในหน้าที่ดินแบ่งเขตกระยงเขตไหนเขตพระกำนงนะเขตอะไรรังสิตเขตอะไรเมื่อสมัยก่อนเป็นที่ดินเป็นในหน้าที่ดินเนี่ยเป็นได้ทั่วหมดเดี๋ยวนี้ต้องแบ่งเขตถ้าล้ำเขตถูกลุกปืนไม่ได้นะล้ำเขตไม่ได้ในหน้านี้ก็ลำบากนี่คนมันแย่งลาภกันอยู่นี่จะเป็นในหน้ายังแบ่งเขตกันเลยดูคนเดี๋ยวนี้มันแย่งกันเบียดเบียนกันทุกคนทุกแห่งไม่ได้เจอความยุติธรรมไม่ได้เจอความสุขสงบเลยแย่งลาภเพื่อจะได้อะไรเพื่อจะได้ความสุขแย่งยศกันเดี๋ยวนี้แย่งมายศโยมโอ้โหยศนี่แย่งกันจริงๆน่ากลัวจริงๆอยู่ดีๆตำรวจก็หายไปได้ไงวะต่อไปเนี่ยไม่ว่าตำรวจทหารดีๆไม่หายไปอีกหายไปได้พวกคนมียศไม่ถูกใจหายไปได้แย่งลาภเบียดเบียนกันแล้วยังไม่พอนะเบียดเบียนช่อโกงกันเนี่ยที่แย่งลาภเห็นไหมไอ้คนเราอยากได้ลาภก็ถูกหลอกแล้วแย่งยศกันอีกอยากได้ยศมียศแย่งยศกันเป็นแค่นี้กูจะเอาสองขั้นคนไหนสองขั้นถูกนินทาทั้งกลมเลยเนี่ยทั้งกองเลยทุกทิศนินทาหาว่าเจ้านายนี่เรียกคนไม่ดีไอ้คนนี้มันไม่ดีจริงคนดีเยอะไม่เอาอะไรเงี้ยมันก็หาว่าไอ้นี่ไม่ดีอีกคนนี้ไม่ดีตัวมันก็ไม่ดีแต่มันว่ามันน่าจะได้แต่มันไม่พูดว่าจะให้มันหลอกพูดว่าคนโน้นคนนี้ดีพูดให้คนเห็นใจว่าไอ้คนได้สองขั้นมันไม่ดีทุกปีคนก็ทะเยอทะยานแย่งลาภแย่งยศกันเบียดเบียนกันมีพวกมึงพวกกูทำงานเนี่ยโอ้ไม่มีใครเมตตาความเป็นกลางเลยตัวใครตัวมันไปหาคนนี้ถ้าไปคุยคนนี้ไม่บ่อยไอ้คนนี้ก็ว่าหาไว้ทางนี้พวกไอ้นี่อีกแล้วเราเป็นคนที่จะเป็นคนดีเป็นคนกลางเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ข้างใครแต่นั่นนึกว่าคนเราเนี่ยแย่งลาภแย่งยศเนี่ยมันมีความทุกข์คนเราถ้าไม่มีใครแย่งกันไปไงสบายไหมไม่มีใครอยากได้เลยยศเนี่ยใครก็เอาไปเถอะโอ้โหสังคมนี้ก็สงบสุขสมัยก่อนนะคนเราไม่แย่งกันโยมเป็นถึงครูเนี่ยหาใครเป็นไม่ได้โยมเป็นครูน้อยก็มีขยับเป็นครูใหญ่ก็ไม่มีขยับเป็นโยมเดี๋ยวนี้แย่งกันทับตายเป็นกับฆ่ากันเนี่ยเป็นทหารก็มีขยับเป็นพอเป็นทหารนี่ร้องไห้เลยนะคนสุพรรณน่ะเป็นทหารนี่ร้องไห้เลยโหยกลัวจริงๆทหารจากพ่อจากแม่เป็นนายอำเภอแต่ก่อนก็มีขยับเป็นเรียนม.8จบให้เป็นปราดเป็นนายอำเภอไม่เคยเป็นหรอกอยู่นี่เราแย่งกันโอ้โหตะเกียกตะกายกันทุกตำแหน่งโยมมันแย่งลาภแย่งยศกันคนในนี้กิเลสมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะวัตถุเนี่ยมันนำมาซึ่งคุกคนหลังดิ้นรนเพราะการครองชีพมันสูง
ยศตำแหน่งต่างๆคนก็ปรารถนามากและยังสื่อสารเนี่ยมันไปทั่วหมดเพราะทำอะไรคนมันก็รู้กันไปหมดเมื่อตราบใดโลกเป็นอย่างนี้โยมจะสงบไหมแย่งลาภแย่งยศแย่งหาความสุขใส่ตัวกันไม่ให้ความสุขกับคนอื่นบางคนเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ยังเก็บตนีไว้ไม่ให้ทานไม่รักไม่ทำบุญทั้งหมดเก็บไว้ยันตายโยมตายแล้วสนุกเลยลูกหลานเอาไปใช้เกลี้ยงไอ้นั่นเพราะว่าตนเองเกิดความตนีไม่ออกไปเราก็ไม่ได้ใช้เลยคนอื่นเอาไปหมดแล้วไปข้างหน้าเราก็ไปจนต่อไปขุดดินขุดดอนทำไร่ทำสวนต่อชาติหน้าเพราะชาตินี้รวยแล้วไม่ทำบุญไปท่านหน้าคึกขุดดินไม่ระลึกชาติไม่ได้แล้วก็กูเกิดมาไม่ดีนะคนอื่นเขาสบายกูลำบากแต่หารู้ไหมเมื่อชาติก่อนเคยเป็นเศรษฐีเคยมาอยู่ในรั้วในวังเคยมาเป็นเศรษฐีแต่ตนนี้คิดว่าเป็นของตัวเองไม่ทำบุญก็เลยหลงตัวก็เลยพอตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในป่าในดงไปขุดดินขุดดอนกินอีกเพราะหลงชาติลืมไม่ได้ทำบุญไม่ได้ซื้อที่ดินไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างตลาไม่ได้ทำสาธารณประโยชน์หลงว่าบ้านของเราเงินของเราแผ่นดินของเรากูไม่ให้ใครกูจะทำทำไมบุญกูทำมาเหนื่อยคนทำบุญมันเอาอะไรกินนะไม่ทำทั้งหมดบุญฐานไม่ทำพอตายจะชาตินี้แล้วบ้านของเราไหมเงินของเราไหมลูกหลานของเราไหมเป็นของเราไหมโยมไม่เป็นเลยก็ไม่ใช่ลูกเราถ้าลูกเราก็ต้องตายตามไปอยู่ด้วยกันถ้าหลานเราก็ต้องตายตามไปอยู่ด้วยกันถ้าบ้านเราก็ต้องยกเอาไปได้ถ้าที่ดินของเราก็ต้องไปได้ไม่มีเลยของเราอยู่ตรงไหนโยมโน่นป่าช้ากองฝอนโน่นถ้าเป็นคนจีนก็โน่นกงซุยไปฝังโน่นนั่นแหละของเราไม่อยากอยู่เลยตรงนั้นนะไม่อยากเห็นเลยไม่อยากนึกถึงเลยแต่นั่นแหละของเราโน่นเมนโน่นท่านทองวัดมงกุฎไม่ใช่ของเราเลยกูไม่อยากไปหรอกไปก็ไปเผาคนอื่นแต่พอถึงจริงๆเขาเอาเราไปอยู่นั่นแหละของเราไอ้บ้านที่ว่าเป็นของเราเงินทองเป็นดินเนี่ยว่าเป็นของเราแต่ไม่ใช่ของเราเลยสักทีเดียวเพราะเราหลงบุญที่เราทำนั่นที่เป็นของเราเราไม่ไปอยู่หรอกไอ้วัดมงกุฎธาตุทองเนี่ยวัดพี่เรนอะไรเนี่ยเราไม่ไปอยู่หรอกเราเอากล้างไปทิ้งไว้เฉยๆแต่ดวงใจเนี่ยเราไปเป็นเทวดาแล้วฉันไปทิ้งร่างไปเฉยฉันเปลี่ยนร่างใหม่ฉันเป็นเทวดาแล้วฉันมีวิมานเป็นยศเมื่อฉันลงมาเกิดฉันก็มีทุกอย่างมีที่ดินมีบ้านมีลาภยศบริวารรอไว้เราไว้หมดพอเราทำบุญมันก็มารอเราไว้หมดเลยทำทีเดียวพอเลยทำชาติเดียวได้เป็นลอยๆชาติแสนชาติบอกทำบุญครั้งเดียวท่านบอกว่ามีปัจจัยมีนิสัยไปถึง500ชาติทำไม่ดีมีนี้ไม่ดีไป500ชาติจะเล่าให้ฟังผู้หญิงคนหนึ่งสวยๆมาบวชเป็นภิกษุณีก็ไปเวียนเทียนไปเวียนวนพระบรมสารีริกธาตุพุทธเจ้าภิกษุณีแก่ก็เดินก็งกเงินพอเหนื่อยขึ้นมาก็บ้วนน้ำลายรถเจดีข้างๆเจดีก็ไปบ้วนที่อื่นไม่ได้เจดีทั้งพวกสาวก็ไปบ้วนไกลๆไอคนที่เป็นสาวก็ไม่พอใจความสกปรกคนแก่ก็บอกว่าไม่รู้จะด่าให้มันเจ็บนะหนังงำเมืองเอ้ยจะด่าโตไปนี่ก็ไม่ดีมันหยาบนะนางงามเมืองเอ้ยจะบ้วนเรียราดหมดคำว่านางงามเมืองสมัยก่อนนี่เป็นคนผู้หญิงที่สวยแต่มีคนทั่วประเทศเนี่ยมาขอจองนอนทุกคืนเป็นกฎมณฑียนบาลของพระเจ้าแผ่นดินตั้งให้คนไหนสวยพระเจ้าแผ่นดินจะตั้งให้เจ้าแผ่นดินจะตั้งให้เป็นคนสวยประจำเมืองคนหนึ่งคนไหนสวยที่สุดเหมือนเอานางงามมาคัดเลือกเนี่ยมันเป็นกรรมของคนสมัยก่อน
แล้วคนสวยเนี่ยมาตั้งให้เป็นนางงามเมืองแล้วตั้งราคาว่าคืนหนึ่งละ10,000ใครจะนอนด้วยไปจองเอาบางคนเนี่ยเจ้าแผ่นดินผูกขาดเอาไปเลยมีกฎหมายเจ้าแผ่นดินเอาไปนอนจะเกิดลูกก็มีแต่บางคนเจ้าแผ่นดินก็ไม่ทรงโปรดก็ปล่อยเป็นนางเมืองเพื่อจะให้คนทั่วทุกประเทศเนี่ยมาเที่ยวประเทศตัวเองว่ามีผู้หญิงงามเมืองแต่สมัยนี้เนี่ยเขาโฆษณาบ้านเมืองไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่เข้าใจโฆษณาประเทศตัวเองด้วยการตั้งผู้หญิงให้เป็นนางงามเมืองและคนทั่วประเทศอื่นเนี่ยมานอนมาหาผู้หญิงตัวเองว่าคนสวยมากจะล่ำลือไปเยอะเลยบางคนนี่จองข้ามปีเลยกว่าจะได้เจอนางแต่สมัยนี้เขาใช้วิธีประกวดนางงามใช่ไหมประกวดนางงามเนี่ยประกวดนางงามนางเศร้าไทยถ้าอย่างสมัยก่อนก็พวกนี้ก็พวกนางงามเมืองกันเนี่ยพวกนางเศร้าไทยแต่บุญชาตินี้ไม่เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ตั้งให้ใครเป็นก็ต้องเป็นให้เป็นหัวขาดเลยสมัยนี้ก็ใช้วิธีประกวดนางสาวไทยตัวนี้เสร็จแล้วก็ผลที่สุดกรรมที่นางได้ว่าภิกษุณีแก่นั้นเนี่ยซึ่งมีคุณธรรมพอนางตายจากนั้นน่ะไม่ได้ไปเป็นเทวดาธรรมดาภิกษุณีเนี่ยเป็นพรหมจรรย์เนี่ยตายแล้วจะต้องไปเกิดที่ดีกรรมที่นางว่านางงามเหมืองพอลานางไปเกิดมาชาติใหม่นางเกิดนางเกิดเป็นคนงามงามที่สุดในประเทศนั้นแต่เจ้าแผ่นดินจะต้องตีกลาให้เป็นนางงามเมืองทุกทีเป็นนางงามเมืองถึง500ชาติเพราะคำพูดนั้นได้เป็นนางงามเมืองเสร็จแล้วมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาเจอพระพุทธเจ้านางได้มาเกิดในทันพระพุทธเจ้าก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนางงามเมืองด้วยพอนางได้สำเร็จนางก็ระลึกชาติรู้ว่าเมื่อชาติก่อนนางเคยเป็นภิกษุณีแต่นางพูดไม่ดีดูถูกแม่ภิกษุณีแก่เธอจึงได้มาเป็นนางงามเมืองพระพุทธเจ้าก็รู้ชาติผู้นี้ว่ากรรมแต่อดีตชาติถึง500ชาติเนี่ยดูถูกแม่ชีภิกษุณีแก่ว่าเป็นนางงามเมืองผลกรรมเลยได้เป็นนางงามเมืองเนี่ยผลกรรมที่ทำไปนะทำดีเนี่ยไปถึงผล500ชาติแต่ความดีนี่ก็ส่งผลไปถึงนิพพานทำไม่ดีนี่ก็ส่งผลไปถึง500ชาติแต่นางก็ได้นิพพานแต่ว่ามันไปเกิดเป็นนางงามเมืองแต่บอกเออถ้าไม่ไปดูถูกกันนะถ้าอุปการะคนเฒ่าคนแก่โอ้สงสารด้วยเมตตานางจะไม่ตกระกำลำบากเป็นนางงามเมืองมันช้ำใจที่ไหนแค่ไหนนางเป็นคนสวยเนี่ยเข้าไปเป็นเมียน้อยเขาเนี่ยเอาเป็นผู้หญิงที่นอนหลับเพียงคืนเดียวแล้วเขาหนีไปอย่างเงี้ยช้ำใจทั้งผู้ชายบางคนเนี่ยก็รักเขาขอใจผู้ชายอยากจะได้ผู้ชายคนนั้นเป็นสามีแต่เขาก็ไม่ยอมด้วยเขาอยู่กับเราคืนเดียวเขาก็หนีเราไปทำแล้วทำอีกไม่มีผู้ชายคนไหนจริงใจต่อเราเลยความเป็นนางงามเมืองแม้คนสวยสมัยเนี่ยเขาเอาไปเป็นเมียน้อยก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเขาทำลายจิตใจเราไม่ยกย่องเราเราประกวดได้นางคนสวยอย่างเงี้ยทีนี้ที่ว่าคนทำผลดีเป็นอย่างนี้ความผลไม่ดีเป็นอย่างนี้คนหนึ่งจนพระท่านไปอยู่จำพรรษาอยู่ในทุ่งนาพ่อกับลูกไอ้พ่อกับลูกทำยังไงนะพระเนี่ยพระประเจกโพธิ์เนี่ยท่านลำบากจำพรรษาอยู่ในทุ่งนาเนี่ยในป่าเนี่ยก็ต้องตากฝนตากแดดเอางี้นะลูกทำกุฏิถวายท่านจากหลังนึงไม่มีไม้แล้วก็ไปตัดไม้มาเดื่อมาทำเสาไปเอาคามามุงเอาฟากมาทำแต่แล้วก็นิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาอยู่พรรษาท่านก็ได้รับความสุขพรรษาหนึ่งพอพรรษาเลยท่านก็ไปท่านก็อโมทนาว่าบุญของท่านจงสำเร็จตามความปรารถนาสองคนพ่อลูกบอกว่าเราเกิดมายากจนเข็ญใจขอต่อไปในทุกชาติเนี่ยจะได้เกิดเป็นลูกชาวนาจะได้เกิดเป็นคนจนเลยไอ้ความจนนี่ขอให้หมดไปจากข้าพเจ้าก็อิจิตังปริตังรุ่มมังขอให้ความปรารถนานั้นท่านสำเร็จพอผู้นั้นตายไปก็ไปเป็นเทวดาพอกลับมาเกิด
มาเป็นโชติกะ

เรากลับมาเกิดนะวิมานอันนี้เกิดมาคู่กันเลยมีประสาทเนี่ยเกิดขึ้นคู่กันในพื้นบ้านเนี่ยมีตะแก้วทั้งนั้นเลยไม่มีพื้นดินพื้นแก้วเวลาคนอื่นมาเนี่ยนะแม้แต่เจ้าไปดินในหมาก็ดูไม่ได้กลัวจะตกเพราะพื้นบ้านเนี่ยเป็นแก้วหมดของพวกนี้เป็นของที่คู่บุญหมดเลยมีผู้หญิงก็ภรรยานั่นก็เป็นคู่บุญตัวเองก็มีบุญเรียกว่านางแก้วแต่แล้วพระเจ้าไปดินเนี่ยพระเจ้าบีมิสารเนี่ยอยากจะดูว่าเขาว่าบ้านโชติกะคนเนี้ยมีบุญมีวิมานเกิดมาคู่บุญจะเสด็จมาดูพระเจ้าไปดินก็มาดูพอมาเห็นกำแพงโอ้โหกำแพงแก้วตกใจคนมีบุญเป็นอย่างนี้เลยพอเข้าไปในบ้านนะพระเจ้าบีมิสารเข้าไปเดินไม่ได้คนใช้ก็ท่าบริพารเนี่ยเดินได้สบายเดินไปเดินมากันวุ่นหมดแต่พระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าเดินมองไม่เห็นแล้วมันลุ่มลึกไปหมดเลยผลที่สุดเจ้าแผ่นดินถูกจุงเข้ามานั่งในบ้านเดินไม่เป็นพอเดินบ้านแก้วเดินไม่เป็นตนเองมีปราสาทราชมณฑลเทียนทองก็จริงแต่ไม่เคยมีบ้านแก้วอย่างนี้เดินไม่เป็นเลยผลที่สุดก็จุงมาให้นั่งพอนั่งแล้วไอ้คนเราเนี่ยเหมือนว่าคนจนไปบ้านเศรษฐีเนี่ยคนจู้มันนอกกันอ่ะเหมือนคนสุพรรณน่ะมานั่งบ้านโยมฝ่าไม่ถูกก็มานั่งกับตัวหงอนั่นแหละขยับไปไหนก็ไปไม่ได้นะคือมันเกรงใจไปหมดนะไอ้เรามันบ้านนอกเลยพอมานั่งดีๆก็โอ้โหเกรงใจหมดพระเจ้าไปดินก็แบบนั้นนั่งตัวงอกันน่ะผลสุดก็ไอ้นางแก้วน่ะเมียเขาสวยเมียเขามาจากอุตรสรุกุรุทวีปเป็นคนงามมากเบญจกัลยาณีงามได้5อย่างไม่มีทิฏฐิผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วก็มาพัดให้พัดให้เจ้าแผ่นดินพอพัดไปเนี่ยนะเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนก็ใช้นั่นน่ะใช้ประทีปแหมประทีปทองนะทำด้วยทองแล้วประทีปเนี่ยทำด้วยดำทองคำแล้วก็จุดเด่นน้ำมันจันน้ำมันเนยยังหอมหวนในพระราชวังเรียกว่าดีที่สุดแล้วน้ำมันจันเนี่ยเรียกว่าถูกตัวใครก็หอมแต่แล้วไอ้ขมเหลาเนี่ยมันก็จับทุกวันทุกวันมันก็โดนดำเสื้อผ้าผ้าไหมผ้าทองเลยไอ้นางแก้วนี่ก็มาปัดเอาโมไอ้ขี้ขมเหลาของเจ้าไปดินนั่นนะมันกระเด็นเข้าตาเนี่ยกระเด็นเข้าตานางแก้วคนนั้นที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเมียของโชติการเข้าลูกตาเลยโอ้โหน้ำตาไหลพระเจ้าไปยินเหลือไปนี่ทำไมเธอไม่ต้องมาทำให้แหล่นึงนะมันลำบากมากก็เธอเสียใจอะไรบอกเปล่าไม่เสียใจอะไรหรอกเพียงแต่อะไรมันเข้าตาหน่อยน้ำตามันไหลแต่ที่จริงเขาเกิดมาก็ไม่เคยเจอขี้ฝุ่นขี้ละอองเลยนางแก้วคนเนี้ยเพราะเสื้อผ้าเขาเนี่ยมันเป็นทิพย์ไปหมดมันไม่มีขี้กระเมาพอบ้านคนนั้นใช้แก้วหมดทั้งหลังมันสว่างทั้งกลางคืนทั้งวันเพราะเขาไม่มีใช้ไฟเลยอันนี้เจ้าไปดินต้องใช้ขี้กระเมาอ่ะใช้ไฟมันก็ไปเข้าตานางก็เป็นเสร็จแล้วก็มาชมบารมีโอ้คนมีบุญเลยนะมันมีบุญจริงๆเลยนะบ้านทองเลยเป็นด้วยแก้วไปหมดเลยพระเจ้าไปดินยังมาหลงบุญกับเขาเลยก็มันดูว่าอ๋อคนมีบุญชาติก่อนมาพอดีพุทธเจ้ายกย่องว่าผู้นี้เมื่อชาติก่อนเนี่ยได้สร้างกุฏิไม้อ้อฝาไม้อ้อต้นมะเดื่อให้แก่พระประเจกโพธิ์ชาตินี้มาจึงมีวิมานเขาบอกสองคนเนี่ยตอนนี้พ่อเกิดก่อนแล้วลูกเนี่ยยังไม่เกิดต่อไปไอ้วิมานหลังเนี้ยพอพ่อสำเร็จในชาตินี้แล้ววิมานหลังเนี้ยจะจมหายลงไปแล้วพอลูกเกิดมาในศาสนาพระศรียะเมตไตรในวิมานหลังนี้จะโผล่ขึ้นมาอีกลูกจะเสวยต่ออีกแต่แล้วพอพระเจ้าบิมพิสารสิ้นพระชนพระเจ้าชาติศัตรูก็เป็นแทนพอเป็นแทนอยากได้เขาลือบอกว่าโชติกะเนี่ยเป็นคนมีบุญมีวิมานแก้วมาเกิดบอกเข้าไปนั้นสารพัดที่เป็นสวยงามหมดในพระราชวังเขานะงั้นแล้วก็มีนางภรรยานี่สวยที่สุดไม่มีหญิงไหนในโลกจะสวยนางแก้วคนเนี้ย
พระเจ้าศัตรูซึ่งไปรู้พระเจ้าพิมิสารที่เขาไปดูเจ้าพิมิสารเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยชอบใจว่าคนมีบุญเนี่ยมาเกิดเป็นบุญอย่างนี้ขอชมก็ท่านเองไม่อยากได้ทีนี้ก็บุญไข่บุญมันแล้วพอเจ้าพิมิสารถูกเจ้าศัตรูฆ่าตายแล้วก็ลูกชายก็เป็นเจ้าแผ่นดินแทนพอลูกชายเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยรู้ข่าวว่าโชติกะนี่มีวิมานแก้วมีพระราชวังแก้วก็อยากได้อยากได้ก็เกิดเยอะเข้าไปทีนี้ไอ้ตัวโชติกะเนี่ยเขาเป็นคนมีบุญเขาไม่กลัวใครเลยนะแม้แต่เจ้าบิดินเขาก็ไม่กลัวถ้าลายมาเขาก็ไม่กลัวแล้วชาติตูก็ใช้อุบายด้วยการจะยึดหวังนี่เลยจะยึดหวังนี้ก็เอาทหารเข้าไปล้อมเลยพอข้าราชบริพารรุ่นเก่าเข้าไปก็มาเล่าให้ฟังแล้วมันดียังไงนะเองก็ทหารเข้าล้อมยึดเลยถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสมควรที่จะอยู่หวังแก้วนี้คนธรรมดาไม่สมควรจะอยู่อย่างนี้นอกจากเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่จะอยู่ได้ก็คิดในใจว่าตัวเองได้อยู่แล้วคงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ในโลกอ่ะพอเข้าไปยึดก็ส่งทหารเข้าไปเลยทหารก็ส่งช้างม้าเข้าไปไอ้ม้าช้างที่มันวิ่งเข้าไปที่กำแพงแก้วเนาะเพราะมันเห็นมันนึกว่าม้าช้างตัวใหญ่กว่าเก่าอีกเพราะเห็นเป็นเงาใช่ไหมไอ้กระสึกที่วิ่งไอ้ทหารที่วิ่งเข้าไปมันก็เห็นเงานั้นโอ้โหทหารของโชติกะเนี่ยมันมากมายเหลือเกินช้างม้ามันตัวใหญ่เหลือเกินมันมองไม่ทั่วเลยกูไม่เอาเลยวิ่งพระหนีหมดเลยทิ้งกันชาติศัตรูอยู่คนเดียวนึกว่าโอ้มันคนพวกนี้มันมีกำลังมากช้างมันก็ตัวใหญ่มากคนมันเยอะแต่ที่จริงไม่มีใครเลยสักคนเดียวอีเงาไอ้พวกนั้นตกใจอีเงาตัวเองดูดิคนมันแพ้บุญใช่ไหมมันแพ้บุญก็ต้องไม่ต้องสู้เลยแหละไม่มีทหารเลยสักคนเดียวม้าก็ไอ้ม้าของตัวเองนั่นแหละปลาม้านั่นช้างก็ช้างของตัวเองนั่นแหละไอ้ทหารก็ทหารเองแต่มันกลัวบุญพอเห็นแล้วกลายเป็นศัตรูหมดเลยเห็นตัวเองเป็นศัตรูเห็นไหมคนเนี่ยเป็นศัตรูตัวเองได้นะถ้าทำบาปใจเนี่ยมันจะทำลายตัวเองทุกวันเลยจะเสียใจจะน้อยใจจนถึงกับฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือเป็นศัตรูตัวเองเพราะโลกนี้กูไม่อยู่แล้วไม่มีความสุขอะฆ่ามันตายไปกินยาตายปืนยิงตายผูกคอตายโดนนั่นคือศัตรูตัวเองเพราะทำบาปถ้าไม่บาปชาตินี้ก็บาปแต่ชาติก่อนจึงคิดหนีโลกตายซะดีกว่านั่นเกิดมาแล้วมีกรรมเป็นศัตรูกับตัวเองมีเยอะเลยในเมืองในโลกนี้ไอ้นี่ชาติศัตรูก็เหมือนกันอ่ะพาทหารเข้าไปก็มีกรรมสู้เขาไม่ได้เพราะเป็นศัตรูกับตัวเองไอ้ม้าก็ตกใจไอ้ช้างก็ตกใจไอ้ทหารก็ตกใจเพราะเงื้อธนูมันก็เงื้อใส่มันเพราะอะไรมันเห็นเป็นฆ่าศึกหมดหนีหมดไม่อยู่อาจารย์ศัตรูจะเอาไงก็สู้ไม่ได้ผลที่สุดทำไงนี่นะจะเอาไอ้คนนี้ได้ความอยากมันไม่ยอมเป็นกษัตริย์หนุ่มที่อยากจะได้นางแก้วอยากจะได้วังแก้ว ก็ไปทำบุญเจอกันไปเจอกันวัดเวรุวันก็เจอกันเห็นเขาบอกนี่พระองค์วันเนี้ยวันกลางเดือนเนี่ยโชติกะจะไปถือศีลอุโบสถฟังธรรมพุทธเจ้าถ้าพระองค์อยากจะไปนะอยากจะได้พระเจ้าอยากจะได้ของโชติกะเนี่ยให้ไปวันพระไปจับตัวเอาก็ได้เขาจะไปเข้าถือศีลฟังธรรมพุทธเจ้าพร้อมด้วยนางแก้วข้าราชบริพารญาติตัวก็ไปนะไปวันพระพอเจอดูก็โอ้โหโชติกะนี่คนงามนะเมียก็งามตัวงามมีนิ้วเนี่ยพร้อมไปด้วยเพชรนินจินดาเนี่ยใส่แหวนกบมาเลยทั้ง10นิ้วแพรวไม่รู้เอามาจากไหนพระเจ้าแผ่นดินเกิดมาไม่เคยเจอไอ้สมบัติหนึ่งเนี่ยมันมาจากคู่บุญของเขาเพชรนินจินดาเนี่ยสีต่างๆซึ่งมองแล้วตะการตาไปหมดเลยดูทั้งภรรยาดูทั้งโชติกะเนี่ยมันตะการตาก็ใช้ตัวบอกนี่นะของพวกนี้ไม่มีสำหรับคนธรรมดามันต้องของพระเจ้าแผ่นดินคนธรรมดาใส่ไม่ได้ผิดกฎมณฑลบ้านเพชรนินจินดาไม่ต้องเป็นของตระกูลคู่บ้านคู่เมืองของเราคนธรรมดาจะมาใส่ก็ต้องคืนให้เจ้าแผ่นดินเพราะเป็นของหลวงโชติกะสลดใจโถเจ้าแผ่นดินยังจนอยู่นะยังโลภอยู่
ยังอยากได้ของชาวบ้านอยู่ดูสิก็เลยนึกสลดใจว่าเราสมควรแล้วเรามีบุญมาเกิดเมื่อชาติก่อนเราก็ไม่มีอะไรเราเป็นเพียงคนจนชาวนาเพราะผลบุญเก่าเราสร้างกุฏิให้พระอยู่ก็นึกในใจเราพอแล้วเสวยสุขพอก็สลดใจบอกพระองค์ถ้าอยากได้ก็หม่อมฉันจะเอาก็ทีแรกบอกว่าถ้าพระองค์อยากได้พระองค์มาเอาไปเถอะถ้าเป็นของพระองค์ให้เจ้าไปดินดึงเลยส่งมือให้เจ้าไปดินดึงนะพระเจ้าจตุนี่ก็ตกนะก็ตกมือนิดตัวลอยไปตั้ง 7-8 ศอกโดดกระโดดกระตุกอ่ะกระตุกแหวนไม่หลุดเลยไม่กระเยื่อนเลยโสติกะนั่งเฉยพระเจ้าชาติศัตรูเหนื่อยดึงแหวนไม่ออกมีแรงทั้งเป็นช้างสารนะเจ้าไปดินกูเนี่ยมีแรงมากก็เรียกว่ามีแรงดึกแรงช้างสาร สู้ไม่ได้ดึงไม่ออกก็จะทำไงบอกพระองค์ไม่ต้องหรอก ของอันนี้ของคู่บุญที่เกิดมาคู่บุญก็หม่อมฉันทำบุญมาจากชาติก่อนดีชาตินี้ก็หม่อมฉันจึงได้มีของพวกนี้แต่พระองค์จะเอาหม่อมฉันก็ให้เอาผ้าขาวมาปูพอขาวมาปูเขาก็อธิษฐานเลยว่าเขาขอปฏิบัติบวชเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้เพราะบารมีเขาทั้งเต็มเลยเขาก็นิ้วกระดิกแหวนกระดุกหมดเลยทั้งสองหนึ่งกระดิกแค่นั้นหลุดหมดไม่ต้องถอดหรอกเสร็จแล้วเจ้าไปดินก็ตาลุกสิห่อไปเลยโสติกะก็บอกพระเจ้าบอกขมมฉันขอบวชขอปฏิบัติเพราะว่าไม่เอาอะไรแล้วเห็นแม้แต่เจ้าไปดินก็ยังลบเหลือเกินคนคือสลดใจนะโอ้โหแต่พ่อนั้นดีลูกนี่สลบมากก็ขอบวชเป็นพระภิกษุก็ไม่แสดงตัวอะไรพอบวชแล้วก็สมบัตินั้นก็จมหายไปเลยจมหายไปเลยนางแก้วก็กลับไปวังนางแก้วก็หายกลับไปอุตรากรุติใครนางแก้วนี่จะเกิดคู่บุญเขาก็หายไปพระเจ้าตรูก็ไม่ได้หรือสักอย่างดังไอ้เพชรนั่นที่ห่อไปพระไปถึงราชวังก็หายหมดแล้วเหลือแต่พระขาวเปล่าก็นึกโกรธเหมือนกันไอ้พระไอ้คนนี้มันโกหกหลอกกูแต่จะหลอกไงได้เมื่อตัวเองไม่มีบุญเขาก็บวชปฏิบัติสมณธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานแต่แล้วก็เดินทางมานานเดินอายุท่านมากแหละก็เดินมาตรงนั้นพระก็บอกนี่ท่านโชติกะเขาว่าท่านน่ะตอนพวกคนรุ่นหลังเกิดไม่ทันเขาว่าท่านน่ะมีบุญมีวิมานอยู่ตรงนี้เหรอที่มีราชวังแก้วน่ะผมนี่ไม่เชื่อเลยนะว่าคนมันจะมีบุญถึงขั้นนั้นที่เกิดมาจะมีวิมานมีอะไรคู่บุญมาบอกผมไม่เชื่อคนเรามีจะเกิดมาก็ต้องสร้างปราสาทราชวังหาไอ้คนมาสร้างมาอะไรมาถักมาถางไปเรื่อยไม้มาทำนั่นทำนี้ผมเห็นแต่ยังงานที่คนมีบุญมีบุญก็มีบริวารมากจะเจ้าประดินจะทำอะไรก็สำเร็จแต่มีบุญว่าไอ้วิมานเกิดคู่มาเป็นบุญนี่ผมไม่น่าเชื่อเลยนะบอกท่านไม่เชื่อเลยจะทำให้ดูท่านก็อธิษฐานแต่แล้วท่านก็ไปดึงไปเหาะดึงวิมานนั่งลอยขึ้นไปเลยเหาะดึงวิมานเอานิ้วรถเอานิ้วก้อยเนี่ยเกี่ยวขึ้นปลายประสาทก็ขึ้นมาลงสว่างเลยบนเนี่ยบ้านเราก่อนที่เราจะบวชเมื่ออดีตที่แล้วมาเนี่ยพระโอ้จริงเนาะบุญคนไม่มีจริงเชื่อแต่ท่านบอกแล้วบ้านนี้ทำไมจึงไม่ทำลายบอกต่อไปเนี่ยลูกเราเนี่ยจะมาเสวยเราทำบุญคู่กับลูกเราสร้างกุฏิมาด้วยกันด้วยไม้อ้อกับลูกเราแต่ต่อไปเนี้ยเราเป็นพ่อเราจะไปนิพพานแล้วแล้วบ้านหลังเนี้ยยังเป็นบุญร่วมกันกับลูกพระธรรมด้วยกันลูกเรามาเกิดในศาสนาสียะเมตไตรเนี่ยบ้านหลังแก้วนี่จะเกิดมาให้ลูกเราอยู่อีกแล้วก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ววิมานนี่จึงจะสูญหายตอนนี้ยังจมหนีอยู่ครับมันจะเกิดสำหรับคนไปบุญไอ้เพชรดินจินดานะโยมมีทั่วโลกนะโยมเยอะหมดเพชรดินจินดาทองคำอะไรนี่มีเต็มโลกหมดมันไม่เกิดโยมเราไปขุดก็เจอแต่คนตรวจมันบังอยู่แต่พอคนมีบุญมามันขึ้นมาเองถ้าบอกศาสนาพระสียะไม่ตายนะบอกเดินไปด้วยเพชรดินจินดาเต็มบ้านเมืองหมดไม่เอาไปใช้ก
ก้อนกรวดก้อนทรายนี่จะเป็นแก้วแหวนเงินทองเดินไปไหนก็เพลิดเพลินไปหมดมีความ